แล้วก็เรื่องของหนุ่มที่ไปตุ๋นทั่วโลกเลยนะครับหนีจนมุมในเมืองไทยนะครับตม.ก็ตามจับตัวนะครับเป็นบอสแชร์ลูกโซ่นะครับสัญชาติฝรั่งเศสนะครับคาวิลล่าที่ชะอำนะครับไปตามอ่านดูในข่าวสดนะครับในขณะที่วันนี้ Daily News นะครับลงเรื่องของการปิดลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับยอดพุ่งมา19ล้านนะครับแล้วรู้ผลนะครับ17กรกฎาคมเริ่มใช้สิทธิ์นะครับ1สิงหาคมกระทรวงการคลังก็เร่งสอบนะฮะคุณสมบัตินะครับใครที่

0: บืดนะฮะจะยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับเรื่องของการเปิดผีตาโขนนะฮะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่มีคนมาหน้าไมค์คุยกันกับเรานะครับท่านหนึ่งนะฮ
1: ะ
0: ท่านนายกบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครเลยนะครับหาเงินให้คนไทยต่อนะครับแล้วก็
2: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่สอบเหตุอุโมงค์ดอยหลวงขลมหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดหากพบว่ามีความบกพร่องความประมาทหรือการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดรัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกพร้อมดันเที่ยวบิน4เพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปี2569นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ถึงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบกทางอากาศและทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนาน

0: สูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ชั่วโมงสุดท้ายนะครับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะครับกับเราสองคนนะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับสองเพลงต่อเนื่องนะครับข้ามันลูกทุ่ง

0: ในเวอร์ชันของไททานาวุฒินะครับแล้วก็ต่อด้วยมนรักลูกทุ่งนะครับพี่เอลยอดรักสลักใจนะครับแล้วใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะหลังไมค์ที่02-248-1366นะครับ SMS เข้ามาพูดคุยกันได้468-9400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะวันนี้เรื่องสำคัญสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่มีอายุ 50-75 ปีแล้วอยากจะดูแลชีวิตตัวเองมีมรดกให้ลูกให้หลานด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะกับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเขาเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะ
0: ครับ
1: เราจ่ายค่าเบี้ยวันแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นในการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานของเราได้ด้วยค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยเราก็ยังมีค่ะมีเงินเก็บเงินก้อนนะคะอยู่ที่สูงสุดค่ะ 450,000 บาทค่ะโทรเลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364และวิธีการสมัครง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะเดี๋ยวทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญาค่ะเราไม่เป็นอะไรเลยรับเงินสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตค่ะและยังสามารถสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะกดโทรศัพท์นะคะสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะและในทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะ คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะเพราะไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะใน1กรมธรรม์เนี่ยจะเท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดก็คือ1ล้านบาทนั่นเองค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่ส่งเพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วันนี้เพลงฮิตสตอรี่สองเพลงต่อเนื่องเลยนะคะเป่าให้รักเสกให้หลงครับสันวงศกรแล้วก็ณ ณทองโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับ
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับติดตามกิจกรรมนะฮะเร็วๆนี้นะครับที่คลื่นทุ่งมหานครได้ทุกช่วงและจัดรายการเลยครับ
2: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เสาร์นี้นะครับอย่าลืมติดตามลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเพลง AEC หรือจะเป็นเพลงช้างเผือกที่คุณผู้ฟังส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการนะครับนะฮะ บอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังแล้วส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับเราจะติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้แนะนำเป็นเพลง AEC หรือเพลงช้างเผือกนะฮะลุ้นกันนะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9ก็ยินดีจะจับเผยแพร่ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยส่งกันมาเยอะๆนะครับวันนี้เป็นเพลงช้างเผือกนะครับจากศิลปินที่ใช้ชื่อว่าเซฟหลังสวนครับเพลงชื่อลืมพี่แล้วไม่นะครับลองฟังเพลงช้างเผือกเพลงนี้ดูถ้าชอบก็ขอได้ตลอด24ชั่วโมง

ันจันทร์เนี่ยนะครับเราจะทนเพลงฮิตในมหานครชาร์ทให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับฮิตที่5ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับเหนียวหนึบเลยใน20อันดับความนิยมนะครับขอกำลังใจหนูเด็กกากานะครับแล้วน้องวินบรพัฒน์นะครับ

0: มีหลายเพลงนะครับที่อยู่ใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศซึ่งเช้าวันนี้คุณผู้ฟังเลือกมาด้วยนะครับหลายๆเพลงเลยขอบพระคุณมากเลยอีก1เพลง
1: ที่13
0: ยังคงตามกันอยู่นะว่าจะขึ้นไปมากกว่านี้ไหมนะครับฮิตที่13ในมหานครชาร์ตครับแค่ฝุ่นวงแอลกอฮอล์ครับ

0: 20อันดับความนิยมในวงแอลกอฮอล์นี่มีอยู่2เพลงในมหานครชาร์ตฮิตที่4ด้วยนะครับไอ้ทุยนะครับ
1: 16
0: เดี๋ยวไว้ฟังวันหลังนะวันนี้เล่นฮิตที่16ให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเร็กรัชเมศนะครับอบอวล

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอ

0: ถ่ายทอดเพลงตะวันรับฟ้านะครับขอบคุณนะครับคอมเมนต์ดีๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์ใน Facebook Fanpage ที่ RTM FM 95ด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับนะฮะเพื่อจะได้คุณผู้ฟังมีแรงฮึดในการทำงานกันต่อนะครับ
1: ค่ะเป็นคำสอนนะคะจากสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีค่ะท่านบอกว่าถ้าโยมไม่อยากมีเวรกรรมก็อย่าไปสร้างพยาบาทกับใครเขาไม่อยากมีบาปติดตัวก็อย่าไปทำกรรมชั่วนี่แหละเขาเรียกว่าเราละคือละในสิ่งที่ไม่ดีค่ะ
0: อ่ะมหานครซุปเปอร์ฮิตขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป SMS ที่ถูกเลือก

0: มามากที่สุดปิดท้ายสำหรับวันนี้คือเพลงนี้เลยครับ
1: มหานครสุปริต
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ได้สั่งลานะครับทีเร็กนะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวพิตราดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับพรุ่งนี้เราสองคนดูแลคุณผู้ฟังใหม่7:30-10:00 สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติจับตาขาดดุลการคลังของภาครัฐหลังจาก S&P Global Rating ประกาศคงอันดับเครดิตของประเทศไทยไว้ที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือในระดับมีเสถียรภาพซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยการคลังของประเทศนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวสรุปข้อมูลไทยได้คะแนนระดับสูงจากทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำอีกทั้งยังมีสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิเป็นบวก S&P ให้เครดิตและความน่าเชื่อถือสูงต่อผลงานในการรักษาเสถียรภาพราคาของธปท.ซึ่งต้องยกเครดิตให้ทีมงานและอดีตผู้ว่าการธปท.รุ่นผ่านๆมาที่วางรากฐานนโยบายไว้อย่างเข้มแข็งระบุปีนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังคงเกินดุลในระดับร้อยละ 2.0 ของ GDP แต่จะปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเร่งตัวของการนำเข้าน้ำมันดิบจากตลาดโลกอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในระยะถัดไปมีความเสี่ยงทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบโดยเฉพาะประเด็นการขาดดุลทางการคลังของภาครัฐที่อยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นจุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยแบงก์ชาติมีกำหนดจะเปิดเผยตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่ที่อัปเดตล่าสุดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันพุธนี้อนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงลาดกระบังคลองสามวาชูนโยบายรถฟีเดอร์จี้ตรวจโครงสร้างอาคารเก่าชั้นในกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดกลางนครร่มเกล้าตลาดเกรียงไกรกับนายสัตวแพทย์อนันต์เรือกดีผู้สมัครสก.เขตลาดกระบังหมายเลข6จากนั้นลงพื้นที่ชุมชน KC1 กับนายมนุนอินช่วยผู้สมัครสก.เขตคลองสามวาหมายเลข5ก่อนจะไปลงพื้นที่ตลาดซันพลาซ่าเขตจตุจักรช่วงเที่ยงนายอนุชากล่าวว่าจากการลงพื้นที่วันนี้ได้รับฟังปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในตลาดเรื่องการคมนาคมซึ่งพรรคนำเสนอรถฟีดเดอร์หรือรถเมล์เล็กมาวิ่งตามตรอกซอกซอยเพราะหลายพื้นที่ในบริเวณนี้จะมีหมู่บ้านมีการเคหะที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่จะมารับส่งสำหรับปัญหาระเบียงอาคารเก่าถล่มที่เขตสัมพันธวงศ์จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสิ่งที่ตนและพรรคประชาธิปัตย์มองจากนี้ไปกทม.ต้องมีนโยบายทำงานเชิงรุกอะไรที่มองเห็นแล้วคิดว่าต้องเข้ามาตรวจสอบอาจต้องดำเนินการก่อนที่จะเกิดปัญหาซึ่งจะมีการเปลี่ยนเรื่องกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นต้องให้แต่ละเขตไปพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตรงนี้เพิ่มเติมการสู้รบในเลบานอนทำเจรจาอิหร่านสะดุดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบแรกที่เมืองลูเซิร์นของสวิตเซอร์แลนด์ตาม MOU ที่ได้ลงนามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องยืดเยื้อเข้าสู่เช้ามืดวันเวทตามเวลาท้องถิ่นขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาหลังจากที่ได้หยุดชะงักไปเพราะคณะของอิหร่านได้วอล์กเอาท์ประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านและลักพาตัวคณะผู้เจรจาของอิหร่านหากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนนั้นอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลได้โจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนอยู่ต่อไปล่าสุดวันนี้การสู้รบได้ยุติลงไปแต่ประเด็นนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาของการเจรจาต่อไปเนื่องจากนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังยืนกรานที่จะคงกำลังทหารทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทำให้แกนนำของฮิสบอลเลาะห์ประณามและจะตอบโต้อิสราเอลอย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่าย

0: ง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ยพิมดามหานครสนับสนุนโดย
1: ไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้า

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันในวันนี้นะคะเป็นเพลงที่หวานๆนะแต่ก็แอบเศร้าอยู่เหมือนกันนะคะถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคุณแม่จันเจินนะคะเพียงแค่เงาจากพี่เอิญสุรัติการค่ะและว่าวจากมินตราอินทิราในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอขอบคุณกันด้วยกับไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่ามาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพิมพ์ดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนพิธารนะคะพิธาติดภารกิจนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เจอกับพิธาเหมือนเดิมนะคะแน่นอนเลยนะคะเอาล่ะค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเตรียมตัวกันได้เลยค่ะทักทายมาเลยทาง LTM FM 95แฟนเพจตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะเข้ามาช่องทางนี้ค่ะจะได้เห็นได้ชมทั้งภาพและเสียงเลยนะคะแล้วก็สามารถกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้กันได้นะคะรายงานตัวได้แล้วเดี๋ยวเรียกขึ้นรถไฟด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงอะไรนะคะช่องทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงพูดคุยเมามอยนะวันนี้อยากพูดคุยเมามอยเรื่องอะไรนะคะอยากระบายเรื่องอะไรนะคะมาช่องทางนี้ได้เลยนะคุณผู้ฟัง Facebook Live นะคะหรือจะเป็นหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารักค่ะ022481366นะคะช่องทางนี้ก็ขอเพลงเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยหลังไมค์นะคะหรือว่าอยากจะคุยหน้าไมค์ก็โทรมาจองสายเอาไว้ได้นะคะรวมไปถึง SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังนะคะก็ SMS เข้ามาได้เลยนะคะเพื่อที่จะส่งคะแนนเป็นกำลังใจให้กับศิลปินที่เราชื่นชอบนะคะอ่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยรถไฟมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันดีกว่านะคะสวัสดีพี่มาลีกิตทวีค่ะพี่สุนทรานสุนทรสุนทรานนะคะพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักบอกมาขึ้นรถไฟค่ะแล้วเดี๋ยวไปฟังต่อทางวิทยุนะคะได้เลยนะคะพี่พีระเดชดีกลางค่ะบอกว่ากำลังขับรถไปเปิดร้านขายป๊อปคอร์นที่ตลาดนัดสวนภูครับผมนะคะพี่หนุ่มอันดามันบอกภาพเสียงชัดเจนครับพี่นุ่นรับซ่อมผ้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เล็กกาแฟล็อกวัดพี่อดุศักดิ์อโขอดิศักดิ์อโขนะคะพี่หนุ่มอุบลคนสำโรงนะคะพี่คำรณนะคะสวัสดีวันจันทร์นะคะแล้วก็ยังมีพี่มาริกิตทวีทักทายกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะมีพี่มานพไรเดอร์รังสิตนะคะแล้วก็พี่ดวงใจด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เชฟพงเจนี่อร่อยซอย59ค่ะคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะพี่เอสุดหลอกก็มานะคะพี่ปรีชาธรรมนิยมนะคะมารอขึ้นรถไฟแล้วค่ะพี่วันนี้มั่งมีผลพี่เทวีด้วยนะคะพี่วันนิดาด้วยพี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะแล้วก็พี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองรายงานตัวนะคะพี่ขนมหวาน3พี่น้องแกะมาตะพุทธนะคะพี่เกินพี่เกินไกรกิจราชนะคะพี่จุ้นขนส่งทั่วไทยบอกรอด้วยครับรอด้วยครับนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปู่รัตนพันธ์ด้วยนะคะมีพี่คุณแม่ปัทมาค่ะบอกมาแล้วจ้าพิมดามาพร้อมไข่ลวก2ฟองอเมริกาโน่ไม่หวานนี่แหละคุณแม่คุณแม่จะมีเมนูมาฝากแบบนี้คุณแม่ปัทมาตัวจริงนะคะอันนี้มื้อเช้าใช่ไหมคุณแม่นะคะนี่คุณแม่ชอบบอกว่าอเมริกาโน่นู่นนี่นั่นมาเนี่ยพิมดาก็เลยไปลองหากินหาทานตามคุณแม่บ้างอเมริกาโน่ไม่หวานเลิศเหมือนกันนะคุณแม่ปกติพิมดาจะกินกาแฟใส่นมอะไรเงี้ยทีนี้พอคุณแม่แบบบอกอเมริกาโน่เราก็เลยไปลองกินแบบไม่ใส่นมแบบกาแฟดำดูบ้างก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ทำให้เราแบบไม่อ้วนด้วยใช่ไหมคุณแม่สุขภาพดีนะคะพี่คำรณสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุขแม่เรียกแม่มาอีกแล้วนะคะเหมือนมาตามหาแม่ไงไม่รู้ว่าน้องแชมป์อ่ะแม่นะคะบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เล็กทักทายกันแล้วเนาะแล้วก็มีพี่กฤษชมนแก้วเรืองนะคะพี่เอสเบเกอรี่ค่ะบอกว่าวันนี้มาทักทายพิมดาคนสวยนะคะก่อนที่จะไปตีเค้กชิฟฟ่อนครับอู้อยากกินจังเลยเค้กชิฟฟ่อนนะคะกินกับกาแฟอเมริกาโน่ไม่หวานนี่มันน่าจะเข้ากันดีนะนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกใครอีกนะคะนี่น้องแซมแม่มาใหญ่แล้วน้องแซมนะคะแล้วก็มี

กไหมทักทายเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนี่ยรถไฟจะออกแล้วนะคะดูซิรออีกนิดนึงดีกว่าพี่สุนิสานะคะพี่พานุวัฒนาวิจารณ์ด้วยนะคะพี่ปรีชาผลสุขก็มาแล้วเรียบร้อยนะคะมีอีกไหมพี่สุวินสุรินบูรณ์ค่ะพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์ด้วยนะคะพี่กฤชมนทักทายกันแล้วพี่มุกดาพึ่งดีนะคะพี่สมบัติครองท่อมนะคะแล้วก็พี่แม่บอกว่าต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวนะคะ

0: ไปไม่ทันนะคะพี่ทวีบอกเพลงเพราะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังรถไฟต้องออกแล้วนะนี่พี่นิ่มค่ะทักทายพี่นิ่มด้วยแล้วก็เสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะนี่ต้องทักทายครบนะไม่ได้เลยเดี๋ยวน้อยอกน้อยใจนะคะพี่นิ่มบอกวันนี้ฉะเชิงเซาแดดแรงมากๆเลยนะคะเนาะทุกพื้นที่เลยแดดแรงเลยวันนี้นะคะไม่มีท่าทีว่าฝนจะตกเลยนะคุณผู้ฟังอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่นกพรพนานะคะวันก่อนเห็นพี่นกเนี่ยมาสัมภาษณ์นะคะนานแล้วแหละนะสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่นกเข้ามาสัมภาษณ์กับเฮียใช่ไหมนะคะเขาเอาเพลงใหม่มาฝากก็เลยอยากจะเปิดเพลงของพี่นกพรพนาให้ทุกคนได้ฟังกันเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่นกลืมเล่าเรื่องคุณผู้ฟังเล่าเรื่องก่อน
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: ช่วงนี้เนี่ยกระแสของเล่นนะคุณผู้ฟังสกูชชี่รู้จักไหมคะสกูชชี่ค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าอะไรคือสกูชชี่นะคะบ้านไหนมีลูกมีหลานเนี่ยกลับไปเลยกลับไปดูลูกหลานกลับไปถามลูกถามหลานเลยว่าแม่ไอ้ลูกจ๋าหลานจ๋าอะไรคือสกูชชี่นะคะส่วนของพิมดาเนี่ยในฐานะคนเป็นแม่ลูกก็จะแม่ซื้อสกูชชี่ให้หน่อยนะคะซึ่งตอนนี้เราเปิดไปทางโซเชียลช่องทางไหนก็เจอแต่สกูชชี่แล้วลูกเด็กนี่ไวมากเลยนะอะไรที่ฮิตๆเนี่ยนะเขาก็แบบมาบอกเรานะคะสกูชชี่ตอนนี้มีขายที่ไหนสำเพ็งนี่แตกเลยนะนะคะหลายๆคนไปตามหาสกูชชี่กันนะคะมีราคาตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าของเล่นอะไรอะทำไมหลัก10หลักพันนะคะแล้วฮิตหนักมากๆเลยตอนนี้นะคะใครที่ไม่เคยเห็นว่าอะไรคือสกูชชี่คุณผู้ฟังไปดูเลยหน้าจอ Facebook Live ตอนนี้ขึ้นรูปให้อยู่นะคะเปิดไปทางไหนก็เจอร้านของเล่นไหนก็เห็นนะคะเด็กไม่ใช่แต่เด็กหรอกขนาดผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยนะขนาดผู้ใหญ่อย่างเรายังชอบเลยอะตอนแรกคืออะไรอะลูกทำไมลูกถึงชอบเล่นจังเลยแต่พอเราได้ลองสัมผัสลองเล่นจริงด้วยชอบจริงๆนะคะมันคือของเล่นค่ะคุณผู้ฟังของเล่นที่มีวัสดุที่แบบนุ่มเป็นพิเศษมันสามารถที่จะบีบก็ได้กดก็ได้หรือว่าขยำก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆ คลายออกมาคืนเป็นรูปเดิมนะคะจุดเด่นของเขาคือมันจะนุ่มๆเด้งช้าเวลาสัมผัสแล้วมันรู้สึกสบายมือแล้วกลิ่นนี่กลิ่นหอมเลยเป็นกลิ่นหอมแบบหอมเนยเลยนะสีสันสดใสนะคะแล้วก็ถูกออกแบบมานะให้มันคล้ายๆกับแบบขนมปังมั่งผลไม้มั่งนะคะเบเกอรี่มั่งนะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าอยากจะจับอ่ะนะคะวันนี้เนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนวิจัยออกมาว่าทำไมนะคนเราเนี่ยถึงชอบที่จะเล่นสกูชชี่คนเรานี่ชอบบีบอะไรนิ่มๆนี่เขามีเหตุผลนะไม่ใช่เล่นไร้สาระนะคุณผู้ฟังนะมีเหตุผลอยู่ค่ะนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบบีบหรือว่ากดหรือว่าจับสิ่งนิ่มๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า1ระบบประสาทรับสัมผัสเนี่ยจะถูกกระตุ้นค่ะสมองนี่จะได้รับสัญญาณให้รู้สึกว่าปลอดภัยและผ่อนคลายเวลาที่เราบีบอะไรนิ่มๆ2นะคะจะช่วยดึงความสนใจกลับมาที่ปัจจุบันคล้ายๆกับเทคนิค mindfulness นะคะก็คือทำให้เราหลุดจากความเครียดหรือว่าความคิดฟุ้งซ่านชั่วคราวนี่ถ้าเกิดว่าใครเครียดอยู่ตอนนี้นะคะลองไปหาอะไรนิ่มๆบีบดูนะคะถ้าเป็นสกูชชี่เนี่ยจะฟินมากคุณผู้ฟังแล้วเราจะอยู่กับปัจจุบันทำให้เราลืมความเครียดไปได้ชั่วคราวนะคะ3ค่ะช่วยระบายพลังงานทางอารมณ์นะคะหลายๆคนเวลาเครียดกังวลหรือว่าหงุดหงิดเนี่ยมักจะเคาะโต๊ะขย่าขานะคะหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะลองไปหาสกูชชี่มาค่ะนะคะสกูชชี่นี่เป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางในการระบายความตึงเครียดแบบไม่รู้ตัวนะคะ4ค่ะสมองชอบความรู้สึกควบคุมได้นะคะการบีบแล้วเห็นมันยุบค่ะแล้วมันจะค่อยๆ คลายตัวออกอย่างช้าๆคืนรูปตรงนี้เนี่ยแหละมันจะสร้างความพึงพอใจเล็กๆให้กับสมองของเรานะคะ5ค่ะช่วยกระตุ้นระบบรางวัลของสมองคล้ายกับเวลาที่เราบีบบับเบิ้ลแรปนะคะเขาเรียกอะไรตัวป๊อปแปะที่ห่อของอ่ะนะคะบับเบิ้ลแรปนะคะหรือว่ากดปุ่มอะไรซ้ำๆสมองจะรู้สึกเพลินแล้วก็ผ่อนคลายนะคะเชื่อไหมคะว่าทุกวันนี้ไม่ใช่แต่เด็กนะผู้ใหญ่นี่ติดสกูชชี่กันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าสมองของเราถูกกระตุ้นแทบตลอดเวลานะคะทำให้สกูชชี่กลายเป็นของเล่นบำบัดความเครียดขนาดพกพานะคะหลายคนนี่ไปทุกที่ที่พกไปด้วยนะไปประชุมก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะประชุมทำงานนี่ก็เอาไปวางไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว

ใครที่ไม่รู้จักสกูชี่วันนี้คุณเชยมากเลยนะคุณลองไปหาเล่นดูค่ะสกูชี่ตอนนี้มีขายตามเขาเรียกว่าร้านของเล่นทั่วไปตามหน้าโรงเรียนที่สำเพ็งตอนนี้ขายส่งขายปลีกกันแบบเพียบเลยสำเพ็งแตกนะมีแต่คนไปตามหาสกูชี่กันนะคะอ่ะหรือไม่ไปขอเจ้าลูกหลานเล่นดูก็ได้ไปขอลูกขอหลานเล่นดูนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านมีลูกหลานถ้าไม่มีไปลองหาซื้อตามร้านของเล่นดูนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคำถามไหนก็พูดถึงเรื่องราวของเล่นแล้วนะคะสมัยนี้เป็นสกูชี่บ้างละเป็นอะไรบ้างละแล้วสมัยคุณล่ะของเล่นในยุคของคุณเนี่ยของเล่นที่คุณติดมากๆเลยในวัยเด็กมีอะไรนะคะลองส่งมาบอกกันหน่อยสักหนึ่งอย่างนะของเล่นสักหนึ่งอย่างค่ะที่คุณติดมากๆเลยในวัยเด็กนะคะลองส่งมาบอกกันหน่อยแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ของเล่นของใครโดนใจได้ฟังเพลงไปเลยค่ะนะคะหลังจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าไมค์022481366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะ

0: คนที่เข่าบ่ฮักจากพี่นกพรพนานะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องพิมลาใครไม่ฮักก็ช่างแต่พี่นันรักน้องพิมลาเสม
0: อน่ารักจังเลยอ่ะสายหน้าใหม่วันนี้เปิดไมค์มานี่รักหวานมาเลยนะรักเหมือนกันนะนี่ใครคะพี่นันหรอใช่ไหมเมื่อกี้บอกพี่นันพี่นันโทรจากไหนคะเนี่ย
2: โทรจากเพชรบูรณ์อำเภอลมสักลมรักจ้า
0: ไหนลมสักลมรักซะด้วยเป็นยังไงอ่ะอำเภอนั้นน่ะมีแต่ความรักหรอ
2: ใครมาลมสักต้องตกลุมทุกคนนะ
0: ตกลุมรักทุกคน
2: ไม่ได้ใช่
0: ต้องอยู่ที่นู่นเลยเหมือนพี่นันเป็นต้นอยู่นู่นแล้วไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหม
2: อยู่ตรงนี้เลยมันตกลุมเนาะมันเป็นลมเนาะ
0: อ๋อมันเป็นลมนะใช่ไหมอากาศดีไหมที่นู่นตอนนี
2: ้ครับ
0: อากาศดีไหมคะที่นู่นตอนนี
2: ้ร้อนมากถึงมากที่สุดฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วค
0: ่
2: ะ
0: เหรอคะช่วงนี้นี่คือเรียกว่าเป็นไฮซีซั่นในการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นโลคะเนี่ย
2: ใช่ยังไม่ท่องเที่ยวแต่ว่ามันก็มีรถคือว่าเราจะผ่านถนนสายเนี่ยสายลมสักด่านซ้ายอะเขาไปเที่ยวสีตะโขนกัน
0: อ๋อตรงนั้นคือเขาเที่ยวกันตลอดทั้งปีไหมหรือว่ามีเทศกาลอะไรช่วงไหน
2: เขาไปแบบผ่านรวมสักเขาก็ไปมีสวนแก้วมังกรมั่งไปอะไรของเขามั่งเนี่ยช่วงนั้นเทศกาลเนี่ยช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละแก้วมังกร
0: ใช่ไหมอ๋อช่วงนี้แหละไฮซีซั่นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะคนก็ผ่านรวมสัก
2: น้องพิมพ์นามีโอกาสเข้ามาเที่ยวฟรี
0: ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมได้จริงๆพิมพ์นามีคุณมีญาติอยู่เพชรบูรณ์เหมือนกันนะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะไม่แน่ใจว่าเขาอยู่อำเภออะไรแต่เขาชอบชวนไปเที่ยวเขาค้ออ
2: ๋อใช่เขาค้อภูทับเบิกอากาศดีตลอดปี
0: ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ไปเวลานี้ช่วงเวลาน
2: ี้ร้อน
0: หรอไปช่วงเวลานี้ก็คืออากาศดีเหมือนกันหรอพวกเขาค้อภูทับเบิกอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: อากาศดีตลอดเขาค้อภูทับเบิก
0: โอ้ดีจังเลยเนาะ
2: ใช่ใช่
0: ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแวะไปนะคะ
2: อุ้ยใครเขาคนอยู่หล่มสักกันเยอะนะคุณชมพูฟุตตี้ก็เป็นคนหล่มสักนะ
0: ใช่ไหมศิลปินดาราเขาอยู่กันเยอะนะ
2: ใช่

0: ้ดีจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแวะไปนะคะ
1: อุ้ยใครเขาคนอยู่หล่มสักกันเยอะนะคุณชมพูฟุตตี้ก็เป็นคนหล่มสักนะ
0: ใช่ไหมศิลปินดาราก็อยู่กันเยอะนะ
1: ใช่
0: เนี่ยคนดังขอเพลงใช่ไหมอันนี้คือขอเพลงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะขอเป็นเชฟที่พักกระโถน
0: อุ้ยเนี่ยคำคมเขานะหยอดมาเลยเนี่ย
1: นะมีสิทธิ์เฮียหมี
0: เออเป็นลูกสิทธิ์เฮียใช่ไหมนะพี่นันเดี๋ยวถามนิดนึงคำถามวันนี้ถามเรื่องเกี่ยวกับของเล่นของเล่นในวัยเด็กพี่นันเนี่ยพี่นันชอบเล่นอะไรคะ
1: ของเล่นยุคของพี่ก็อะไรนะแช่ขนมครก
0: จริงเหรอ
1: ใช่คือยุคนั้นแค่ขนมครกของเล่นตุ๊กตาก็มีอยู่แต่คนส่วนน้อยจะได้แต่พี่ก็ได้เหมือนกันนะตุ๊กตา
0: แต่ว่าส่วนมากเล่นแค่ขนมครก
1: ใช่แล้วก็แค่ขนมครกกันนอกสมัยนั้นเนาะ
0: หม้อดินเหรอ
1: ตุ๊กตามั่งแบบตัวการ์ตูนเห็นไหมที่เขามันเป็นแบบเป็นแพงมาแล้วนี่เขาก็เขี่ยออกมาเขาก็เปลี่ยนชุดกันทุกวัน
0: มีกระดาษ
1: มีเครื่องแต่งตัวด้วยอย่างเงี้ย
0: ตุ๊กตากระดาษใช่ไหม
1: ใช่
0: เนาะแล้วก็แค่ขนมครกนี่เป็นหม้อดินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นหม้อดิน
0: หม้อดินเผาอะเนาะแล้วก็แคะโอ้ยนึกถึงวัยเด็กเนาะคิดถึงวัยเด็ก
1: ยุคนี้ไม่สนุกเหมือนก่อนหรอกของเล่น
0: เนาะยุคนี้นั่งอยู่แต่หน้าจอนะแล้วยุคนี้นี่ขี้เบื่อง่ายด้วยนะคือพอมีของเล่นอะไรมาคิดติดกระแสมาใหม่ก็คือเปลี่ยนละอันเก่าเล่นแป๊บๆ
1: ต้องตามยุคตามสมัยให้ทันน้องพิมดา
0: เนาะนะคะพี่นันเนาะ
1: เหมือนโทรศัพท์นี่แหละโทรศัพท์ก็ต้องตามยุคตามสมัยเลย
0: เนาะใช่ไหมนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆกันเนาะพี่นันเน
1: าะ
0: มีความสุขมากๆกับวันจันทร์นะคะวันเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะพี่นันทำงานหรือเปล่าเนี่ยทำงานหรือเปล่า
1: อ๋อวันนี้ทำงานไอ้อะไรนะรีดผ้ารับรีดผ้าที่บ้านจ้ะ
0: อ๋อทำอยู่ที่บ้านสบายๆเนาะฟังเพลงไปด้วยรีดผ้าไปด้วยมีความสุขนะคะวันนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: เช่นกันนะคะขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะมาหยอดคำหวานกันนะ
1: ค่ะมาคุยกันบ่อยๆหน่อยนะ
0: เนาะโทรมาบ่อยๆนะ
1: ขอบคุณมาก
0: สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชีวิตใจขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: เสียงร้องจากโตเนอร์ค่ะลองฟังแลนะคะพี่โตเนอร์มาร้องเอาไว้ค่ะในงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดนะคะที่แฟลตคลองจันค่ะเมื่อวันเสาร์นะคะที่22 มีนาคม 2568ค่ะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญจำเป็นมากๆเลยค่ะเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยบางคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มนะคะเริ่มในการวางแผนตั้งแต่วันนี้เนี่ยยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีค่ะเพราะว่าพอถึงนะคะวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะลูกหลานของเราหรือว่าคนในครอบครัวของเรานะคะคนข้างหลังเนี่ยเขาก็จะได้มีเงินเก็บเงินก้อนกันนะคะตัวนี้เลยค่ะแนะนำตัวช่วยดีๆนะคะในการวางแผนมรดกให้ลูกหลานนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาเลยนะคะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดค่ะมาวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานด้วยกันนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2 ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทร022014364สมัครง่ายๆเลยค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50 ถึง 75 ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะย้ำนะคะโทรไปที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งค่ะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทไปเลยค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้นะคะตั้งแต่อายุ50 ถึง 75 ปีสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สนใจนะคะโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1 ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดค่ะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคะ022481366ค่ะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกถก OKR ประเทศตั้งสีอนุกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1/2569โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้ร่วมประชุมกรอซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus คือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลซึ่งประเด็นในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถของประเทศหากสามารถประชุมได้เดือนละครั้งจะเป็นเรื่องดีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาคือการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือ OKR และการจัดกลุ่มดำเนินงานภายใต้กรอนอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นสำคัญตามภารกิจของกรอและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสุภจีแจ้งข่าวดีสถานการณ์ปุ๋ยคลี่คลายหลังเรือขนส่งเริ่มเดินทางได้ตามปกตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงถึงการบริหารจัดการปุ๋ยว่ารัฐบาลในฐานะทีมประเทศไทยได้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแม้จะมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานจนหลุดออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือที่ทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนให้เกษตรกรโดยตั้งเป้ากระจายไป40จังหวัดปัจจุบันทำแล้ว6จังหวัดและจะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนายเทพวิทย์เตียวสุรัตน์กุลอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่เคยขาดหายไปในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เริ่มมีการนำเข้าจากแถบตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วขณะเดียวกันผู้ผลิตในซาอุดิอาระเบียก็ได้ปรับแผนขนส่งทางรถบรรทุกจากฝั่งตะวันออกไปยังทะเลท่าเรือทะเลแดงเพื่อส่งมายังไทยอย่างต่อเนื่องสุริยะเผยรอรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียนัดหารือเคลียร์ปมระงับกุ้งไทย5สายพันธุ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าขณะนี้ยังรอหนังสือตอบรับกำหนดการเข้านัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียกรณีที่สมาคมกุ้งไทยเสนอให้ใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบปลากระพงของประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปหารือนั้นนายสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศยังเป็นอย่างไรภายหลังมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนายสุริยะกล่าวว่าปุ๋ยตอนนี้ยังคงไม่มีปัญหาและยืนยันว่าสถานการณ์ปุ๋ยยังคงมีเพียงพอจนหมดฤดูการปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: อาห่ามาแล้วค่ะชั่วโมงที่2อยู่กับพิมดามหานครนะคะวันนี้ดูแลคุณผู้ฟังแทนพี่ศิรินทราเนียกรนะคะเอาล่ะตอนนี้1สายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะทักทายเขากันหน่อยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่พิมดา
3: โอ้โหเสียงใสมากเลยค่ะใครคะเนี่ยรายงานตัวหน่อยได้ไหมคะ
4: น้องเอมค่ะ
3: น้องเอมน้องเอมโทรจากที่ไหนลูก
4: น้องว่ามี24ค่ะ
3: ทำอะไรอยู่คะตอนนี
4: ้เพราะวันนี้พักค่ะไม่ต้องไปเรียนค่ะ
3: อ๋อปกติเรียนใช่ไหมวันนี้พักเนาะเร
4: ีย
3: นอย
4: ู่
3: ชั้นไหนแล้วคะ
4: อะไรนะคะ
3: เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะ
4: ปี2ค่ะ
3: ปี2แล้วใช่ไหม
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เด็กยุคใหม่นี่นาเจนซีเจนแซดนี่นาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: เคยเล่นสกูตชี่มั้ยลูก
4: ไม่เคยอะค่ะแม่
3: เคยเห็นเขาขายอะไรอย่างงี้มั้ย
4: เคยเห็นค่ะ
3: เคยเห็นอยู่เนาะในโซเชียลอะไรอย่างง
4: ี้
3: เน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะบางทีก็ออกข่าวค่ะ
3: เนาะกำลังดังเลยเนาะช่วงนี้สกูตชี่เนี่ยน
4: ะคะ
3: แล้ววันนี้พักแล้วหนูทำอะไรคะน้องเอม
4: ทำงานบ้านทำกับข้าวค
3: ่
4: ะ
3: ฮะทำกับข้าวเป็นด้วยหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: ทำเมนูอะไรคะ
4: ถ้าเป็นเมนูที่ทำก็เป็นขนมจีนน้ำยาปูค่ะที่ใส่ปูม้าค่ะ
3: อุ้ยมันไม่ใช่เมนูธรรมดาเลยนะน้องเอมอันนี้คือต้องแอดวาน
4: ซ์นะคุณย่าเคยสอนให้ทำค่ะ
3: โอ้ย
4: ตอนเด็กๆค่ะ
3: หรอดีจังเลยนะคะแอดวานซ์เลยนะเนี่ยเมนูเนี้ยเนาะนะคะแล้ววันนี้ทำขนมจีนน้ำยาปูทานใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: หรอ
4: เพื่อนบ้านก็ขอชิมด้วยค่ะ
3: หรอ
4: ถือจานมารอแล้วค่ะ
3: โอ้ถือจานมารอแล้วหรอมีเผื่ออีกสักจานส่งมาทางอสมทบ้างไหม
4: ทานได้50คนค่ะ50ท่านใช่ค่ะ
3: โอ้ทำแบบทานค่ะนี่แบ่งกันทั้งหมู่บ้านเลยเหรอน้องเอม
4: คือเราสนิทกันอะค่ะหมู่บ้านหนูคือจะสนิทกันทุกคนก็เลยมีโอกาสได้ทานเราทานของเขาเขาทานของเราอย่างเงี้ยค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อสลับกันทำอย่างงี้เนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: น่ารักจังเลยอยู่นวมินอะไรนะคะ
4: 24ค่ะ
3: นวมิน24อุ้ยคนแถวนู้นเขาสามัคคีรักใคร่กันดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะโดยเฉพาะซอยอุเทียน 17/5 รักกันดีค่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะ
3: น่ารักมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่ามีใครฟังอยู่หรือเปล่าเนาะซอยอุเทน 17/5 เหรอคะ
4: มีค่ะมีร้านอาหารคนใต้ฟังอยู่ค่ะเขาจำหนูได้ค่ะ
3: หรอคะ
4: ใช่ค่ะเซเว่นสีนครพัฒนา.3อะค่ะ
3: เขาก็ฟังอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: ส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะวันนี้ทำงานกันนะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานทุกคนนะคะฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยเน
4: า
3: ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: เนาะวันนี้น้องเอมอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: หนึ่งกำลังใจค่ะขอคุณแม่ฝนธนสุนทรค่ะ
3: นี่มอบให้ใครไหมคะ
4: มอบให้พี่แจนค่ะพี่สาวค่ะ
3: นะแล้วพี่สาวทำอะไรอยู่คะตอนนี้
4: พี่สาวเป็นพนักงานขายค่ะ
3: อ๋อก็คืออยู่แถวนี้แหละใช่ไหม
4: ใช่ค่ะฮอนด้าทวีซับน้องวิน24ค่ะ
3: โอ้ดีจังเลยนะคะน่ารักจังเลยหมู่บ้านนี้ฟังแล้วแบบรู้สึกอบอุ่นไปด้วยเลยเนาะ
4: ค่ะ
3: นะคะมอบให้พี่สาวพี่แจนเนาะ
4: ค่ะ
3: นะคะขอบคุณมากๆเลยนะน้องเอมเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพี่พิมดาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
3: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยาราอาห่า
4: และไอ้ไอยาราอาห่าร
3: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: มีอะไรลูก
4: มีติดบ้านไว้หรือเปล่าคะ
3: มีไอยาราอาห่า
4: ไอยาราอาห่า
3: น่ารักมากมากเลยโทรมาบ่อยๆนะน้องเอ็มนะ
4: ได้ค่ะพี่พิมดา
3: ตอนนี้นี่คือทั้งโซเชียลของเราทาง Facebook Live ที่สดใสมากๆเลยได้ยินเสียงน้องเอ็ม
4: ขอบคุณค่ะ
3: โทรมาบ่อยๆเลยนะคะ
4: ได้ค่ะ
3: ขอบพระคุณมากๆสวัสดีค่ะลูก
4: ค่ะสวัสดีค่ะแม่พิมดาขอบคุณค่ะ
3: ค่ะนี่ล่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมพอเด็กๆโทรมานี่เสียเปียกรู้สึกเขาจะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปฟังเพลงที่ให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะนะคะทั้ง4เพลงเลยนะคะเดี๋ยวเลือกเริ่มต้นจากเพลงนี้เลยค่ะ

0: 4กำลังใจเลยนะคะทั้ง4เพลงเลยวันนี้เนี่ยส่งไปให้กับคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่กำลังทำงานอยู่เนาะนะคะให้มีกำลังใจในการทำงานนะคะกำลังใจค่ะจากโฮปเพลงแรกเลยนะคะตามมาด้วยกำลังใจที่เธอไม่รู้จากเสถียรทำมือค่ะดอกไม้ให้คุณนะคะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะและปิดท้ายด้วย1กำลังใจจากพี่ฝนธนสุนทรค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณกันด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาราอาฮารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยาราอาฮารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮา
0: ชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังค่ะพูดถึงเรื่องของน้ำจิ้มสุกี้นะคะน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูนี่เราจะนึกถึงยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนไม่ได้เลยนะคะอันดับ1ในดวงใจเลยค่ะก็คือแบรนด์ของพันท้ายนรสิงห์คุณผู้ฟังวันนี้มีนะคะมีเขาเรียกว่าข่าวจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะสำหรับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเปิดเตาหรือเปิดตี้ก็อร่อยด้วยกันได้ทั้งสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวจึงเหมาะกับทุกการสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้และสายแคมปิ้งกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Big C Top Foodland The Mall และ Thai Food Fresh ทุกสาขานอกจากนี้นะคะพันท้ายยังขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม2569กันด้วยค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบคำหันษาจงทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องแค่นี้ค่ะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัลนะคะรางวัลละ1เซตค่ะซึ่งใน1เซตเนี่ยก็จะมีจานเมลามิน1ใบแล้วก็ชามเมลามินอีก1ใบสวยๆเลยนะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกกันได้นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะเตรียมตัวกันได้เลยนะคะร่วมสนุกได้ทาง Facebook ค่ะ Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะส่วนทาง Instagram ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะพันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok ก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะพันท้ายนรสิงห์official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้รถไฟกำลังมาแล้วนะคะใครที่รายงานตัวมาทาง Facebook Live นะคะรอสักครู่หนึ่งใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะมาเรียกชื่อทุกคนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรียก VIP หลังใหม่ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะแหมวันนี้แมนเพียบเหมือนกันเนาะมาเริ่มต้นกันที่พี่ปุณสมุทรปราการพี่อาริกะบี

0: พี่ยายแสงบางนาพี่เน่งบึงกลุ่มพี่เล็กสุโขทัยคนไม่มีหัวใจปากช่องโอ้ยยากจังเลยวันนี้พี่จิ๋ว8ริ้วน้องแชมป์โชคชัย4พี่น้อยหนองคายพี่หนุ่มอันดามันจากจังหวัดพังงายายแป๋วจากตากพี่ดอกดินสุวรรณบินสุวรรณภูมินี่เห็นไหมยากนะวันนี้ชื่อแต่ละคนเนี่ยนะคะไม่เป็นจังหวะเลยนะวันนี้ไม่เป็นไรนะคะวันนี้แรปผิดพลาดนะแรปไม่เป็นจังหวะเดี๋ยวมาเรียกทาง Facebook Live กันบ้างดีกว่านะคะพี่หนูเวียนพกากุลสวัสดีค่ะพี่รันเริญบอกรอขึ้นรถไฟอยู่นะครับพี่สายชนจรัสกุลพี่ภูดินันท์พลสว่างนะคะวันนี้วันเกิดพี่ภูดินันท์ใช่ไหมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะเห็นมีวันเกิดหลายๆคนเลยเนาะวันนี้เดี๋ยวลองเลื่อนขึ้นไปดูก่อนพี่สันทัสสวัสดีค่ะพี่สุคนกับเชิงนะคะแล้วก็มีพี่จิรายุด้วยนะคะพี่หนุ่มวรรณมันนะคะนี่คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยกระหลังไม้อุ้ยคนเดียวกันนะคะพี่หนุ่มอันดามันจากพังงาใช่ไหมวันนี้นะคะส่งมาทั้งหลังไม้แล้วก็ทั้ง Facebook Live ด้วยบอกว่าค่าไฟทางหลวงไม่จ่ายมาคิดรวมกับค่าไฟประชาชนแพงมากครับอันนี้คือเป็นมานานแล้วเราแค่ไม่รู้เฉยๆใช่ไหมเราไม่รู้ตัวเฉยๆคุณผู้ฟังนะคะก็ถือว่าเราก็จ่ายค่าไฟปกติไปนั่นแหละเนาะแต่ว่าพอเรามารู้ความจริงแล้วเรามันแบบว่ามีความรู้สึกย้อนหลังเนาะแม่เรานี่จ่ายค่าไฟทางหลวงกันมาตั้งนานเหรอนี่อะไรอย่างนี้นะคะพี่สุคนกล่าวเชิงนะคะพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่ด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตำสั่งนะคะพี่เสาคำเจ้านะคะมาทักทายกันชั่วโมงที่2นะเห็นตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วล่ะแต่ว่าเลยช่วงเวลาทักทายไปแล้วไงพี่นิสาพี่ยูนิคค่ะน้องแชมป์ศรีสุขพี่ดวงใจนะคะพี่สันทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเมื่อกี้นี้เห็นมีวันเกิดหลายท่านเลยนี่ใช่ไหมพี่เสาคำเจ้านะคะทักทายไปแล้วพี่จรุณแก้วพี่ทอยแอด5นะคะทันอยู่นะคะแล้วก็พี่ติ๊กพระประแดงบอกวันนี้อยู่8ริ้วจ้านะคะแล้วก็มีพี่จรูนนักแก้วพี่สันทัศน์ทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะมาทักทายกันน้องแชมป์ศรีสุขค่ะลูกชายแม่นะคะแล้วก็มีพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะมาขึ้นรถไฟขบวนที่2นะคะแล้วก็มีอีกไหมมีอีกไหมนะคะพี่สุจินแจ้แซ่ตั้งนะคะพี่อะไรอีกเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคะน่าจะครบแล้วล่ะนะพี่กล้วยทอดขาล้อคุณแม่สมใจคิดดีทำดีพี่ไพศรีหวังผลพี่แควอนนอนคุกนะคะแล้วก็มีพี่สายชนจรัสกุลพี่เรินเรินด้วยนะคะนี่ล่ะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ใครที่เกิดวันนี้ก็มีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการนะคะปีนี้ขอให้เป็นปีทองของพี่ๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วค่ะนะคะใครที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะชั่วโมงหน้าอาจจะเรียกขึ้นรถไฟกันอีกรอบนึงอาจจะด้วยนะดูเวลาก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ตะกะแตนชลดามาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงจากพี่ตั๊กแตนชลดาเพลงใหม่ล่าสุดนะคะชื่อเพลงเอาไปกอดหน่อยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเหมือนย้อนยุคกลับไปเนาะในช่วงของพี่ตั๊กแตนในช่วงชุดแรกๆนะคะที่จะเป็นเนื้อร้องทำนองนะคะแล้วก็ดนตรีประมาณนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้นะคะโปรดิวเซอร์คู่ใจหรือว่าคนเขียนเพลงคนเรียบเรียงคู่ใจนะคะคนเดิมนั่นเองพี่วสุห้าวหาญนะคะเขียนคำร้องทำนองให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ยีนศิลาแรงค่ะนี่เลยก็เลยทำให้เราเหมือนได้กลิ่นอายความเป็นพี่ตั๊กแตนชลดาในชุดแรกๆเนาะเพลงนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะขอเข้ามาได้แล้วทุกช่องดีเจค่ะเอาไปกอดหน่อยนะคะชื่อเพลงของเขาเนาะจอกกี้พี่ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกกี
1: ้ฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เพลงนี้ค่ะตี3จากน้องบอสธีรพงศ์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่7ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะแค่ฝุ่นนะคะจากแอลกอฮอล์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่13จัดให้ฟังกันเลย2เพลงจุกๆเลยหลังไมค์นี่มีคนขอเพลงแค่ฝุ่นกันมาด้วยนะคะช่วยกันเลือกกันเข้ามาเนาะเพลงฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญจำเป็นมากๆเลยนะคะที่อยากจะเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยค่ะว่าให้คุณผู้ฟังได้วางแผนกันเอาไว้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกนะคะให้กับลูกหลานหรือว่าคนข้างหลังของคุณนะคะจริงๆมันจำเป็นมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะคะบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะมีเงินเก็บเงินก้อนได้ด้วยตัวเองนะคะอาจจะต้องมีการใช้ตัวช่วยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะมีเอาไว้อุ่นใจกว่าค่ะนะเพราะว่าถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเรามีการเก็บเงินหรือมีการส่งเบี้ยนะคะไปยังไม่ครบจำนวนเลยที่จะได้เงินคืนนะคะเราก็อาจจะได้เงินคืนได้แบบว่าเป็นเงินเก็บเงินก้อนนะคะนึกออกไหมถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังแบบส่งเบี้ยไปนะคะเก็บเงินไปเรื่อยๆบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตกระทันหันบางทีเงินที่ได้กลับมาจากเงินที่เราเก็บบางทีมันอาจจะได้ไม่เท่ากับเขาเรียกว่าเป็นทุนประกันที่เวียนคืนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคุณผู้ฟังตัวนี้เป็นตัวช่วยดีๆนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทค่ะหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญนะคะที่สำคัญเนี่ยนะคะเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาด้วยนะคะโทรไปเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าอยากจะให้ลูกหลานโทรไปสมัครให้ก็ได้นะคะที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะสนใจโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะโทรไปที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1,000,000บาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ผ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: ยพิมดามหานคร
1: อ้าวล่ะค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงที่2แล้วนะคะอ่านคำตอบกันหน่อยดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังนะคะคำตอบนะคะอ่านอย่างรวดเร็วเลยนะวันนี้นะคะคำถามถามว่าของเล่นอะไรในวัยเด็กของคุณนะคะพี่ดวงใจแล้วก็พี่มุกดาบอกว่ามาเก็บค่ะนะคะพี่เรินเรินก็มาเก็บเหมือนกันแต่ของพี่เรินเรินเนี่ยมีหนังยางกระโดดหนังยางเพิ่มมาด้วยนะคะพี่บุรีนันบอกกระโดดยางค่ะนะคะพี่แสงทวีเบบี้หงแล้วก็พี่สันทัศน์บอกว่าหนังสติ๊กครับพกไว้ยิงนกยิงหนูตามภาษาเด็กนะคะพี่ดาวูดบอกตุ๊กตายางตกใจหมดเลยตุ๊กตายาง

0: ังทอยเส้นอ๋อคุณแม่ปัทมาบอกว่าตุ๊กตากระดาษค่ะวาดรูปนะคะแล้วก็ใส่ชุดให้น้องอะไรประมาณนี้นะคะพี่สาครบอกว่าผ้าห่มค่ะผ้าห่มที่มันเป็นลื่นๆนะคะให้ลูกสาวจับก่อนนอนเนาะน้องแชมป์บอกเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีนะแล้วก็ยังมีพี่จิรายุบอกหุ่นยนต์พี่จิรพรบอกว่าเล่นอีตักค่ะตักเม็ดน้อยหนาดิดลูกแก้วเล่นมาเก็บดดนังยางเป่ากบโอ้โหต้องกินกล่องแก้วขี่ม้ากันต่ออู้เยอะมากเลยของเล่นพี่จิรพรเนี่ยนะพี่นิสาบอกเล่นขายของนะคะก็มีหญ้าบ้างดินบ้างนะคะผสมปนๆกันไปเนาะนายกอล์ฟบอกดินน้ำมันนะคะพี่สวัสดิ์บอกว่ารถของเล่นใช่ไหมรถเหล็กคันเล็กๆนะคะสะสมตามยี่ห้อครับผมอุ้ยแต่ละคนนี่ของเล่นน่าสนุกจังเลยเนาะแต่ว่าคนนี้ค่ะให้รางวัลกันไปพี่อมาตยกุลใช่ไหมผิดชื่อไหมของเล่นในวัยเด็กคือดินสอแท่งแปลกไหมคุณผู้ฟังชอบเหล่าดินสอค่ะสนุกดีนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้จากการเหล่าดินสอด้วยตั้งแต่อนุบาล3คือยังไงรับจ้างเหล่าดินสออย่างนี้หรอโอ้เลิศจัง
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะลมจากพี่หนุ่มกลายายแป๋วจากจังหวัดตากขอไว้ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดถัก 15% ลุยสอบผู้ทำบัญชีสีเทาและแอปจีนสหรัฐอิหร่านตกลงกรอบเจรจา60วันหลังถกวุ่นทั้งคืนเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ

0: เช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอ.นัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมประชุมกรอ.ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus ก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลส่วนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้แถลงวันนี้ถึงสถานการณ์การบริหารจัดการปุ๋ยว่าแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำครับซึ่งเคยติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกับอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายและแนวโน้มราคาเริ่มอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็ยูเรียสูตร NP แล้วก็ NPK นะครับเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็มีโอกาสปรับลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
1: ขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วค่ะส่วนราชการจะต้องเพิ่มเติมมาตรการอะไรหรือไม่นั้นต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่ามองกรอบการเจรจาสหรัฐอิหร่านน่าจะดีขึ้นซึ่งรัฐบาลมีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐอิหร่านว่าขอรอผลการประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้งบจากพรกกู้เงินปลัดคลังระบุนะคะว่าเพิ่งจะปิดไปเมื่อตอน 5:00 นและเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการกลั่นกรองค่ะ
0: รัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกครับนำเทคโนโลยีใหม่บริหารจราจรทางอากาศพร้อมดันเที่ยวบินซีเพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและก็การบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยจะมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น world class นะครับaviation hubหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยตั้งเป้าหลักผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569นี้ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางบกทางอากาศและก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ครับโดยรัฐบาลมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวทันสมัยเทคโนโลยีโลกแล้วก็นำระบบบริหารน่านฟ้าสมัยใหม่แล้วก็การพัฒนาซีเพลนมาช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงการเดินทางของประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่แล้วก็เสริมความแข็งแกร่ง

0: ้กับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างยั่งยืนครับ
1: มากันที่เรื่องของไฟฟ้าค่ะหลังจากที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะถึงสิ่งที่เพิ่งจะรู้กันว่าค่าไฟฟ้าสำหรับไฟสองทางไฟทางหลวงไฟถนนนั้นที่แท้แล้วประชาชนนั้นเป็นคนจ่ายโดยการรวมกับไฟบ้านค่ะล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเหตุผลที่ต้องออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาการเก็บค่าไฟฟ้าทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟของบ้านเรือนประชาชนได้เสนอแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องด้วยกันก็คือสัญญา Adder ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกตั้งแต่ปี2550ถึง2551ที่รัฐนั้นให้มีการอุดหนุนบวกเพิ่ม Adder ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังคงขายไฟฟ้าในราคาที่สูงค่ะส่วนเรื่องที่2คือค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของไฟทางที่หลบตาประชาชนใส่อยู่ในบินค่าไฟและเรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ Data Center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะว่าการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดเจนว่าตกลงค่าไฟของทางไฟทางนั้นเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็จะสามารถไปของงบประมาณจ่ายค่าไฟได้เหมือนกับหน่วยราชการทั่วไปหากว่าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงไปด้วยจากการที่จะต้องจ่ายกันโดยที่ไม่รู้ปีนึงนับ10,000ล้านบาทก็ต้องรีบแก้ไขจัดการค่ะนายเอกนัทยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ตั้งใจที่จะพูดให้กับประชาชนได้ทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ขณะนี้กำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไปโดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบจะได้เห็นว่าชัดเจนแล้วตกลงว่าเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ใช่มาหลบหูหลบตาประชาชนแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลครับสั่งเร่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มจนมีผู้เสียชีวิต2คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลครับสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มพัทรพงษ์ลงพื้นที่ด่วนเลยนะครับแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงราย

0: เชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและก็ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและก็ทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและก็สภาพพื้นที่เกิดเหตุนายพัทรพงศ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลการเยียวยาและก็สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและก็สภาพพื้นที่ก่อดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือว่าฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานครับ
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยมาตรการปรับนอมินีเข้มข้นตลอด8เดือนทำบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 65% ค่ะนายพูนพงษ์ นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างจริงจังตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มหลักได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซขนส่งโรงแรมและรีสอร์ทการเกษตรและการก่อสร้างโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับต่างชาติต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนเพื่อพิสูจน์ศักยภาพการลงทุนที่แท้จริงส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงกว่า 65% ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและเตรียมออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค่ะผลการดำเนินงานระหว่าง1ตุลาคม2568ถึง22มิถุนายน2569ตรวจสอบเชิงลึก34พื้นที่11จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และตากตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงกว่า 3,200 รายและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งสรรพากร DSI ปปง.และตำรวจดำเนินการตามกฎหมายหลายหมื่นรายการและยังขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดพบมีผู้กระทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนถึง 2,040 บริษัทมูลค่าหุ้นรวม 2,500 ล้านส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วค่ะส่วนกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงแอปพลิเคชันจีนที่วิ่งรับส่งอาหารเจาะกลุ่มคนจีนในไทยมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันธุรกิจนอมินีชาวต่างชาติในประเทศไทยที่อาจดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นมีทั้งหมด3แอปพลิเคชันที่เปิดบริษัทในไทยอย่างไรก็ตามค่ะขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆเพื่อคัดกรองธุรกิจที่มีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อเลี่ยงการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหากพบการกระทำความผิดจะมีบทลงโทษทั้งจำและปรับนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังกลุ่มชาวต่างชาติที่รับสัญชาติไทยแล้วนำมาใช้เป็นช่องว่างทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับคนต่างชาติค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026ครับ18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการแนะชมบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็คือ

0: ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการครับช่วงเทศกาลบอลโลกรัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ 12:17 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดให้มีพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีดร.ยาดากาศยปนันท์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีค่ะและกล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปิ่มด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงมีบทบาทที่สำคัญในองค์กรสหประชาชาติจนทำให้เกิดข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิงหรือที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
0: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์เปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี69ครับชูระบบสหกรณ์หัวใจการขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรแดนอีสานนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในงานมีนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสำรายนินกิ่งประธานชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจาก20จังหวัดกว่า600คนเข้าร่วมงานครับโดยนางสาวปิยรัตน์ได้มอบนโยบายและก็แนวทางการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์พร้อมเป็นผู้แทนชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบทุนการศึกษา

0: ได้แก่สถานศึกษาในพื้นที่5แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านค้างหุ่งโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองวิทยามั่นโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่นวิทยาโรงเรียนคำนางตุ้มนนสวรรค์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็โรงเรียนวัดมิ่งเมืองครับนอกจากนี้เยี่ยมชมนิทรรศการและก็บูธจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นข้าวทุ่งสำลิดเป็นข้าวหอมมะลิแท้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI ของจังหวัดนครราชสีมาจากสหกรณ์การเกษตรพี่ไม้จำกัดรวมทั้งผลิตภัณฑ์นมสดแปรรูปเป็นไอศกรีมแล้วก็ขนมตังเมไต้หวันจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคก่อจำกัดจังหวัดมหาสารคามตลอดจนสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอีกมากมายหลายสหกรณ์นะครับซึ่งจากกรณีพื้นที่หลายครั้งนางสาวปิยรัตน์บอกว่าได้พบว่ายังมีความต้องการด้านอุปกรณ์ทางการตลาดขณะที่สินค้าหลายผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์สวยงามสามารถเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้แต่ว่าบางส่วนยังขาดการรับรองคุณภาพครับทางนี้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำลังจัดตั้งขึ้นจะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนและก็กระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้เข้าถึงสินค้าของกันและกันได้ง่ายขึ้นครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวผนึกกฟผ.ติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลลดค่าไฟ55ล้านบาทต่อปีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานค่ะและสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกระทรวงสาธารณสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันลงนามสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้านโยบายยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปีที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าไฟฟ้ารวม 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปจึงเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยลดภาระรายจ่ายได้ในระยะยาวค่ะซึ่งโครงการนี้คาดว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีเฉลี่ย288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งลดประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวมกว่า55ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยแห่งละ 2,200,000 บาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดก็จะได้นำกลับไปใช้พัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีครับมีความคืบหน้าอย่างมากในประเด็นการยุติความขัดแย้งในเลบานอนแม้การเจรจาเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ครับการเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมืองเบิร์นเกินสต็อกนะครับที่เป็นเมืองรีสอร์ทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุปแล้วหลังใช้เวลาพูดคุยตลอดทั้งคืนการหารือร่วมต้นอย่างตึงเครียดหลังผ่านพ้นไปเพียง80นาทีเนื่องจากคณะผู้แทนอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหากยังไม่ยุติสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่กำลังปะทะกับอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นเหตุให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินออกจากสถานที่จัดการเจรจาในเวลาต่อมาขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านในครั้งนี้ยืนยันไม่สนคำขู่พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐควรระมัดระวังคำพูดของตนเองและก็ย้ำนะครับว่าการเจรจาในประเด็นอื่นจะไม่คืบหน้าหากการสู้รบในเลบานอนไม่ยุติลงอย่างถาวรครับต่อมาตัวแทนปากีสถานและกาตาร์ชาติตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ยแถลงบอกว่ามีความคืบหน้าที่น่ายินดีในการเจรจาวันแรกโดยทั้งส

องฝ่ายเห็นชอบในแผนการเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายร่วมกันภายในกรอบเวลา60วันเห็นชอบให้จัดตั้งกลไกและคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดช่องทางสื่อสารสายตรงระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารและรับรองความปลอดภัยให้กับเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน1ใน

0: ยคืนสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อกำกับดูแลการเมืองและขับเคลื่อนคณะทำงานเฉพาะกิจด้านนิวเคลียร์และมาตรการคว่ำบาตรยืนยันนะครับว่าภารกิจของคณะผู้แทนทีมเจรจาของอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากนี้ครับทีมงานด้านเทคนิคจะดำเนินการต่อซึ่งจะเป็นการหาหรือลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับแม้การหารือทางเทคนิคที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงครามในเลบานอนแต่ว่าอิสราเอลโดยเฉพาะนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันล่าสุดว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเลบานอนตอนใต้ต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นขณะที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ก็แถลงโต้ว่าพร้อมจะเผชิญหน้าและโต้กลับต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงยืนยันล่าสุดด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับ
1: โคลอมเบียมีแนวโน้มที่จะได้ผู้นำใหม่เป็นนักการเมืองด้านฝ่ายขวาที่มีคะแนนนำจากการเลือกตั้งวานนี้ค่ะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียวานนี้ซึ่งนำคะแนนไปเกือบมีการนับคะแนนไปเกือบครบแล้วปรากฏว่านายอาเบลาโดเดเลเอสปริยามีคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่งไปไม่ถึง 1% หรือประมาณ 250,000 คะแนนเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการออกตระเวนฉลองพร้อมประกาศว่าเขาเป็นผู้นำของชาวโคลอมเบียทุกหมู่เหล่านายเอสปริยาเป็นเศรษฐีที่เพิ่งเข้าสู่การเมืองด้วยแนวคิดขวาจัดเช่นการกำจัดกลุ่มติดอาวุธและปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดอาชญากรรมอย่างเข้มข้นรวมไปถึงสัญญาที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งทำให้เขาถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายคลึงกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลฝ่ายซ้ายของนายกุสตาโวเปโตรประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยนายทรัมป์ได้ให้การสนับสนุนและประกาศด้วยว่านายเอสปริยาได้รับชัยชนะค่ะขณะที่นายอีวานเซเปด้าผู้สมัครคู่แข่งของนายเอสปริยาประกาศว่าเขายังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนกว่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งเพราะคะแนนตามอยู่เพียง 1% และได้เกิดปัญหาร้องเรียนระหว่างการนับคะแนนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับน้องแอนพชนาธและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

ชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เจงฮิสตอรี่ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะหน้าจอมิสคอลคนรอมิสยูนะคะเพลงนี้เนี่ยจากนะคะสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวค่ะหนุ่มตินตินหนุ่มกีตาร์และน้องกิ๊กนะคะศิลปินนิวคันทรีนั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโทรศัพท์เหมือนกันมีเวลาโทรมาด้วยหรอจากบูเบอรี่นะคะเป็นสองเพลงที่เป็นอารมณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์แบบน้อยใจอีกคนนึงก็น้อยอกน้อยใจมีเวลาโทรมาด้วยหรอส่วนอีกคนนึงโทรไปก็ไม่รับโทรกลับก็ไม่โทรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องราวโทรศัพท์ทั้งคู่เลยในช่วงของเพลงฮิสตอรี่ต้องขอขอบคุณกันด้วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาละค่ะชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะคะก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของเพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะคะมี2เพลงค่ะจัดให้คุณผู้ฟังรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพิมดานะคะและก็ตามมาด้วยถ้าไอ้บ่อฮักจากกั้นตองทุ่งเงินด้วยนะคะเพลงนี้เนี่ยมีคนขอเยอะนะนะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะคะคุณแม่ปฐมาก็อยากฟังพี่จิรายุพี่สวัสดิ์นี่ก็หลายๆคนเลยนะคะก็เลยจัดให้นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงสุดท้ายนะคะรถไฟอีกขบวนหนึ่งมารับก็แล้วกันเนาะพี่กฤษมนแก้วเรืองพี่สันทัศน์พี่เสรีศรีคำนะคะพี่สวัสดิ์ค่ะพี่เอกสิทธิ์หรือว่าคุณลุงก้าวสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีพี่รักแกงซ่าคนน่ารักพี่จิรายุยังฟังอยู่นะคะพี่อะไรอีกนะพี่สุรยุทธสมานอัคนีนะคะเพิ่งจะมาชั่วโมงสุดท้ายน้องแวนแวนว้าวด้วยพี่ลาวันด้วยนะคะพี่ออดออดช่างมันเถอะค่ะพี่วิรุธค่ะนะคะแล้วก็พี่สันทัศน์ทักทายแล้วเนาะเมื่อกี้นี้พี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ชกทวีค่ะนะคะมีใครอีกไหมนะคะพี่กับแก้วนะคะพี่สวัสดิ์แสนรักษาพี่วิมลนันน้องแซมสีสุขพี่หญิงสีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่โชคทวีอุตราด้วยนะคะมีใครอีกไหมน้องแชมป์นะคะทักทายแล้วลูกนะคะพี่วิมลนันด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้พี่โนบิตะโนบินะคะบอกรถไฟมาแล้วพี่โนบิตะนี่ก็เพิ่งมาเหมือนกันเนาะชั่วโมงท้ายๆแบบนี้นะคะอ่ะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มีคุณผู้ฟังมาเพิ่มด้วยนะคะพี่บังออนหมูยาแล้วก็พี่ในแทนเทวดาเดินดินด้วยนะคะทันไหม

0: มอ่ะเรียกขึ้นรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงของมหานครแฟมิลี่นะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่เนี่ยยังคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกบ้างนะคะติดตามได้ทุกช่วงดีเจเลยค่ะนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: มีคุณฟังถามว่าคืนนี้มาไหมคืนนี้มาไหมมาได้ยังไงคืนนี้เป็นช่วงของน้องบอสธีรพงษ์ถ้าน้องบอสเขาไม่ลาเราก็จะมาไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะนะคะอ่ะเอาล่ะนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยช่วยกันเลือกเพลงเข้ามาด้วยร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเจอกับพิมดาได้ทุกวันพฤหัสศุกร์นะคะ10โมงถึงบ่ายโมงตรงนะคะส่วนวันนี้ค่ะต้องลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสัก1เพลงเนาะ
1: มหานครสุปเปอร์ฮิต
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทยและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364นะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้แก่เฮียหมีดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะวันนี้มีความสุขมากๆเลยกับวันเริ่มต้นสัปดาห์นะคะถ้าเราเริ่มต้นด้วยจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสนะคะเราก็มีชัยไปครึ่งแปลว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เราจะเบิกบานกันไปทั้งสัปดาห์เลยนะคะมีความสุขมากๆนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะนารีรำพึงเพลงนี้วันนี้มีคนขอเข้ามาเยอะมากเลยจากวงฟูค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกเส้นทางดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังรวยรวยปังปังทุกคนนะคะรักนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ขณะนี้เวลา13นาฬิกาปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลสั่งจำคุกปูมันธนา2ปีไม่รอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งลูกหมีรัศมีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแจ้งความเท็จซึ่งรัศมีทองสิริไพรศรีหรือลูกหมีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องปูมันธนาหิมะทองคำเป็นจำเลยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกปูมันธนาเป็นเวลา2ปีในความผิดฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทโดยไม่รอลงอาญาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีประชาชนติดตามเป็นจำนวนมากโดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานรวมถึงแชทสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์ของทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยพบว่ามีการพูดคุยในลักษณะการลงทุนทางธุรกิจอาทิเรื่องลูกค้าซึ่งแตกต่างจากการกู้ยืมเงินศาลเห็นว่าการที่จำเลยไปแจ้งความกล่าวหาโจทก์นั้นเป็นความเท็จโดยจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังคงแจ้งความเพื่อให้โจทก์ได้รับโทษจึงเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทสำหรับคดีที่ปูมันธนาถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาแล้วประกอบด้วยคดีช่อโกงอ้อมศาลสั่งจำคุก2ปีคดีช่อโกงลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีคดีหมิ่นประมาทลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีหมิ่นประมาททนายกุ้งศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จเอาผิดลูกหมีศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาภายหลังฟังคำพิพากษาลูกหมีรัศมีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีทำให้ตนพ้นมนทินจากข้อกล่าวหาว่าเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ทั้งที่ประกอบอาชีพครูสอนเดินแบบอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคู่กรณีน่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไปนฤชาทรง

0: 2นายอำเภอกลับภูเก็ตแล้วส่วนปลัดจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือสอบปากคำให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแทนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าผลสอบข้อเท็จจริงที่ได้สั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบ30วันในวันที่24มิถุนายนนี้ในส่วนของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำหมดแล้วพบว่ายังไม่มีความผิดถึงขั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่ภูเก็ตแล้วส่วนอีก3รายปลัดจังหวัดมีปัญหาในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเนื่องจากเมื่อมาถึงก็ใช้สิทธิ์การลาไปครั้งละ10วัน2ครั้งจึงต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาส่วนมีการพบหลักฐานอื่นเช่นเส้นทางการเงินหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ายังอยู่ในส่วนของการรวบรวมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเรื่องยังอยู่ในส่วนของการทำคดีอยู่จึงไม่อยากให้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้หากครบเวลาแล้วจะมีการขยายอีกหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าถ้าสรุปเรียบร้อยเมื่อมีประเด็นพอที่จะดำเนินการในด้านอื่นด้านใดต่อได้ก็จะหาทางสรุปหรือการหาการสรุปแล้วไม่พบความผิดก็ต้องให้สิทธิ์ในการกลับสู่ตำแหน่งเดิมผบ.ตร.เผยคุยกับผู้กำกับการสภ.ไซน้อยหลังจากปิดเพจยันเจ้าตัวงานล้นพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่ Facebook เพจที่นี่ไซน้อยและจราจรไซน้อยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปิดเพจพร้อมกันจนเกิดกระแสวิจารณ์อาจถูกบีบจากผู้มีอิทธิพลว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องนี้ตนได้พูดคุยกับผู้กำกับสภ.ไซน้อยต้องยอมรับว่าจากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตำรวจและโรงพักทำงานดีเป็นคนขยันขันแข็งแต่ข้อที่จริงคือจากได้พูดกับสื่อมวลชนไปเมื่อวานว่าข้อมูลที่ร้องเรียนผ่านจากมาเยอะมากจนทำให้ไม่มีเวลาดูแลหรือแก้ปัญหาได้ครอบคลุมจึงมีความประสงค์จะปิดเพจด้วยตนเองแต่ได้ทราบว่าจากได้เปิดเพจใหม่แล้วจึงได้ให้แนวคิดแก่ผู้กำกับไปว่าขอให้หนักแน่ในเรื่องการทำงานหาข้อมูลที่จากได้มาแล้วบริหารด้วยการแจกจ่ายงานกันไปจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องหวั่นไหวยืนยันไม่มีอิทธิพลใดมาบีบคั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ถ้าเปลี่ยนชื่อได้นะฮะจะบอกว่ายังไงพี่ก็รักนะครับผมนี่คือผู้หญิงคนสุดท้ายนะครับหืมหล่อมากเลยนะครับพี่ดำรงวงกลมนะครับวงทองครับพี่นะครับผมแล้วก็มีพี่สันติดวงสว่างนะครับนางลอยนางลืมนะครับรวมถึงงานจากพี่ก๊อตนะครับใจสารภาพนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่รัวๆ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับวันนี้มีพลังนะครับเพราะอะไรครับวันนี้ถ้าเปิดหน้าต่างมาเนี่ยอุ้ยแดดดีดีท้องฟ้าแจ่มใสเมฆตัวเล็กตัวน้อยนะครับดูไม่มีท่าทีฝนจะมาเลยผมคิดว่าชาวคณะก็ทำงานอย่างมีพลังนะครับวันนี้แสงแดดเจิดจ้านะครับทำงานก็สบายใจตากผ้าผ้าก็แห้งนะครับผ้านวมนะครับผ้าหนาๆนะฮะแบบผ้าห่มหนาๆแห้งหมดเลยนะครับพ่อบ้านแม่บ้านก็สบายใจแล้วก็คนค้าขายนะครับฟ้าแจ่มใสอุ้ยขายของดีนะครับหรือพี่ๆขับรถเดินทางก็รื่นปื๊ดรื่นปื๊ดนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับเริ่มต้นสัปดาห์แบบสวยๆนะครับชาวคณะก็รีบเข้ามาทักทายเฮียได้ตอนนี้นะเข้ามากดก่อนนะเดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะพอเข้ามาแล้วนะครับที่ LTM FM 95ใช่ไหมครับลูกพี่ก็เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะพอกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับแล้วผมจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญครับแม่วันนี้ผมยังไม่เห็นแม่เลยครับแม่อย่าลืมเข้ามาขอเพลงลูกๆนะครับแม่ต้องทำการบ้านนะครับเพราะว่าคะแนนของแม่เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเราจะเก็บคะแนนในรอบสัปดาห์นะครับแล้วก็มาดูกันว่าวันเสาร์เนี่ยในช่วงของมหานครชาร์ตเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะลูกๆของเราเนี่ยในทุกบ้านทุกด้อมเนี่ยจะอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบมาเก็บคะแนนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็เรียนเชิญครับลูกพี่ทุกบ้านทุกด้อมเลยนะครับนะมาเลยครับผมเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีนะฮะมาทักทายชาวคณะก่อนนะเดี๋ยวมาสวัสดีกันนะฮะมาครับผมตอนนี้ใครมาแล้วบ้างพี่ทัชพลนะครับพี่เอสเบเกอรี่นะครับมีพี่ไพบูลย์นะฮะแล้วก็มีคุณพี่กุลดานะครับมาแล้วพี่อัคพลพี่จินดานะครับพี่อังคณานะครับพี่อรพินพี่ทอยนะครับมีพี่อ้อมีพี่วิทย์นะครับพี่อดิศักดิ์พี่คมคายพี่หญิงคุณยายหมูปิ้งนะมีเจเดซี่ก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเราพี่ทิพวรรณนะพี่อนัสการนะคุณกันนิกานะครับพี่สมบัติพี่รินร้อยหมื่นพี่หนูริงพี่ฤดีพี่ประหยัดนะครับพี่มาลีมัสบุชิพี่ดนุภานะครับนะมีพี่ยองนะครับบางปลานะครับมีคุณยายต้นนะพี่คันชิตนะฮะแล้วก็พี่ปทุมวดีนะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์กันบ้างฮะตอนนี้พี่กิมหลีมาแล้วนะครับรัวสติ๊กเกอร์มันมากนะครับนะแล้วก็มีพี่ละไม้นะครับพี่ณัฐพงศ์นะครับชาวคณะของเรานะครับพี่แอลผักดองน้องเนยนะครับนะมีพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะครับพี่สมบัติก็มาแล้วนะครับจากกระบี่เลยพี่อนุชานะครับนะพี่หนูริงนะครับมาแล้วพี่วรวรรณนะครับนะโอ้ตอนนี้มารัวๆนะครับพี่วิไลวันก็มาแล้วสายไหมซอย8นะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับพี่ขวัญเรือนพี่ประคองพี่ฟาร์มด้วยนะ

ับน้องแวนว้าวนะครับมาแล้วพี่พิทักษ์ด้วยนะครับนะพี่เล็กกาแฟด้วยอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะกับผมหมีคณัชชัยนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดเพลงสวยๆอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาได้เลยหากวางน้อยหลังไมค์นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะจ้าหลังเพลงนี้คุยกัน

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่เฉลียวนะครับ
2: ครับ
1: ครับผมตอนนี้สิงห์บุรีอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: ฝนตกค่ะติดเลยค่ะ
1: อุ้ยจริงเหรอครับพี่ตกหนักไหมครับ
2: ตก2 วัน 2 วันตอนเย็นๆจ้าทางเละเทะเลยเนี่ยทางเข้าบ้านไม่ได้เลย
1: โอ้ช่ำเลยใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้ววันนี้ล่ะครับพี่เฉลียวตกไหมวันนี
2: ้สงสัยเย็นๆแหละตอนนี้แดด
1: โอ้แดดก็คือมีช่วงเวลาพักหายใจบ้างเนาะ
2: จ้า
1: ครับแล้วตอนนี้พักผ่อนหรือว่าทำอะไรอยู่ครับพี
2: ่โอ้ว่าจะไปหวดเขาอะไรบุญขึ้นต้นไม
1: ้เดี๋ยว
2: ก็เลยเดี๋ยวแม่จะไปหวดแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยว

0: ประชานะพี่ไปหวดแล้วไปบวชนะพี่ผมเริ่มสับสนละ
1: ไปหวดหญ้าจ้า
0: อ๋อไปหวดเขาว่าหวดหญ้านี่คือตัดหญ้าหรือเปล่าพี
1: ่จ้าเหมือนกันแหละ
0: อ๋ออันนี้สับเทคนิคนะเนี่ยไม่ใช่คนในวงการไม่เข้าใจนะเนี่ยไปหวดก็คือ
1: ไม่ต้องใจแล้วไ

0: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จ้าน
1: ะขอยตัดแล้วม
0: ีเสียชุ่มไปหมด
1: โอ้เอาตัดพอดีพอดีเนาะจะได้ไม่เหนื่อยมากเนาะ
0: จ้า
1: ครับวันนี้อยากฟังเพลง
0: สายแนนจ้า
1: ปลูกฝ้ายสายแนนนะ
0: จ้า
1: ครับมอบให้ใครไหม
0: ขอให้ดีเจละจ้า
1: ครับคนเดียวเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ขอให้ป้าแจ๋วด้วยจ้า
1: จ้าป้าแจ๋วนะ
0: จ้า
1: อ้าวได้เลยครับขอบคุณนะครับพี่เฉลียว
0: จ้าขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขออภัยนะครับแม่พอดีตั้งเครื่องไว้แล้วฮะแล้วก็อยู่ๆน้องก็ไม่อ่านนะครับเดี๋ยวต้องฝึกให้น้องอ่านภาษาไทยเยอะๆนะครับซีดีอาจจะนานไปหน่อยเอาลองดูลูกพี่ว่าจะไปจบเพลงหรือเปล่าครับ

0: นะครับหลังจากที่เราพยายามแล้วนะครับน้องน่าจะไปไม่ไหวนะครับเนื่องจากสังขารไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนอันใหม่นะครับให้ชาวคณะเลยนะครับนะก็ขออนุญาตเป็นเพลงนี้แทนละกัน
1: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: องคอนไลน์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับงานจากน้องแนนซี่วอลลมฝากรักนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างนะครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คือมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเอ๊ะชีวิตคนเราเนี่ยเราอยากใช้แบบไหนนะครับไม่จำเป็นต้องไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะครับบางคนอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองหลังไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็อาจจะมีรถเล็กๆสักคันนึงที่ใช้สำหรับครอบครัวในการเดินทางให้แบบก็เริ่มมีความสุขแล้วก็ไม่ลำบากจนเกินไปก็เป็นวิธีคิดที่ดีนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะฮะว่าเราต้องคิดเผื่อในระยะยาวด้วยนะครับยิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับบางครอบครัวเนี่ยนะครับลูกเล็กเมียเด็กนะครับนะแล้วก็ลูกๆยังเป็นเบบีไม่มีรายได้ภรรยาของเราก็เป็นแม่บ้านนะครับไม่มีรายได้อีกนะครับถ้าวันนึงเราไม่อยู่แล้วเนี่ยชาวคณะที่อยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญมากครับลูกพี่เฮียก็เลยอยากจะมานาแนะนำนี่ฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะบอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาอ้าวแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอาลูกพี่ก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับข้อมูลไหนนะหรือว่าข้ออันไหนที่เราฟังแล้วเราสงสัยไม่เข้าใจก็ถามได้เลยครับถามให้ละเอียดเลยนะฮะแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับที่เบอร์นี้เลยครับ022014364ย้ำ022014364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับนะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะฮะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีคณัตชัย
1: กลับมาแล้วนะครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาชวนเล่นเกมดีกว่าชาวคณะตั้งใจฟังนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะฮะก็ชวนมาเล่นเกมกันนะครับมาร่วมสนุกนะฮะกับ Mcord Superfan นะครับในช่วงของการแข่งฟุตบอลโลกนะฮะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับมาร่วมพลังนะครับส่งแรงเชียร์นะครับทีมชาติทีมโปรดนะฮะหรือว่าทีมที่ลูกพี่เนี่ยชื่นชอบนะฮะแล้วก็มาลุ้นของรางวัลเนี่ยรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer นะครับ .mcot.net นะครับนะก็ขั้นตอนง่ายๆครับชาวคณะตั้งใจฟังฮะ1คือเพียงแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับ2ซื้อบัตร Mcot Superfan นะเพื่อมาร่วมกิจกรรมโหวตนะครับทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชอบนะครับแล้วก็3Mcot Superfan นะครับบัตรนะครับเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter นะครับราคา20บาทนะครับซึ่งจะได้10ใบในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็4สุดคุ้มนะกับ Mcot Superfan Diamond นะฮะก็ราคา500บาทนะที่จะได้รับถึง300ใบนะฮะในการร่วมโหวตนะครับซึ่งของรางวัลนะครับที่ชาวคณะมีสิทธิ์ลุ้นกันนะครับได้แก่1ครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฮะ Farizon MPV EV นะครับนะ Supervan นะครับนะมูลค่ากว่า 1,599,001 รางวัลนะครับแล้วก็2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC3 นะครับนะจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็3ตั๋วเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัล นะครับแล้วก็4นะฮะโกลกีวอชเชอร์นะครับจำนวน5รางวัล นะครับนะแล้วก็ยังมีเป็นภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิกนะครับ Mcord Superfan นะที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะก็ไปติดตามรายละเอียดนะครับเงื่อนไขการเล่นเกมการร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็สมัครเข้าร่วมนะครับแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะก็สามารถมาร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะฮะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะจ๊ะ

0: งานจากวรนุชพุทธชาตินะครับซ่อนไว้ในคำว่าเพื่อนนะครับแล้วก็มีฝนตกในทะเลนะครับรัชนกศรีโลพันธ์นะฮะก็เป็นเพลงที่พี่นึกนะครับช่วยผมเลือกมาทาง Facebook Live นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: อ้าวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่ก็รีบเข้ามาส่งกันบ้านกันนะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะกดมาที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะครับชั่วโมงนี้เรื่องงานจากน้ำหมูนะครับคิดถึงบ้านจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับขณะนี้เวลา14นาฬิกาวันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.นำแถลงผลปราบสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาตินายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆล้วนเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการตลอดจนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือไทยนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยยกระดับป้องกันปราบปรามการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นรวมไปถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งนายอนุทินระบุว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้เพราะเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากทำให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายความมั่นใจไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มาประเทศจะประสบความลำบากรัฐบาลจึงได้ดำเนินการถึงระดับที่เริ่มเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศทำให้ประเทศขยับขึ้นมาในลำดับต้นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งผลงานของรัฐบาลภูมิใจไทยในระยะเวลา1ปีทั้งส.ส.และกรรมาธิการโดยเฉพาะล่าสุดนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทำนองเรียกร้องให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคตนเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งส่วนกรณีที่การโพสต์ข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการเสียดสีนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดทางนี้ยืนยันว่าประเมินการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยแต่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหลักหากเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำส่วนหนึ่งปีจะนานไปหรือไม่กับการวัด KPI รัฐมนตรีนายอนุทินเปิดเผยว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วกกร.และเครือข่ายเพื่อนไม่ทนซีโร่คอร์รัปชันเสนอแนวทาง5เปิดถึงผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงโดยผู้บริหารกทม.ต้องสามารถผลักดันนโยบายที่ประกาศไว้ให้เกิดผลจริงพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามตรวจสอบได้ภายใต้หลักการสำคัญผู้ว่าพูดแล้วต้องทำโดยปัญหาหลายด้านของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมการจราจรขยะหรือฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้เกิดจากการขาดงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลและการตรวจสอบที่ประชาชนเข้าถึงได้หากข้อมูลไม่เปิดเผยประชาชนก็ไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆได้อย่างเต็มที่ทางนี้คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนได้จัดทำข้อเสนอ5เปิดประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสการเปิดกระบวนการอนุมัติอนุญาตเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นและการเปิดเผยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮียหมี
3: สวัสดีครับพี่ปุณนะครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: พี่ปุณตอนนี้ทำอะไรอยู
4: ่ตอนนี้กำลังล้างห้องน้ำอยู่ค่ะ
3: โอ้ครับผมวันนี้เดี๋ยวถ้าพี่ปุณหรือพี่กุลครับ
4: กุลชื่อกุลค่ะ
3: พี่กุลใช่ไหมผมก็ว่า

0: ลกๆโอ้เดี๋ยวนะรบกวนปิดพี่ยุ่นหน่อยได้ไหมครับเสียงมันสะท้อนนะครับพี
1: ่เดี๋ยวนะไปปิดกันมันอยู่อีกห้องไ
0: หนอ๋อครับพี่คุณครับ
1: ฮัลโหลค่ะ
0: นี่ปิดแล้วเหรอครับพี
1: ่ปิดแล้วค่ะ
0: ทำไมมันสะท้อนกว่าเดิมอีกครับพี่
1: สะท้อนไหมคะ
0: สะท้อนครับตอนนี้เปิดแล้วปิดครับผมเริ่มงงครับ
1: ปิดแล้ว
0: อ๋อเหรอเนี่ยทำไมมันสะท้อนน่ะ
1: เอ้าป
0: ิ
1: ดแล้วนะ
0: ไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่กุลอยากฟังเพลง
1: แก้บนก้านทองจ้ะ
0: แก้บนนะวันนี้งานเยอะมากไหมครับ
1: ก็มีเรื่อยๆนะคะ
0: ครับผมก็ค่อยๆทำไปเนาะพี่กุลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่อยๆทำไป
0: นะครับวันนี้เสียงมันก้องนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดเพลงให้นะครับเดี๋ยวพี่กุลช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวผมนำทางให้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
1: และไอ้ไอยาราอาฮ่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาฮ่า
1: ไอยาราอาฮ่า
0: เป๊ะมากเลยชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้น้องหลังไหมและให้เฮียมีด้วยนะคะ
0: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่กุลครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 4เพลงนะครับแม่ก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะขอพรหลวงปู่กันบ้างนะครับผมหนุมานโชคพันล้านนะฮะจากน้องการทัศนะนะครับมีแก้บนน้องการตองนะครับขอพรหลวงพ่อวรานะครับพี่ดวงดีนะฮะแล้วก็มีหลวงปู่ทวดเหยียบใจนะครับโรมศรีธรรมราชนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมเงินนะครับการเก็บเงินนะครับนะหลายๆท่านบอกโอ๊ยเก็บทำไมแบบใช้ไปเรื่อยๆนะครับประคองไปเรื่อยๆไปวันๆก็ดีครับใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากได้อะไรก็ซื้ออะไรเงี้ยมันก็มีความสุขดีแต่อย่าลืมด้วยนะครับเราต้อง

0: ดีแล้วครับแม่ครับมีลูกให้เงินเนี่ยดีแล้วก็เก็บไว้ครับนะแล้วจะดีกว่าหรือเปล่าครับถ้าเราเอาเงินเนี่ยมาเก็บเพิ่มนะทำให้เราเนี่ยมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเราไม่รู้หรอกครับในยุคนี้บางทีลูกเราช็อตขึ้นมาเนี่ยนะครับเราพูดไม่ได้นะครับบางทีเขาไม่มีเงินให้เนี่ยบางทีน้ำท่วมปากเหมือนกันนะว่าคนเป็นแม่แบบเอ้ยเคยให้เท่านี้ทำไมไม่ให้เท่านี้มันบ่ได้นะครับยุคนี้นะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บเป็นของตัวเองดีที่สุดครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอาลูกพี่รับเงินคืนไปเลยเงินเก็บของเราครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะครับและที่สำคัญครับให้เขาคำนวณให้เลยฮะว่าอายุเราประมาณเนี้ยนะครับเราต้องจ่ายค่าเบี้ยประมาณเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ลองเอามาคำนวณกันว่าเอ๊ะเราจ่ายไหวหรือเปล่าเดือนหนึ่งประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ค่อยโทรไปสมัครก็ได้นะครับแต่เราต้องมีข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะฮะกดได้เลยจ้ะเบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตนะก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่จากหนูเล็กกากะนะครับผมอย่าใจกระจอกนะครับมาบอกตัวเองครับผมว่ามันเราถึกกว่านี้เราแกร่งกว่านี้นะครับสังกัดอิสระนะวันนี้ก็มีคนถามถึงเพลงนี้ด้วยนะครับคำร้องทำนองนะฮะเจี๊ยบนิสานะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะฮะคุณสุปการพรมเกิดนะครับเพลงใหม่ในช่วงนี้จ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: งานจากน้องไรอันนะครับนี่คือกลางดาวนะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่6นะครับวันนี้ก็แม่ๆเข้ามาขอหลายท่านเลยนะครับแม้ว่าจะแอบเปิดจังหวัดเผลอนะครับจังหวัดที่แม่หลับนะครับวันนี้แม่ไม่หลับนะครับแม่ก็เลยได้ฟังเต็มๆนะครับผมแล้วก็มีนะปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะครับผมนะก็ล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่9นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมียายแสงบางนานะครับพี่อนันต์สุโขทัยนะครับพี่เหน่งบึงกลุ่มนะครับพี่อุเทนจังหวัดตากนะครับป้ายาสมุทรปราการนะครับมีป้าเย็นนะศรีนครินทร์นะฮะแล้วก็มีป้าออดนะครับอุ้ย3ป้าเลยนะครับผมจากหนองจอกนะครับยินดีต้อนรับทุกป้าเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าใครที่อยากเล่นเกมนะครับอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะลูกพี่กดมาที่เบอร์นี้นะครับมาจองสายกันก่อนโอ้ช่วงนี้ฮอตมากแจกแบบรัวมากเลยนะครับรีบกดเข้ามาจองสายให้ทันนะครับที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยา

0: เอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: OTOP Mid-Year 2026 OTOP Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของ OTOP ที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทย Plus ภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ก่อนหน้านี้นะครับงานจาก New Country นะฮะเฉือนใจนะก็เป็นเพลงที่น้องอนัสการนะช่วยผมเลือกเข้ามานะครับนะทาง Facebook Live นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่เสือธนพลนะครับรักคงยังไม่พอช่วงหน้าใครจองสายทันมาเล่นเกมกันจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลอนุทินลั่นชาร์จปมกัมพูชาขอคืนพื้นที่ชายแดนไทยไม่หลงเกมยั่วยุนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นนายอนุทินย้อนถามกลับว่ารู้ได้อย่างไรส่วนมีการพูดคุยถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีตนพยายามเชิญหน่วยงานความมั่นคงมาอัปเดตสถานการณ์ทุกสัปดาห์เพราะช่วงนี้มีหลายประเด็นแม้มีข้อเสนอมาตนก็ถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งมีเสียงระเบิดอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยแม้จะมีการยั่วยุแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนไม่ทำผิดเองเทงนัทพงศ์ป้องภาวุฒิพร้อมแจง DSI ปมเอี่ยวคดี Forex ยืนยันพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีหาก DSI ทำหนังสือเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้ไปชี้แจงว่าเป็นความสมัครใจของนายภาวุฒิซึ่งพร้อมเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจาก DSI ก่อนว่ามีข้อกล่าวหาว่าอย่างไรเพราะนายภาวุฒิยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยส่วนเรื่องกระบวนการภายในพรรคประชาชนมีมาตรฐานกำกับดูแลเช่นเดียวกันด้านนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนกล่าวว่าหากพิจารณาสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงสังคมคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่รู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองที่สอดคล้องกับการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดย2กรรมาธิการของพรรคประชาชนมีการพยายามสร้างกระแสสร้างเรื่องราวเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบหรือไม่ยืนยันว่าพรรคไม่นิ่งนอนใจมีคณะกรรมการวินัยตรวจสอบยืนยันไม่ปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบัน DSI ยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายภาวุฒินฤชาฟันผิดสถานบันเทิงดังนครปฐม5ปีหลังพบยาเสพติดและเยาวชนใช้บริการนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport พบว่ามีการปล่อยให้มั่วสุมใช้ยาเสพติดและปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการว่ามีคำสั่งให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนจากการเข้าตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการเช่นยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและเยาวชนที่อายุไม่ถึงซึ่งผิดตามกฎหมายสถานบันเทิงส่วนมาตรการการปิดสถานบันเทิงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทางนี้การพิจารณาเบื้องต้นจะสั่งปิดสถานบริการนี้เป็นระยะเวลา5ปีส่วนการปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปในสถานบันเทิงและการใช้ยาเสพติดได้มีการประชุมประเมินการกระทำความผิดเหล่านี้รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินสถานบันเทิงดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการส่วนจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยย้ำว่าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบสถานบริการทั้งประเทศ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 2เพลงนะครับโอ้โหมีความหวานละมุนมากนะครับเข็ดรักจากเจ้าพระยาพี่หนูมิเตอร์นะครับนะพี่อรุณบอกโอ้เพราะมากเลยเพลงนี้นะครับนะเพราะนะครับหลายเพลงเลยนะฮะมีได้รักก็พอนะครับพี่เกษมคมสันนะครับเมื่อกี้เห็นขอเพลงนี้แวบๆด้วยนะครับทาง Facebook Live นะครับนะอ่ะเราก็ดูแลนะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์
0: เอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะฮะแล้วก็เรามีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับทักทายพี่ขวัญเรือนด้วยนะครับนะพี่อรุณแสงสอนนะครับมีพี่วันวิสาพี่จรัสนะครับนะแล้วก็มีเสี่ยเปียกนะครับพี่หนูริงนะครับน้องนับดาวนะครับชาวคณะของเราก็มาโรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนะครับน้าเมก็ยังอยู่นะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่อิดนะครับ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: พี่อิดโทรจากจังหวัดไหนครับ
3: โทรจากเขตหนอง
0: จอก
3: คร
0: ับ
3: อ๋อ
0: หนองจอกโอ้ไม่ไกลนะครับวันนี้อากาศเป็นไงบ้างครับหนองจอก
3: ก็ร้อนอยู่ครับ
0: ค่อนข้างร้อนเหมือนกันเน
3: า
0: ะ
3: ไม่ร้อน
0: ครับผมเอาพี่อิดงั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะครับผมขอรหัสเข้าเกมครับพี
3: ่ใช้เชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: เป๊ะมากครับผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีลูกบอลมาเรียงสีนะครับให้พี่เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะฮะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะตอนนี้พร้อมหรือยังครับพี
3: ่พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับผมมาผมมาเขย่ากล่องเบาๆสวยๆอ้าวมาครับผมลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3คือสีเหลืองนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเลื่อนน้องมาก่อนน้องไหลนะครับผมนะฮะอ้าวแดงเขียวเหลืองนะครับวันนี้ลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี
3: ่สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมสีเหลืองได้แก่เขย่าคลุกโรยไม่ใช่ครับผมโอ้โหไม่เป็นไรครับพี่ผมขออนุญาตเฉลยนะครับผมมาดูสีเขียวนะครับนะสีเขียวคือเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับก็ยังไม่ใช่นะครับนะมาดูสีแดงนะครับสีแดงคือผงเขย่าไทยเชฟนะครับจริงๆอยู่ที่สีแดงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่อิดเดี๋ยวคราวหน้าโทรมาเดี๋ยวผมมีโปรพิเศษมอบให้นะครับผมขอบคุณนะครับพี่อิด
3: คร
0: ับผมสวัสดีครับนะครับแหมง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็ยิ่งโทรมาบ่อยมาเล่นเกมนะครับก็จะมาสะสมโปรของเราไปด้วยนะครับนะแล้วที่สำคัญครับลูกพี่นะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะเปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะครับเป็นอ้อมกอดแห่งความหวังดีนะครับนะงานจากน้องจานนะครับอ้อมกอดที่ปลอดภัยแล้วก็มีงานจากน่านฟ้านะครับอ้อมกอดที่เธอเกลียดนะครับนะสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับนะยิ่งเราอายุมากขึ้นนะครับนะเรียกว่าความแข็งแรงในร่างกายเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็ตามสังขารแล้วครับยิ่งเท่ามากนะครับอายุมากแล้วก็เราพอถ้าไม่ได้ฝึกร่างกายด้วยนะครับมันก็จะยิ่งค่อยๆเสื่อมค่อยๆอ่อนแอตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าใครที่ออกกำลังกายหน่อยนะครับยังฝืนสังขารออกกำลังกายนะครับก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ทรุดแบบไปเร็วมากครับก็คือไม่เสื่อมแบบค่อยๆตกแบบอะไรเงี้ยก็ยังแข็งแรงยังเดินเหินยังใช้ชีวิตได้ปกตินะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับนะแต่พอเราอายุมากแล้วนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนั้นจากการเดินขึ้นบันไดเข้าห้องน้ำนะครับนะเป็นสิ่งที่ปกติเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยแต่พออายุมากเนี่ยเราก็กลัวนะครับในการลื่นในการล้มนะครับไปชนอะไรแล้วก็ยิ่งเราไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับอาจจะล้มได้ง่ายมากเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะครับยังมีความรับผิดชอบนะฮะและช่วงนี้เขาเรียกว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับแบบโอ้ยเจ็บอดๆแอดๆเดินไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยนะครับผมแนะนำเลยว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างนะครับเพื่อคนที่เรารักนะฮะผมแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลครับข้อดีเลยครับลูกพี่คือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน

02-201-4364นะครับวิธีทำครับลูกพี่ก็บอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ02-201-4364นะครับมาเดี๋ยวผมมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอารับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนด้วยนะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะนะครับลองโทรไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนไปขอข้อมูลเข้ามาทั้งหมดเลยครับนะมีอะไรบ้างนะครับที่เรื่องที่เราต้องรู้เรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับนะมีข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ให้พี่ๆเขาคำนวณเงินให้เลยครับว่าแต่ละเดือนจ่ายเท่าไหร่นะครับพอมีข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับนะกดไปเลยครับเบอร์นี้ครับผม02-201-4364ย้ำ02-201-4364นะครับนะแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

งานจากลาบตรีภพนะฮะนี่คือช้ำโดยละม่อมนะครับช้ำนิ่มๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับผัวเก่านะครับพี่สอนสินชัยนะฮะแล้วก็มีเมื่อฮักมันกินบ่ได้นะครับแมนมณีวันนะครับโอ้เพลงนี้ก็ไม่ได้ฟังกันนานเลยนะครับนะแล้วก็ทักทายชาวคณะด้วยนะครับนะมีพี่วนิดาพรนะครับพี่จรัสนะพี่นิสานาธนะพี่ประจักษ์กิจนะฮะพี่คนสันโดษนะครับพี่ขวัญใจพี่ทีพี่วันวิสาคุณวาสนานะครับพี่น้อยเชฟพงเจนีนะครับนะพี่หนูริงพี่มาลีนะครับพี่ใจบุญใจดีคุณเมย์หนึ่งนะ

0: แป๋วคุณยายพอเพียงแล้วก็มีพี่สุวิมลนะครับนะพี่เพ็ญนภาก็มาแล้วนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยหมีคณัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: งานจากคุณแม่เจินเจินนะครับก็คือถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะครับแหมเพลงนี้ก็ถูกใจพี่ขวัญเรือนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีงานจากน้องหนามเตยนะฮะก็คือชอบแบบนี้นะจ๊ะ
1: มหานครสุปริต
0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บวันนี้ตีสามนะครับน้องบอสรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานครขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐบาลผนึกเอกชนกลางรถแมพตันไทยสู่ประเทศไรได้สูงเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นัดแรกและหลังการประชุมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันแถลงข่าวโดยนายเอกนิติแถลงว่าที่ประชุมเห็นชอบเป้าหมายที่เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน12ปีเป้าหมายนี้มาจากการที่ประเทศไทยทำงานร่วมกับธนาคารโลกที่ระบุว่าหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน7สาขาเศรษฐกิจหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายประเทศรายได้สูงได้นอกจากนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน20ของโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดตามการจัดอันดับของ IMD รวมทั้งการตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจให้มากกว่า 3% ภายในปี2573ซึ่งเพิ่มจากระดับปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 2.7% โดยในการขับเคลื่อนการดำเนินการในการขับเคลื่อนประกอบด้วย4เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน4ปีนี้ด้านการลงทุนตั้งเป้าใกล้เคียง 30% ของ GDP ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 22% ซึ่งหากเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวได้จะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจขยายตัวอย่างชัดเจนระเบิดดังสนั่นห้วยตามาเรีย3ครั้งกองทัพภาคที่2แจ้งไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุเสียงระเบิดพื้นที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษในช่วงประมาณ 5:50 นาทีวันนี้โดยมีการระบุว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวทางนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอาทิการใช้อาวุธระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือการทำเหมืองหินรวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านกราดยิงในโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์เสียชีวิต3เจ็บ7รวบมือปืน2คนเป็นเยาวชนไว้ได้สื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุกราดยิงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนมัธยมแห่งชาติซานโฮเซในเมืองตักโลปันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของประเทศช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นักเรียนกว่า 1,500 คนกำลังเรียนหนังสือตามปกติผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุกราดยิงผู้คนในโรงเรียนอย่างไม่เลือกหน้าภายในห้องเรียนตำรวจท้องที่ยืนยันว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมือปืนทั้ง2คนซึ่งเป็นเยาวชนถูกควบคุมตัวไว้ได้รายแรกเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีถูกรวบตัวในโรงเรียนทันทีหลังเกิดเหตุส่วนรายที่2อยู่เกรด9เช่นกันอายุ14ปีพยายามหลบหนีแต่ถูกตำรวจไล่ล่าจับกุมตัวในเวลาต่อมาพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกที่ใช้ก่อเหตุคือปืนสั้นแบบกล็อกและปืนพกขนาด .38สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์สั่งระดมกำลังเข้าตรึงพื้นที่รอบโรงเรียนและชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดส่วนตำรวจเมืองตักโลบันกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจเบื้องต้นของการกราดยิงในครั้งนี้พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์คลิปเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันความแตกตื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 16:21 นกันแล้วนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังด้วย3ผลงานเพลงกับฮิตมาราธอนวันนี้เปิดมาด้วยผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยครับงานจากดิดคิตตี้สิเอาผัวใหม่งานจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองครับก็มอบให้ไอพอนอนุชที่ฝากไว้ทาง SMS และปิดท้ายด้วยแคนห้างนางฟ้างานจากกูแคนฟีเจอริงกับพี่กองเฮือไรนะครับเพลงนี้สาวปากแดงฝากไว้ทาง SMS 4689400เช่นกันกับฮิตมาราธอนครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับต้นสัปดาห์แบบนี้ช่วงเย็นๆ16:00 นจนถึง13:00 นตรงกับ FM 95คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับก็ทักทายทุกช่องทางกรุงเทพปริมณฑลครับผ่านทางคลื่นความถี่ FM 95 MHz รวมไปถึงคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะ MCOTRadio Network ในขณะนี้ก็เพิ่มเติมจากกรุงเทพปริมณฑลก็จะเป็น14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศนะครับวันนี้ฟ้าฝนอาจจะเบาบางลงนะหลายพื้นที่แต่ฝั่งทางภาคอีสานก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนี่ฝั่งขอนแก่นเอ่ยฝั่งแถวๆเกษตรวิสัยนี่นะฮะก็มีฝนกระหน่ำกันอยู่บ้างปะปายบางพื้นที่แต่ก็ค่อนข้างจะน้อยลงจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนทางภาคใต้ก็จะมีแบบประปรายเช่นกันเนาะอ่ะก็กรุงเทพวันนี้ร้อนจัดเลยทีเดียวอุณหภูมิก็ค่อนข้างจะร้อนนะยังไงก็ช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพภาวะโรคร้อนค่อนข้างจะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดแล้วนี่ในขณะฤดูฝนนะคุณผู้ฟังแป๊บๆนี่วันเมื่อวานฝนตกหนักวันนี้มาอีกแล้วอากาศร้อนใช่ไหมอ่ะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะคุณผู้ฟังของเราชาวลูกทุ่งมหานครหลายท่านก็อาจจะมีอายุนามนิดนึงนะแต่วัยสะดุ้งก็ค่อนข้างเยอะไงวัยรุ่นใช่ไหมช่องทางการขอเพลงครับผมหมายเลขโทรศัพท์เน้นย้ำกันก่อนเลยหมายเลขโทรศัพท์นี้เบอร์ประจำคลื่นอยากเพิ่มเติมเพลงไหนจดไว้เมมไว้ในโทรศัพท์ได้เช่นกันนะฮะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ทุกช่วงนักจัดรายการเลยคุณฟังที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366 022481366ครับหรือจะพิมพ์ SMS มาก็ได้เช่นกันข้อความไม่ได้วิ่งหายไปไหนเนาะนักจัดรายการก็จะได้พยายามดูแลเปิดเพลงตามคำขอให้นะครับพิมพ์ข้อความ SMS เสร็จเรียบร้อยคุณส่งมาที่หมายเลข4689400นะครับหรือจะแวะมาคอมเมนต์ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีๆนี่รับชมรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงบน Facebook Fanpage LTM FM 95ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราที่สามารถที่จะร่วมเข้ามาคอมเมนต์หรือจะกดติดตาม Facebook ไว้ก็ดีจะได้ติดตามข่าวสารของทางคลื่นลูกทุ่งมหานครของเราเนาะหรือจะคุณผู้ฟังนะครับรับชมรับฟังผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เช่นกัน MCOT Connect ก็รับฟังรับชมนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับดาวน์โหลดติดไว้ทั้งระบบ iOS และ Android มาทักทายกันสักหน่อยดีกว่าทางไลฟ์สดครับวันนี้คุณสุวิมลบอกว่าจากแพร่กษาสมุทรปราการร้อนครับนะนี่คุณบุญมั่นขอเพลงแค่ฝุ่นเข้ามาคุณปูปูบอกว่าสวัสดีค่ะคิดถึงสะดุ้งเลยอายุอานามเยอะเนาะพูดตรงไปใช่ไหมดีเจพูดตรงไปใช่ไหมนี่ก็คือคุณผู้ฟังของเราหลากหลายช่วงวัยไงตั้งแต่เด็กๆรุ่นหลานก็ฟังกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมหลังเลิกเรียนแบบนี้นั่งรถกลับบ้านนี่ก็บางวันก็จะมีได้ร่วมพูดคุยกับน้องๆรุ่นเยาว์บ้างหรือกลุ่มผู้สูงวัยก็หลายท่านนะฮะคุณวิมลนันเนาะวิมลวันนี่ก็ขอเพลงหม้อหุงข้าวเข้ามาน้องแชมป์ทักทายด้วยคุณพี่อัมพรฝากเพลงกลางดาวพี่มาลีนะฝากเพลงของน้องเบียร์พร้อมพงแล้วก็คุณปูปูบอกว่าตรงเกินตรงเกินใช่ไหมน้องแวนจากนครศรีธรรมราชฝนตกหรือเปล่าครับพี่เล็กกาแฟล็อกวัดนี่ขอเพลงเฉือนใจเห็นรู้สึกว่าช่วงเฮียหมีเพิ่งเปิดไปนะพี่เล็กกาแฟนะเปลี่ยนเพลงได้นะเพิ่มเติมเพลงอื่นได้คุณรัชนิกรสวัสดีด้วยน้องหนูดีนี่เห็นข้อความทาง SMS และพี่ส่งเสืออบสวัสดีด้วยเช่นกันนะครับพี่อรุณแสงสอนแวะมาแล้วคุณสุรีวันสวัสดีเช่นกันจ้ะพี่ทิพสุดน้องทิพสุดานี่วันนี้บอกว่าแดดแรงมากแสบผิวหมดแล้วค่ะนี่นะครับแสบผิวจริงๆวันนี้อากาศดัชนีความร้อนค่อนข้างมาแรงเลยทีเดียวคุณซับในดินครับคอยทางที่นางรองพี่สายันจากสิงห์บุรีนะฮะก็วันนี้แวะมาทักทายกันคุณสุวิมลก็ฝากเพลงคน ใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับก็ทักทายด้วยและการส่งทาง SMS นอกจากอ้ายพอแล้วเชฟพงษ์เจนีวันนี้ฝากเพลงนางไอของอ้ายมอบให้ลุง935ให้ลุงหนวดมีนบุรีเหมือนเดิมเลยนะให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณฟังทุกท่านพี่พิรุณแมวเขาบอกว่ามาแล้วมาแล้วเวลาดี16:00 น.หวัดดีน้องโอ๊ตและ FC ลูกทุ่งมหานครขอเพลงหม้อหุงข้าวนะครับมีพี่อรุณครับฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเช่นการน้องหนูดีนี่ก็บอกว่าฝากเพลงใกล้ของวงสครับหน่อยนะเพลงโปรดของใครบางคนเปิดให้หน่อยคุณกุลสมุทรปราการครับวันนี้แวะมาฝากเพลงหม้อหุงข้าวเช่นกันโอ้พอเย็นแล้วอยากจะตั้งหม้อเนาะ น้องแชมป์ก็บอกว่าสวัสดขอเพลงสวัสดีท่านผู้ฟังหน่อยครับเพลงนี้อยากให้เปิดเหลือเกินเพราะว่าผมคิดถึงพ่อส่วนนักข่าวอาเมอร์ครับบอกว่าฟุตบอลช่วงนี้มันหน้าบอลโลกใช่ไหมพี่โอ๊ตส่งคำคมนิดนึงฟุตบอลล้ำหน้าจะไม่นับเป็นประตูแต่ถ้ามีอยู่เนี่ยให้นับวันครบรอบได้เลยครับจ้ามัวแต่เมาเพลินโอ้ย16:27 น.กันแล้วเมายาวเลยนิดนึงเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้นะครับมาพูดคุยถึงสายหน้าใหม่กัน02-248-1366
1: คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ทำดีไม่มีหรอกความหมายเพราะคนที่เธอ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วนะครับสายชิวหิวใจขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายมารออยู่แล้วครับสวัสดีครับพี่บัญชา
2: สวัสดีครับน้องโอ๊ต
1: ครับสบายดีนะพี่นะ
2: ก็สบายดีครับ
1: โอ้อุตรดิตถ์วันนี้อากาศเป็นไง
2: ฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้นิดนึง
1: อ้าวเหรอนิดเดียวใช่ไหมพี่แต่ก็ยังร้อนอบอ้าวหรือเปล่าหรือยังไงครับ
2: ก็อบอ้าวครับมันตกมาแค่หน่อยเดียว
1: โอ้มานิดนึงเนาะแม่แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะช่วงเย็นๆอากาศ
2: เพลงคนของวันพรุ่งนี้ครับ
1: ของพี่ตั๊กแตนชลดานะครับพี่นะ
2: ใช่คร
1: ับ มอบให้ใครครับพี่บัญชาม
2: อบให้เจ๊หูบคนขายกับข้าวครับ
1: เขาทำกับข้าวอร่อยไหมเนี่ยเจ๊หูบเนี่ย
2: อร่อยครับ
1: อร่อยแล้วเราชอบเมนูไหนของเจ๊หุบมากที่สุดพี่บัญชา
2: ผัดหน่อไม้อะครับ
1: ผัดหน่อไม้กับอะไรไก่หรือว่ายังไง
2: ผัดใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหแม่แล้วมื้อเย็นนี่มีกับข้าวของเจ๊หุบหรือยัง
2: ยังครับ
1: ยังนะพี่นะแม่
2: เขาขายแต่ตอนเช้าอ
1: ๋อเหรอโออย่างงี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้วันนี้ขอบคุณพี่บัญชาด้วยที่ให้เกียรติแวะมาฝากเพลงหน้าใหม่นะพี่นะ
2: คร
1: ับ มีความสุขมากๆรวยรอยยิ้มสดใสสดใสนะครับ
2: ครับผมครับ
1: สุดยอดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แหมหนึ่งสายหน้าใหม่พูดเมนูแต่ละเมนูนะเดี๋ยวสงสัยต้องทำความรู้จักเจ๊หุบแล้วแหละนะครับในช่วงของสายชิวผิวใจแบบนี้นอกเหนือจากพี่บัญชาอุตรดิตถ์นะฮะก็สวัสดีไปถึงทางหลังไมค์สักหน่อยนะวันนี้มาเพียบเลยป้ายาสมุทรปราการพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณพี่นันท์เพชรบูรณ์มาแล้วพี่อุเทนตาทิพย์จากจังหวัดตากด้วยครับยายแสงบางนาพี่เล็กสิงห์บุรีพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชคุณกอบกุลลาดพร้าว101น้องแวนจากนครศรีธรรมราชฝากเพลงรักน้อยๆแต่พี่โอ๊ตไม่ค่อยรักยังไงคุณเด่งบึงกลุ่มครับพี่วอนรังสิตคนไม่มีหัวใจจากปากช่องพี่สายันหนุ่มหล่อสิงห์บุรีก็แวะมาฝากเพลงช่างเขานะรวมไปถึงพี่เฉลียวจากสิงห์บุรีด้วยอ่ะมาฟังเพลงครับผมงั้นจะพี่ตั๊กตันชลดาคนของวันพรุ่งนี้

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: พิเศษสำหรับคนที่เพิ่งอกหักมานะคะอ้าวสั่งน้ำตาไม่ได้ค่ะมีทิชชู่ยังคะมีทิชชู่ยังจ๊ะเอาแขนเสื้อปาดรถบ่ไอ้ขออนุญาตมอบ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ถึงแล้วค่ะ

0: บรรยากาศแสดงสดครับจากเอิญขวัญวรัญญาสั่งน้ำตาไม่ได้เพลงนี้ก็ถูกแนะนำเข้ามาทางหลังไมค์เช่นกันพี่เล็กสิงห์บุรีจะเสิร์ฟให้นะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ้ดีใจฮะพี่ปูกัญญารัตน์บอกว่าเพลงถูกใจพี่มากเหมาะมากกับวัยของวัยละอ่อนแบบพี่สาวแรกแย้มของเรานะแล้วก็แกฝากเพลงเพิ่มเติมเข้ามาคิดถึงพี่ไหมนะฮะก็เดี๋ยวดูให้ในช่วงที่เวลาเหมาะสมแล้วกันตอนนี้10:52 นกันแล้วนะครับทางหลังไมค์เพิ่มเติมเข้ามาจากพี่ปรีชาปัตตานีด้วยน้องฟ้าสมุทรปราการครับพี่ตะวันสวนหลวงลุง935พระราม9พี่เปิ้ลอ่างทองนะทักทายด้วยทางหลังไมค์วันนี้แต่ที่สำคัญคุณผู้ฟังทิ้งท้ายกันสักหน่อยแล้วก็ฝากเรื่องราวของการวางแผนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุของเราชาวลูกทุ่งมหานครเนี่ยนะฮะหากมีความประสงค์ต้องการที่จะเริ่มต้นวางแผนการสร้างมรดกเพื่อที่จะส่งต่อให้ลูกให้หลานหากวันใดวันหนึ่งเราเกิดการสูญเสียแบบกระทันหันจากอุบัติเหตุเนี่ยนะครับภาระหนี้สินเอ่ยเนาะหรือว่าการดูแลการส่งเขาเรียนต่อการดำเนินชีวิตของลูกของหลานในอนาคตจะดำเนินไปในทิศทางใดก็เราก็อาจจะมีความกังวลใจแล้วก็เป็นห่วงเขาอยู่นะฮะหรือคุณอยากจะเริ่มต้นการวางแผนเตรียมความพร้อมไว้พอช่วงวัยที่พออายุตัวเลขมันเยอะขึ้นอายุมากร่างกายมันโรยราตามการเวลาตามอายุไขเนี่ยนะฮะร่างกายมนุษย์มันก็เป็นธรรมชาติเนาะถ้าพูดตรงๆก็หากเราไม่สามารถหรือว่าไม่ได้มีแรงเรี่ยวแรงที่จะไปทำมาหากินได้อย่างปัจจุบันนี่ตัวนี้ก็เหมาะมากๆสำหรับการวางแผนในเรื่องราวของอนาคตเตรียมไว้ในช่วงบั้นปลายนะครับจากไทยประกันชีวิตครับคุณฟังก็เขามีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยประกันตัวนี้ก็คงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดทำให้คุณสามารถที่จะวางแผนได้แล้วว่าการเงินการแบ่งจ่ายเบี้ยประกันเพื่อจะส่งเนี่ยนะฮะเป็นกรมธรรม์ติดตัวไว้เนาะทำให้เราอุ่นใจมันก็ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเบี้ยประกันมันคงที่นะฮะว่าแต่ละงวดอ่ะเดือนนี้เท่าไหร่งวดนี้เท่าไหร่นะครับสมัครได้ง่ายครับคุณฟังสมัครได้เพียงคุณอายุ50-75ปีถึงแม้ว่าอายุจะมากก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่อยากจะโทรไปสมัครเองได้เช่นกันนะครับก็ไม่ต้องกังวลใจคุณผู้ฟังเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลตอบคำถามดูแลคุณผู้ฟังกันอยู่แล้วนะครับหรือลูกหลานนี่แหละฟังอยู่เห็นว่าคนที่อยู่ที่บ้านผู้ใหญ่เอ่ยเครือญาติเอ่ยอยากจะให้เขาได้มีกรมธรรม์แผนประกันชีวิตนี้ไว้ครอบครองก็โทรไปสมัครให้ได้เช่นกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364 02-201-4364 นะครับโทรไปได้เลยคุณผู้ฟังตอนนี้4โมงใกล้จะ5โมงแบบนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ยังรับสายกันอยู่นะครับอยากถามอะไรเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆนานาโทรไปได้เลยแต่ที่สำคัญฝากก่อนเกี่ยวกับการคุ้มครองและผลประโยชน์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดครับ 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยก็บวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับถัดไปกับกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดครับ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วก็บวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวถัดไปกับกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือคุณทำตัวนี้แล้วนะฮะวางแผนสมัครกรมธรรม์เรียบร้อยแล้วอยู่จนครบกำหนดสัญญาเลยก็ยังคงได้รับกลับคืนมานะฮะก็ตรงกับการวางแผนชีวิตเพื่อที่จะเตรียมไว้ในช่วงมั่นปลายอย่างที่เกริ่นช่วงต้นนะฮะหากอยู่ครบสัญญาครับก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทเป็นเงินก้อนติดกระเป๋าติดบัญชีไว้ได้เนาะอยากทำอะไรในช่วงที่เราเรียกได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุมันก็รู้สึกว่าไม่ตะขิดตะขวงใจเนาะอยากจะเพื่อซื้ออะไรดีๆให้ลูกให้หลานในอนาคตหรือดูแลตัวคนเองนี่แหละนะครับโทรได้เลยคุณผู้ฟัง02-201-4364จากไทยประกันชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่รอรับสายกันอยู่02-201-4364ครับและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตครับเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะ1กรมธรรม์ครับเท่ากับ100บาทแคมเปญ นี้เริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมครับจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับแผนประกันชีวิตตัวนี้จากไทยประกันชีวิตเงื่อนไขเป็นไป ตามบริษัทกำหนดครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคนฟังเองด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: มาทิ้งท้ายกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับหนีห่างครับตามคำขอทางไลฟ์สดสวัสดีเสียเปียกด้วยฝากเพลงปลายฟ้าบอกว่าใจเสียจะขาดแล้วทิ้งท้ายครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงพาเรทเพลงฮิตชั่วโมงหน้าพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: โดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเปิดงานโอท็อปมิเดีย2026ขออย่ามองโอท็อปแค่สินค้าของฝากชุมชนซื้อเพราะสงสารคนทำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานพิธีเปิดงานโอท็อปมิเดีย2026นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกครั้งที่มีงานโอท็อปจะเห็นถึงความดีใจปลื้มใจของคนไทยที่ได้มาร่วมกันเห็นพัฒนาการของสินค้าไทยจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งการได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากวิถีชุมชนและวัฒนธรรมไทยทำให้ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและมีชีวิตชีวากับสิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้นายอนุทินกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยคำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเริ่มติดปากคนไทยแล้วถือว่ามีกระแสนิยมผ้าไทยเกิดขึ้นในส่วนของราชการได้มีการช่วยกันส่งเสริมการผลิตเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โครงการโอท็อปนี้อยากให้มองโอท็อปไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้นแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดของประเทศเชื่อว่าสินค้าโอท็อปไทยไม่ใช่เพียงสินค้าของฝากชุมชนอีกต่อไปและไม่ใช่สินค้าที่ซื้อเพราะคนซื้อรู้สึกสงสารคนทำแต่จะเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในสายตาชาวโลกหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบขนเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกันกับกรมศุลกากรพร้อมด่านศุลกากรตากใบออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรในพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกห้องเย็นมีลักษณะต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเนื้อสัตว์แช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 13-15 ตันโดยผู้ครอบครองไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติศุลกากรก่อนนำตัวส่งศุลกากรตากใบและด่านกักกันสัตว์ตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทางนี้สินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกิดระเบิดโรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมในกาตาร์เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลาสลับฟานอินดัสเทรียลซิตี้ในประเทศกาตาร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย54คนและสูญหายอีก18คนรัฐบาลกาตาร์ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานก๊าซธรรมชาติป่าซานซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของประเทศห่างจากกรุงโดฮาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่และส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทกาตาร์เอเนอร์จียืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยและไม่พบการรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างส่วนสาเหตุของการระเบิดยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุขัดข้องทางเทคนิคในระหว่างที่พนักงานกำลังเริ่มเดินเครื่องระบบภายในโรงงานก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าบริษัทกาตาร์เอเนอร์จีได้เริ่มส่งเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวเปล่าจำนวน4ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุดเป็นครั้งแรกในวันนี้ถือเป็นปริมาณเรือ LPG เปล่าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุดพร้อมกันมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามี
2: ประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: มีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันต่อนะครับมาฟังเพลงเพราะๆในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคกับโอ๊ตคณิตและ1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วด้วยที่จะมาแนะนำขอเพลงจัดพาเรตกันนะสายตรงจากจังหวัดตากเลยสวัสดีครับผม
4: ค่ะสวัสดีครับพอดีพูดแทนแฟนหน่อยนะคะพอด
3: ี
4: อันหัวโทรศัพท์มา
3: อ๋อได้เลยครับผมแหมรบกวนนิดนึงนะคุณพี่ชื่ออะไรครับ
4: อ๋อชื่อกฤษณาค่ะอยู่ในยามนะคะแฟนอุเทน
3: นี่พี่กฤษณาเนาะโอ้ชื่อเพราะจังเลยจังหวัดตากวันนี้ฝากเพลงอะไรมาพี่อุเทนฝากเพลงอะไรมา
4: เอ๊ะเขาขอเพลงอะไรนะไม่แน่ใจ
3: อ
4: ๋
3: อไม่แน่ใจใช่ไหม
4: ขอเป็นทรีมั้งคะ
3: อ๋อคอยทางที่นางรองพี่อุเทนฝากไว้
4: ใช่นะจำไม่ได้ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับพี่มาวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันแต่ก่อนวางสายจะรบกวนอีกหนึ่งเรื่องพี่ให้พี่กฤษณาขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำทีละท่อนแล้วพี่พูดตามผมนะ
4: ค่ะ
3: ครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอยาลาฮ่า
3: ขอบคุณมากครับพี่นี่รบกวนนิดนึงเนาะหวังว่าพี่อุเทนฟังอยู่ที่บ้านใช่ไหม
4: ค่ะ
3: โอเค
4: ฟังอยู่บ้านค่ะเขาก็รอคุยสายก็คุณโน้ตอยู่นะคะพอดีหนูโทรศัพท์เข้ามา
3: โอเคไม่เป็นไร
4: ฟังคุณโน้ตทุกวันนะคะ
3: ติ
4: ดพ
3: ู
4: ดพอดีค่ะชอบฟังค
3: ่
4: ะ
3: ขอบคุณมากครับพี่ยังไงก็มีความสุขมากๆทั้งครอบครัวนะครับ
4: ค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: นี่หนึ่งสายหน้าใหม่ครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคมามีพี่จรูนด้วยนะครับจากตากเช่นกันนี่แวะมาทาง Facebook Live สดคุณวรนาถเอ๋ยพี่สายทองเอ๋ยทักทายด้วยนะครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: สี่เพลงต่อเนื่องนะครับเมื่อสักครู่การรอคอยแล้วคอยเรารอเขาไม่ตอบกลับมาเราก็ได้แค่เป็นห่วงเป็นใยคิดถึงเนาะเปิดมาด้วยคอยทางที่นางรองครับพี่นางสิริพรอำไพพงษ์ห่วงจากพี่วิรดาวงเทวันกลิ่นฟังนางลืมครับเงินจากน้องเดียวสุวรรณแว่นทองและปิดท้ายด้วยเรารอเขาลืมเป็นเวอร์ชันเสียงร้องจากพี่ฝนธนสุนทรก็มอบให้ทางนครศรีธรรมราชด้วยนะครับพี่หนูพินคอมเมนต์เข้ามาฝากไว้เนาะมาทักทายแป๊บนึงครับพี่อนุชาจากจังหวัดเลยพี่จรูนนี่ก็บอกว่าอยู่ตากเหมือนกันเลยเหมือนกับสายหน้าไม้ที่มาขอเพลงกันนะครับเมื่อสักครู่พี่พรจากอุตรดิตถ์เอื้อยสาปักแดงก็แวะมาทักทายบอกว่าเลิกงานแล้วค่ะแต่ไม่ยอมเลิกกับเขาเลยค่ะไม่ใช่ดีเจตังเองพี่อรุณแสงซ้อนนะฮะบอกว่าเขาลืมเราแล้วหรือเปล่านะขอเพลงทุยจ๋าแม่พึ่งพุ่มพวงไปไม่ลืมฮะวันนี้หลากหลายท่านนะฮะขอเพลงมาหลากหลายแนวก็เดี๋ยวจะพยายามทยอยจัดเสิร์ฟให้เดี๋ยวช่วงนี้ลูกทุ่งหน่อยครับทุยจ๋าแม่พึ่งก่อน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโ
1: อพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงยุคเพลงปัจจุบันกันสักหน่อยนะฮะจอคิวิทครับช่วงเพลงใหม่ที่เราจะแนะนำแต่ก่อนอื่นขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ก่อนครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะขอบพระคุณเสบียงด้วยนะครับจากลุง935แวะมาแล้วบอกว่าโอ้แถวนี้รถติดจังเลยช่วงเย็นๆตอนนี้ก็ 5:38 กันแล้วนะฮะหลายท่านก็เลิกงานเนาะรถหนาแน่นหลายเส้นทางหลายท้องถนนนะครับมาฟังเพลงกันต่อเนื่องกันสักหน่อยครับงานจากโชเล่ชคัดพลสังกัดค่ายอิสระครับเพลงใหม่ที่จะแนะนำชื่อเพลงว่าคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับเพลงนี้พี่โชเล่ก็เป็นคนเขียนคำร้องทำนองเองด้วยนะครับเรียบเรียงเสริมสารดนตรีก็ได้จากพี่ตะวันเพชรชรัตน์ไปฟังกันครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
10: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
11: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์
12: บบางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 15:00 น. จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 17:53 นาทีกันแล้วนะครับมาช่วงนี้คุณผู้ฟังต้องถามคุณผู้ฟังสักหน่อยว่าใครบ้างเอ่ยที่กำลังมีปัญหาผมอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตแนะนำเลยครับคุณฟังว่าห้ามพลาดนะครับสำหรับ Green Bio Super Treatment Cream ครับทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตเลยครับที่กล้าท้าให้ลองนะด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองครับซึ่งเป็นสาร3พลังสารสกัดธรรมชาติครับจากเคราทินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นครับกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมแล้วก็ทิ้งไว้ 2-5 นาทีนะครับแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามครับมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยนะครับของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสำหรับใครครับที่มีปัญหาผมร่วงผมบางรังแคขอแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับแชมพูสูตรพิเศษGreen Bio ซองสีแดงนะช่วยดูแลปัญหาผมร่วงผมบางรังแคครับทำความสะอาดเส้นผมอย่างล้ำลึกพร้อมช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพิ่มแรงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับมาดิ้งได้ช่วงนี้กับเพื่อนแรงหวานนะคุณผู้ฟังแหมเพราะฝนไม่ตกนี่นะมีคนขอเพลงเกี่ยวกับฝนเลยทีเดียวจากพี่เจ้ธนุพลครับน้ำตาฝนเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาตินะครับเพลงที่รอเปิดรอจัดเสิร์ฟไว้เนี่ยโอ้อีกเพียบเลยจริงๆ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับไพศาลคร
3: ับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค
3: ่
4: ะ
3: มาพบกันช่วงค่ำนะครับเมื่อเช้าคุณอันกับผมคุยกันเรื่องแอปส่งอาหารของจีนย่านห้วยขวางแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวจะรอฟังเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเป็นหน่วยงานไหนก็ไม่ทราบได้ล่ะแต่เดาๆว่าน่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีการชี้แจงหรือแถลงอะไรหรือไม่ก็ปรากฏว่าวันนี้คุณภูมิพงษ์ไดยนาภากรนะคุณอันอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่ากรมทะเบียนการค้าเดิมนะฮะก็ชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับบอกกรณีแอปส่งอาหารของจีนจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามี3แอปพลิเคชันซึ่งจดทะเบียนบริษัทในไทยเป็นธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการนะดังนั้นต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะการถือหุ้นซึ่งพบ1บริษัทมีสถานะต่างชาติเนื่องจากมีสัดส่วนต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% โดยไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทยังสถานะเป็นการลงทุนของคนไทยทางนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแล้วแต่แล้วก็ตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบต่อเนื่องแต่ยังพบเป็นการเปิดบริการตามปกติอยู่นั้นย้ำว่าในกระบวนการมีช่วงเวลาการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนกฎหมายจนกว่าศาลจะตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดทั้งนี้การปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีที่ขยายผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีลงลึกไปตรวจสอบกลุ่มวิชาชีพทนายความผู้ทำบัญชีเป้าหมายระยะแรกในตรวจสอบไปยังสำนักงานบัญชีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว8จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาอ้าวเลยไปไกลนู่นเลยแค่ที่ที่เขากำลังคุยกันนี่กรุงเทพนี่เองนะ
4: ก็จะปราบโนมินีไงคะพอจะปราบโนมินีทีนี้คนที่จะจัดการเรื่องโนมินีให้แบบ one stop service เนี่ยก็ต้องเป็นพวกนักกฎหมายอะค่ะพวกสำนักงานกฎหมายที่รับทำ มันจะมาย่านนี้เลยค่ะถ้าตะวันออกกลางสำนักนี้ถ้าจีนสำนักนี้ถ้าเยอรมันถ้าพวกรัสเซียบริษัทนี้ชำนาญจะไปแนวนั้นค่ะพี่สารเขาจะมีความชำนาญคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นพวกนี้นอมินีพวกนี้นอมินีสายจีนนะคะถ้าอยู่ชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตพังงาพบผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนเดี๋ยวนะคะผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักเข้าไปถือหุ้นเลยล่ะคือจัดคนในสำนักเข้าไปถือหุ้นด้วยเลยใช่ไหมคะ
3: ใช
4: ่ 2,040 บริษัทเป็นธุรกิจหลากหลายประเภทมูลค่าหุ้นรวม 2,528 ล้านบาทเฉพาะมีอยู่บางคนนะคนของบริษัทเนี่ยไปถือหุ้นให้ลูกค้าถึง212บริษัทเฉพาะคนคนนี้คนเดียวเนี่ย247ล้านค่ะมันไม่ใช่ปกติของนักทำบัญชีที่ต้องเข้าไปถือหุ้นแต่เขาตามใดที่เขาก็รับจ้างถือแล้วก็มีการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจค่ะถามว่าแล้วพวกนักบัญชีพวกนี้เขามีจรรยาบรรณมีกฎหมายอะไรไหมมีค่ะวันที่30มิถุนายนนี้จะเชิญนายกสภาทนายความและนายกสภาวิชาชีพบัญชีประธานกรรมการมารยาทนายความคณะกรรมการจรรยาบรรณบัญชีและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชี7สมาคมเพื่อหาแนวทางดูแลผู้ทำบัญชีที่มีอยู่กว่า 80,000 คนทั่วประเทศจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยึดใบอนุญาตทนายความก็ยึดไปยึดใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีก็ยึดไปแล้วก็ไปถือหุ้นไป
3: มันก็มีแนวทางมีหลักว่าจะทำยังไงได้แต่ว่าปัญหาคือว่ามันจะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าทำได้หรือเปล่า
4: ถามว่าระหว่างเป็นนักบัญชีเป็นทนายความกับไปเป็นนอมินีให้ต่างชาติอะไรได้อะไรได้ดีกันนะก็สื่อเวลาทำผิดน่ะเขายังลาออกจากสมาคมผู้สื่อข่าว
3: ใช่
4: ไหมคะสมาคมไม่ได้ให้อะไรอาจจะเป็นนักบัญชีเป็นทนายความรายได้ก็โอเคเท่านั้นเป็นนอมินีให้ต่างชาติดีกว่า
3: คือมันต้องยอมรับว่าเราระบบที่เราวางไว้เนี่ยมันหลายหลวมอ่
4: ะ
3: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำยังไงให้มันขันน็อตให้มันดูจริงจังแล้วก็มีมาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นกลไกโดยฝ่ายการกำกับดูแลกันเองโดยวิชาชีพต่างๆเขานะวิชาชีพด้านกฎหมายวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรกันได้จริงจังหรอกนะพอธุรกิจมันก็ความเป็นธุรกิจมันก็ยังเป็นด้านหลักอยู่นะเพราะว่าเขายึดมั่นในวิชาชีพเขาแต่ว่าเขาก็ต้องทำมากินนะพูดง่ายๆคนนี้ถ้ายึดมั่นมากแล้วมันทำมากินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ไม่ใช
4: ่คือจริงก็เลือกแล้วล่ะจะมายึดอะไรก็ยึดไปเถอะมันมีดีท่าทางจะได้รายได้ดีกว่านะคะ
3: ครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่มา
4: พอหลังๆเราก็ไม่เห็นบทบาทของสภาทนายความสมาคมทนายความอะไรเข้ามาพูดมาเตือนเรื่องอะไรพวกนี้นะคะยังมีอยู่ไหมคะ
3: ไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่นี่เขาบอกเรื่องนอมินีแล้วก็มีบริษัทสำนักงานทนายความผู้ตรวจสำนักผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์เกาะสมุยเกาะพังงาที่ภูเก็ตพังงากระบี่ที่มันมีชาวต่างชาติมาลงทุนทำรีสอร์ททำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมากมายเนี่ยแล้วใช้คนไทยเป็นนอมินีอยู่ก็รู้กันอยู่ว่านอมินีแน่ๆแล้วก็สำนักงานทนายความสำนักงานบัญชีเนี่ยก็เป็นคนทำให้เขาดูเรื่องข้อกฎหมายดูเรื่องการจัดตั้งบริษัทอะไรต่างๆเพราะว่าเขารับจ้างทำรูปนี้อยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะก็ไม่เห็นมีใครมาพูดอะไรเลยนะคะที่ไพศาลว่าแบบเตือนบรรดาทนายความด้วยกันอย่าทำเช่นนั้นนะ ป็นการไม่มีเกียรติ
3: เราจะตรวจสอบอ
4: ะไรอย่างเงี้ย
3: เราต้องมีการตรวจสอบภายในเราอะไรเงี้ยด้วยไม่มีนะครับ
4: ไม่มีนะคะ
3: ก็อยู่ที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจะเข้าไปเล่นงานในทางคดีได้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้ถ้าไปฟ้องสำนักงานทนายก็ไม่กลัวเลยเพราะชีพเขาสู้ดีไปฟ้องสำนักงานบัญชีเขาก็มีสำนักงานบัญชีเขามีสำนักงานทนายก็พร้อม
4: อยู่ด้วยกัน
3: เพราะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าคุณก็เหมือนผมอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าคุณไปล้อมจับมือปืนอ่ะ
4: ค่ะ
3: คุณก็ต้องเตรียมตำรวจที่มีฝีไม้ลายมือที่เอาให้อยู่อ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาสามารถที่จะตั้งรับหรือตอบโต้คุณได้หนักหน่วงนี่ก็สรุปว่าเนี่ยก็กรมธุรกิจการค้าเขาก็ทำได้ระดับที่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของการจดทะเบียนนะแต่ว่าเขาจดทะเบียนมาเขาก็จดมาเนี่ยก็เห็นอยู่ละสองบริษัทนี่ก็มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อีกหนึ่งบริษัทเนี่ยต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กันแล้วเข้าไปตรวจสอบดูแต่ว่าในส่วนว่ามันจะมีนอมินีอะไรหรือไม่นี่มันก็อาจจะต้องเป็นส่วนอื่นๆละมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาทั้งหมดนะ
4: ค่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะพี่ไพศาลวันนี้ได้ฟังบรรดาพวกคนที่เขาเป็นไรเดอร์ให้สัมภาษณ์เขาทำมาเป็นปีแล้วนะคะและแอปพวกนี้ก็เปิดมานานแล้วด้วยแล้วเนี่ยไม่รู้เมื่อเช้าพี่เพศสายบอกจะไปทำอะไรนะที่เรียนบอกว่าไม่คุ้มหรอกมัน
3: ก็จัดรายการมันช่วงเช้าช่วงเย็นกลางวันว่างก็เลยว่าจะไปขับเป็นไรเดอร์คราวนี้เล่าให้ฟังสงสัยก็ไม่รับอ่ะเพราะว่าแม้กระทั่งจะไปซื้อรถเนี่ยจะไปกู้ไฟนานเขาบอกไม่ได้เกิน65แล้วไม่ให้กู้ละก็เลยคิดว่าไปรับจงรับไปทำอะไรเงี้ยเขาอาจจะควบคุมไหมอายุเยอะๆเขาไม่ยอม
4: รายได้ดีด้วยค่ะวันนี้ฟังที่เขาให้สัมภาษณ์เสือนะคะ
3: ครับ
4: ไม่รู้โม้หรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่แบบไม่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกเขามีรายได้อาทิตย์สัปดาห์หนึ่งอะประมาณ10,000อะค่ะ
3: อาชีพ
4: สรุปก็คือก็เนี่ยขับไอ้สีเหลืองเนี่ยค่ะไรเดอร์สีเหลืองของจีนเขาเนี่ย
3: เขาบอกโกคู
4: เขาบอกเขามีรายได้อะแบบก็เหนื่อยหน่อยแต่เขาได้แน่ๆแหละอาทิตย์หนึ่งประมาณ10,000ถ้าอย่างนี้เขาก็ได้เดือนประมาณ40,000นะคะพี่ไพศาลเขาบอกดีมากเลยเขาบอกดีมาก
3: ไอ้บอกดีมากคนย้าย
4: ใช่ค่ะเขายังชวนให้คนอื่น
3: จากเขียวชมพูย้ายไปอยู่ไอ้เท่งเจียนี่หมดเลย
4: จะพูดจีนได้หรือพูดจีนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าสามารถที่จะมาทำได้ค่ะชวนให้ย้ายมาอยู่ได้ซ้ำไป
3: ครับ
4: ก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าอันดับแรกก็คือน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเป็นไรเดอร์ก็มีรายได้ดีประมาณอาทิตย์ละ10,000นะคะแล้วก็ถ้าอายุเดี๋ยวนะมีเซเว่นนะคะวันนี้เขาเปิดรับอยู่นะคะงานผู้สูงอายุวันนี้ทำงานที่ร้านเซเว่นรับวันละ400 บาทสำหรับวัยเกษียณค่ะ
3: อ
4: ๋
3: ออายุ60ไปแล้วเข้าไปทำได
4: ้รับหลายอัตราทำงานไม่หนักค่ะ
3: เขาให้ทำอะไรบ้าง
4: ก็กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัทซีพีออเดินหน้าโครงการผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเนี่ยนะตั้งชื่อโครงการนะผู้ใหญ่ที่ไหนจะจำได
3: ้
4: ผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเกิน60ก็จำไม่ได้แล
3: ้วก็บอกช่วยคนแก่กันนั่นแหละเอาตรงๆ
4: ใช่ไหมคะมาก้าวไปพร้อมๆกัน
3: อุ้มชูผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะ
4: ค่ะ
3: หรือว่าสังคมยังต้องการท่านดูฟังดูรู้สึกปลุกระดมกันหน่อย
4: หรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพระดับไหนให้ไปสารก็เราก็มีศักยภาพพอสมควรและยังต้องการสร้างรายได้เข้าไปทำงานในร้าน 7-Eleven เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยค่ะเปิดรับ

0: นะคะ2ตำแหน่งก็คือพนักงานดูแลพื้นที่ขายกับพนักงานดูแลลานจอดรถดูแลพื้นที่ขายหมายถึงว่าก็ไม่รู้ว่าเรียงของหรือว่าคอยเก็บเงินขายด้วยนะแต่เขาใช้คำว่าดูแลพื้นที่ขายก็แล้วกันและอีกคนหนึ่งคือดูแลลานจอดรถลานจอดรถไม่ไหวเราเป็นปูนด้วยร้อน
1: ร้อนร้อน
0: ร้อน อยู่ข้างในดีกว่านะคะมีแอร์
1: คือจะไปยืนอยู่ใกล้ๆประตูริมหน้าต่างก็สุนัขเขาก็จองไว้แล้วไปยืนเดี๋ยวไปเหยียบหางมันกัด
0: ตัวเองไม่ไหวอ่ะถึงจะเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนแต่เกษตรกร อยู่บนดินแต่พอมาอยู่ร้านจอดรถมันเป็นปูน
1: อ๋อแสดงว่าร้านสะดวกซื้อเซเว่นผมเห็นอะไรร้านอะไรเนี่ยที่ของคาราบาวเขาอ่ะ
0: อ๋อฮ่าฮ่าฮ่าJCJอ่ะฮะ
1: คือผมไม่ได้เคยเข้าไปร้านเขาหรอกแต่วันนี้มันมีข่าวที่สัตหีบชลบุรีเนี่ยมีคุณปู่ท่านหนึ่งขับรถไฟฟ้าแล้วก็พุ่งชนเข้าไปในร้านเลยฮะภายในร้าน CJ เนี่ยปรากฏว่าคนที่รับบาดเจ็บเนี่ยเป
0: ็
1: นคนชงกาแฟกำลังบอกกำลังชงกาแฟให้ลูกค้าเลยก็ทั้งลูกค้าแล้วคนชงกาแฟบาดเจ็บทั้งคู่เลยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยบอกว่าจะเหยียบเบรกก็เห็นกล้องวงจรปิดมาเลยนะเลี้ยวรถมาแล้วพรวดตูมเข้าไปเลยอัดเข้าไปในร้านเลยตรงที่เขากำลังชงกาแฟอยู่
0: เคาน์เตอร์กาแฟเขา
1: เคาน์เตอร์กาแฟเขาชื่อบาวคาเฟ่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าคนชงกาแฟที่บาดเจ็บเนี่ยเขาจะว่า
0: เจ็ดสิบ
1: คนขับแปดคนขับเนี่ยที่บอกเหยียบ
0: ที่ขับรถไฟฟ้า
1: จะเหยียบเบรกไปเผลอเหยียบคันเร่งเนี่ยอันนี้อายุเขาจะว่า80อย่าบอกยังขับรถเองนะแล้วก็คนชงกาแฟนี่ก็อายุ70ก็ผมก็เลยรู้อ๋อแสดงว่า JC ของเนี่ยคาราบาวเนี่ยเขาก็รับผู้สูงอายุนะเอาไปทำงาน
0: ค่ะใช่ค่ะเขาไม่ใช่ถามมาก่อนแล้ว
1: ไม่ใช่เซเว่นไม่ใช่เซเว่นเจ้าเดียว
0: ค่ะ
1: ก็ของคุณเสถียรของคุณเสถียรเขาก็รับด้วยครับ
0: เสถียรทำใช่ไหมคะคุณเสถียรอายุต้องระหว่าง60-75
1: อ๋อ70-75ด้วย
0: ใช่ค่ะต่อรองพอได้ไหมคะ76
1: ผมไปจริงๆผมยังไม่ถึง7ผมยังไม่ถึง75ด้วยซ้ำแบบ
0: เป็นเพื่อน
1: 77เลยได้ไงไม่รู้ยังได้พอได้
0: ยังได้อยู่นะสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้ละพี
1: ่ไม่ได
0: ้หัวใจมาขนาดนี
1: ้
0: สามารถทำงานได้6วันต่อสัปดาห์โอ้โหเราอายุก็60-75จะให้ทำ6วันอีก
1: วันละ400
0: วันละ400เพื่อเงินเอาก็ได้
1: ไม่เหงา
0: วันละ8ชั่วโมงค่ะ
1: คือผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ถ้ายังแข็งแรงเลยนะไม่เหงาเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยที่มันเฉาไปทำนู่นทำนี่400ไม่ได้เป็นเรื่องนะผมเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมดูในสารคดีนะ
0: ค่ะ
1: เป็นรองประธานบริษัทเกษียณนะแล้วมาทำงานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกียวโต
0: ค่ะ
1: ลูกค้าไปกินมองดูเห็นคนเสิร์ฟอาหารดูบุคลิกแล้วก็โอเคมาช่วยเสิร์ฟแล้วก็อัธยาศัยไม่ตีดีเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นตำแหน่งก็อยู่ในระดับสูงมากอ่ะเขาก็คนที่ทำสารคดีก็ไปถามเขาบอกอยู่บ้านมันก็คือมันก็เงียบเหงาไม่มีอะไรเพราะว่าลูกก็แยกบ้านไปแล้วภรรยาก็เสียแล้วอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยมาทำร้านอาหารมาทำร้านอาหารแล้วก็
0: เป็นพนักงานเสิร์ฟอะคะ
1: เป็นพนักงานเสิร์ฟมาเป็นพนักงานเสิร์ฟ
0: ค่ะ
1: ไม่เรื่องค่าลงค่าแรงก็ได้ตามอัตราปกติแต่ว่าไม่ได้ประสงค์อยากจะได้เป็นไรลงรายได้เลยเพราะว่าไอ้เงินที่มีอยู่แล้วก็พวกไอ้เงินบำรุง
0: บำ
1: น
0: า
1: ญต่างๆของเขาเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแต่ว่ามันได้มีอะไรทำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้มีกิจกรรมได้มีงานทำได้พบปะผู้คนอันนี้กรณีที่ญี่ปุ่น
0: มี คนเป็นห่วงพี่ไพศาลมากเลยนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนคุณสุดาการบอกใช่ค่ะพนักงานขับรถแต่เลิกงาน5โมงก็ไปขับแก๊ปมอเตอร์ไซค์ได้ประมาณ500บาทขับถึง3ทุ่มเสาร์อาทิตย์พันกว่าบาทอ่ะโอเคนี่ขนาดขับไปบ่นไปนะเดี๋ยวเห็นเข้าไปบ่นกันไปได้น้อยคุณเทสุยะสวัสดีจากญี่ปุ่นนะสวัสดีค่ะอ๋อเมื่อกี้บอกแล้วนะคะที่ทำหน้าที่จัดการพื้นที่ในร้านก็คือทำหน้าที่จัดของในร้านค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณอะไรนะบอกว่าเพิ่งมีข่าวไม่นานคนติดยาเข้าไปปล้นเหล้าและพนักงานแทงพนักงานสาวในร้านจนเลือดโชคอ๋อทีนี้เขาก็บอกผู้สูงอายุที่เข้าที่คิดว่าจะเข้าไปทำงานนะว่าอาจจะต้องเจอกับลูกค้าหลากหลายประเภทนะคะถ้ามีความรู้ทางหมัดมวยมาสักหน่อยก็ยังดีค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่ารับสมัคร 1,000 ตำแหน่งตกอำเภอละ1คนหรือเปล่าเอา 1,000 ตำแหน่งเลยแล้วในข่าวยังไม่เขียนแต่รู้แต่ว่ารับ2หน้าที่นี้แหละ
1: ของ CPO เหรอ
0: ค่ะคุณชุศนาบอกไม่ไหวมากผมอยู่67แล้วทำอาทิตย์ละ3วันตอนบ่ายก็ทำได้แต่ไม่เหงาอยู่กับเด็กๆสดชื่นนะอ๋ออยู่กับลูกหลานโอเคค่ะนะคะ
1: สอนหนังสือ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: จะไปช่วยสอนหนังสืออะไรนะเป็นไปได้
0: ค่ะค่ะผมโทรหาที่ทำไม่เห็นมีเลย6วันทำได้ลานหน้า 7-Eleven ก็แข็งแรงอยากจะทำแต่ไม่มีให้ทำ
1: เขารับอยู่ไปสมัครได้เลย
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วเดียนผ่านไปเห็นปูนร้อนเดียนไม่ลงหรออยากจะซื้ออะไรก็ไม่ลงดูร้อนน่ากลัวมากเลยไอ้ลานปูนน่าจะเว้นเนี่ย
1: จัดสินค้าอะไรต่างๆนะเพราะบางทีลูกค้าก็หยิบแล้วก็วางอีเล็กเคขาใช่ไหมแล้วก็จัดวางเรียงอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ใช่งานยุ่งยากอะไรครับ
0: มันละ400ก็โอเคค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคุณอันสักครู่เดียวครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา24นาทีแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะเดี๋ยวขออ่านข่าวนี้หน่อยนานๆอ่านข่าวแล้วมันทำให้เรารู้สึกโอเคเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีเวลาดูทรัพย์สินของพวกนักการเมืองแล้วอะเขารวยมากค่ะรวยจนเรามีความรู้สึกว่าศักยภาพของเรามันถดถอยอะค่ะ
1: ก็ต้องดูบางคนดูถ้าดูอยู่บางคนอย่างถ้าไปดูคุณธรรมนัสอย่างเงี้ยโอ้โหคุณธรรมนัสเพิ่งจะเห็นว่า
0: แค่พันสองร้อยล้านเองค่ะ
1: พันกว่าล้านครับ
0: พันสองร้อยล้านแจ้งภรรยาคนหนึ่งแล้วก็อยู่กินฉันสามีภรรยาคนหนึ่งก็
1: แจ้งกี่คนสองคนเนี่ย
0: สองคนภรรยาที่ ภรรยาที่ใช้นามสกุลพมเผาคนหนึ่ง215ล้านแล้วก็คุณจุ๊กจิ๊กคุณจุ๊กจิ๊กก็ศรีวิลาศใช่ไหมคะ170ล้านแล้วก็คุณธรรมนัสเองก็ที่เหลือก็เป็นคุณธรรมนัสเกือบพันล้านแต่บ้านนี้ทั้งหมดนิยมเก็บเงินสดเฉพาะคุณธรรมนัสเนี่ยเงินสด200กว่าล้านค่ะ
1: แจ้งว่าเก็บเงินสด200กว่าล้าน
0: เงินสด
1: 200
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เงินสดเงินในบัญชี
1: อ๋อเงินชีเงินฝาก
0: เงินในบัญชีเงินฝากพูดผิดคือปกติแล้วเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าเขาจะเก็บเป็นเงินลงทุนเป็นกองทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คุณธรรมนัสเนี่ยมีทั้งหมด 1,100 ล้านแจ้งว่าเก็บเป็นเงินในบัญชีเงินฝากเนี่ยค่ะ273ล้านลงทุนในสลากออมสินพิเศษ11ล้านที่ดิน92แปลงในจังหวัดกรุงเทพปทุมสุทธิ์ปราการนครปฐมลพบุรีโคราชอุบลพะเยา164ล้านเอาหลักๆนี้ก็แล้วกันสิทธิสัมปทาน40ล้านส่วนภรรยาที่คู่สมรสใช้คำว่าคู่สมรสก็แล้วกันนะคะ209ล้านค่ะเงินฝาก14ล้าน5คุณจุกจิกนางสาวธนพรศรีวิราชผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไปดูแสงเหนือไปคุณจุกจิกแจ้งว่ามีทรัพย์สิน170ล้านเฉพาะเงินฝาก31ล้านเพราะฉะนั้นคู่สมรสเนี่ยเงินฝาก14ล้านส่วนคุณจุกจิกเนี่ยเงินฝาก31ล้านบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะก็ทรัพย์สินเยอะนะฮะบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของคุณจุกจิกเนี่ยมีทรัพย์สิน57ล้านค่ะ
1: ไม่มีลูกกับภรรยา
0: น่าจะ3คน
1: โอ้เพราะว่าที่เอาไปดูแสงเหนือนะ
0: คุณธรรมนัสพูดเองว่าม
1: ีเด็กเล็กๆอยู่หลายคน
0: ค่ะคุณธรรมนัสพูดเองว่ามีลูกทั้งหมด8คนค่ะ
1: ม
0: ีลูก8คนค่ะแต่ข่าวเมื่อกี้ไม่สนุกฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้เอาข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะมีการเปิดเผยทรัพย์สินของคุณนิกรโสมกลางคุณนิกรโสมกลางที่มาเป็น
1: รัฐมนตรี
0: แทนคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเนี่ยค่ะแล้วก็คุณสุดาวันก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นแฟนกันมีความตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
1: สื่อบางสำนักก็บอกว่าเป็นคู่ชีวิตบางก็บอกว่าเป็นสามีว่าเป็นแต่ว่าเอาจริงแล้วคือแสดงว่าไม่ได้อยู่กินยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเลยสรุปว่างั้นใช่ไหม
0: ก็คิดเอาเอง
1: เพราะว่าเวลาเขาแจ้งทรัพย์สินเนี่ยเขามันจะบ่งบอกตามกฎหมาย
0: ค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีอยู่7ล้านค่ะไม่มาก
1: 7ล้านนี่ปกติ
0: ไม่ปกติค่ะน้อยไปค่ะ
1: ก็เห็นเวลาเขาแจ้งกันถ้าสมมติว่าไม่ได้มีมรดกจากครอบครัวอะไรประมาณนี้แหละ
0: 8ล้าน8ล้าน2
1: ประมาณนี้ถ้าไม่มีมรดกครอบครัวไม่มีอะไรนะประมาณอย่างคุณไหมสิริกัญญาอะไรพวกนี้ก็คือเป็นสอสอมาประมาณ5ปี6ปีอะไรเงี้ยแล้วก็
0: มีที่ดิน4ล้าน5โรงเรือน3ล้าน
1: ก่อนหน้านั้น
0: ก็ทำมีเงินสดอยู่ 200,000 เงินฝากไปอยู่ 500,700 ค่ะ 57,000 ค่ะลงทุน 200,000
1: ไม่ถือว่ามากนะไม่ถือว่ามากนะ
0: น้อยเกินไปค่ะในความคิดของดิฉันนะคะน้อยเกินไป
1: คุณพ่อเป็นสสเก่านะคุณพ่อของคุณในสมกลางพ่อเป็นสสหรือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นไม่แน่ใจแต่เป็นตระกูลการเมืองอยู่นะเล่นการเมืองกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาละ
0: อย่างพวกไหมคุณไหมที่พ่อเขาเป็นเจ้าของรถสัมปทานวิ่งรถแถวเมืองชน
1: ไอซ์เขาไม่ใช่เป็นเขามีรถคันเดียวนะ
0: อ๋อเหรอคะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของสายอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อเนี่ยคุณใหม่ก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรรถยนต์เสร็จแล้วก็ ออกเพราะว่าบริษัทปิดกิจการหรืออะไรไม่ทราบคุณพ่อก็รวบรวมเงินแล้วมาซื้อรถบัสและเอามาวิ่งเป็นรถประจำทางเข้าใจว่าชลบุรีไปบ้านบึงเนี่ยวิ่งสายเนี่ยนะแล้วคุณแม่

0: พวกไอ้เครื่องจักรหนัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เขาเล่าเขาสัมภาษณ์เองนะก็ทีแรกผมยังนึกว่าเอ้ยเขาน่าจะเป็นลูกข้าพอดีอ๋อไม่เขาเป็นลูกคนชั้นกลางธรรมดาทั่วไป
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเรียนเก่ง
1: ก็ได้ไปเรียนฝรั่งเศสนะคะ
0: เป็นนักเรียน
1: จบปริญญาโทที่ตูลูสค่ะ
0: ใช่เป็นนักเรียนทุนได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ไปเรียน
1: อย่างรัชนกเนี่ยไอซ์เนี่ยแจ้งเมื่อ2ปีแล้วปี66อ่ะมีอยู่5.8 ล้านแล้วก็ที่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาตั้ง2เกือบ2ล้านนะมีอยู่7.1 ล้าน5ล้าน6ล้านเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าบาทสะสมหนังสือ917 เล่ม
0: โอ้หนังสือเยอะอ
1: ย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดิฉันใช่ค่ะเขามีหนังสือ967รายการมีหนังสือ900กว่าเล่มเท่นะเวลาแจงว่าเราแบบเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยดิฉันก็แจงได้ค่ะมีหนังสือเยอะแต่ไม่เคยอ่าน
0: เอาก็บางคนก็แจงว่ามีพระเครื่องเต็มไปหมดเลยไงต้องการจะบอกว่ายึดมั่นไหมพระธรรมหรือเปล่ามีอะไรนะเบญจภาคีครบอะไรต่างเลย
1: ไม่รอดหรอกเดี๋ยวเจอกฎหมายใหม่พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะ
1: ค่ะ
0: นี่คุณเพชรกรุณพลนี่รวยทั้ง75ล้านนะ
1: เขาเป็นดารามาก่อนฮะ
0: ผมเพิ่งทราบว่าผมน่าจะเคยเห็นเขาตอนเด็กๆนะ
1: คุณแม่เขาเป็นนางงามอะค่ะ
0: คุณแม่เขาก็คือคุณประพัฒน์สอนพานิชกุล
1: ค่ะ
0: คือ
1: เป็นรุ่นน้องของคุณอภัสราใช่ไหมคะคุณประพัฒน์สอน
0: รุ่นน้อง
1: รุ่นน้องหนึ่งปีหรือยังไงเนี่ยหนึ่งหรือสอง
0: รุ่นน้องรุ่นน้องอยู่ไม่ใช่ติดกันอะ
1: ค่ะค่ะ
0: คือคุณประพัฒน์สอนเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกค้าร้านของคุณประพัฒน์สอนเขาตั้งแต่เขาอยู่ที่ราชบุรีนะ
1: ชื่อร้านอะไรอะคะ
0: ครัวประพัฒน์สอน
1: อ
0: าหารที่เด่นของเขามากเลยก็คือแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองครัวประพัฒน์สอนผมเนี่ยเคยทานเขาตอนที่เขาอยู่ที่ราชบุรีเพราะว่าสามีเขาเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่ราชบุรีเป็นนานมากสามีคือคุณประพัฒน์สอนเนี่ยผมทราบว่าพอเขาได้เป็นนางสาวไทยแล้วเนี่ยแฟนเขาเนี่ยเป็นนายตำรวจหนุ่มๆแล้วเขาก็
1: เป็นนางสาวไทยเมื่อปี2509แล้วเขาเป็นนางสาวไทยในขณะที่เป็นสาวน้อยอายุ16ปีค่ะตอนปี2509เนี่ยอายุแค่16ปีเองค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็เขาอยู่ในวงการอะไรสั้นๆแล้วเขาหายเงียบเลยนะก็ทราบว่า
1: ไปแต่งงาน
0: แล้วก็ไปเป็นคุณนายคุณนายตำรวจเนี่ยคุณเพชรกรุณพลเนี่ยที่เขาชื่อเล่นเพชรเพราะคุณพ่อเขาเป็นผู้กองอยู่ที่เพชรบุรี
1: เ
0: ขาได้เกิดคุณเพชรเนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าคุณเพชรต่อมาเนี่ยย้ายมาอยู่ราชบุรีแล้วคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาก็มาเปิดร้านครัวประพัฒน์สอนที่ราชบุรีนะน่าจะเป็น10ปีแล้วก็พอลูกโตแล้วต้องมาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยที่กรุงเทพเขาก็ย้ายร้านแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยยังน่าจะยังอยู่ที่ราชบุรีนั่นแหละ

0: ังไม่ได้ย้ายมาแต่ตัวคุณประภัสสรเนี่ยเขาย้ายร้านอาหารเขามาเปิดที่ถนนสุโขทัยชื่อร้านครัวประภัสสรเป็นร้านดังเลยนะที่ถนนสุโขทัยแล้วเขาอยู่ที่สุโขทัยเนี่ยประมาณสักผมว่าสัก10ปีแล้วเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาคงจะขอเขาจะขอคืนนะเขาเลยย้ายมาอยู่ผมเข้าใจว่าแถวพงเพชรนะปัจจุบันเนี่ยนะยังน่าจะอยู่ที่แถวพงเพชรแถวพงเพชรซึ่งมันเป็นซอยที่เข้าไปแล้วสามารถเข้าไปธุรกิจบัณฑิตเลยได้ตรงนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: เป็นร้านถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยตามไปทานที่พงเพชรอยู่เป็นร้านอาหารเนี่ย
1: เป็นคนจังหวัดอะไรทราบไหมคะ
0: คุณพระสอนจังหวัดอะไร
1: ลพบุรีค่ะ
0: อ๋อเป็นคนลพบุรีนะ
1: เป็นคนลพบุรีค่ะ
0: แต่ว่า
1: เป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนค่ะ
0: เขามีฝีมืออ๋อเหรอบ้านหมี่ด้วยเหรอ
1: เป็นนางงามบ้านหมี่รางวัลชนะเลิศนี่ทราบมาแต่เด็กๆละคนลพบุรีจะพูดถึงคนสวยลพบุรีอยู่สองคนก็คือคุณประภัสสรแล้วก็คุณอรัญญานามวงค่ะคุณอรัญญานามวงก็คนลพบุรีก็จะพูดกันถึงสองท่านเนี้ยว่าเป็นคนลพบุรีแล้วชนะเลิศลองเป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนแล้วก็ค่อยมาประกวดนางสาวไทยอายุ16เองค่ะนะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสริมสวยดาวรุ่งได้รับตำแหน่งนางงามเวทีแรกคือนางงามบ้านหมี่ตอนที่ได้ไปประกวดนางงามบ้านหมี่เกิดจากการที่ไปแต่งหน้ากับผู้เข้าประกวดและได้รับการชักชวนให้เข้าประกวดเอ๊ะเธอเป็นคนบ้านหมี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเธอประกวดนางงามบ้านหมี่อ่ะทำเป็นคนพูดตรงเนี้ยแล้วก็ไปแต่งงานให้ไปแต่งหน้าให้เขาแล้วมีคนชวนว่าหนูนั่นแหละน่าจะประกวดเองก็เลยเข้าประกวดและเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าประกวดนางสาวไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนจากอำเภอบ้านหมี่ไปประกวดนางสาวไทยจนได้รางวัลเนี้ยละค่ะ
0: แสดงว่าตอนที่ได้บ้านรางวัลนางงามบ้านหมี่นะอายุ
1: 16
0: ต่ำกว่า16อีกนะ
1: ตอนเป็นนางสาวไทยอายุ16ตอนคุณพัชราอายุ17ถูกไหมคะ
0: คุณพัชราปีละ207ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้09ก็อ๋อคุณจีรนันท์เสวตนันท์ท่านคนหนึ่งคุณพัชราหงสกุลแล้วก็มาคุณจีรนันท์คุณจีรนันท์นามสกุลเดิมอะไรเสวตนันท์ว่ะยังเป็นเสวตนันท
1: ์ใช่ค่ะ
0: แล้วเนี่ยแล้วก็มาคุณประภัสสรพาณิชกุล
1: ค่ะ
0: ยุคนั้นนางสาวไทยนะฮะ
1: สวยๆทุกคนก็อ๋อคุณเพชรแกเมื่อกี้แล้วที่เรามาคุยเรื่องนี้เพราะว่าคุณเพชรได้อะไรนะ
0: 75ล้านแจ้งว่ามีทรัพย์สิน75ล้านครอบครองที่ดินกลางกรุง 49.4 ล้าน
1: โอ
0: ้น่าจะตรงไอ้ตรงที่เป็นร้านครัวประภัสสรหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าที่ก็เยอะมากนะไอ้ตรงร้านครัวประภัสสรอะที่จอดลงจอดรถที่ร้านอะไรก็ที่เขาเยอะทีนึง
1: ค่ะ
0: ที่ค่อนข้างเยอะอยู่ตัวร้านครัวประภัสสรเนี่ยครับ
1: อาจจะเป็นตรงนั้นก็เป็นได้นะคะค่ะก็มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเวลาที่พวกนักการเมืองเขามีเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเฉยๆแต่เวลาที่มีน้อยจะรู้สึกเอ๊ะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกส่วนตัวดิฉันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ฉันไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะคิดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มีว่าในเรื่องทรัพย์สินเลยว่าซะยาวเลย
1: ค่ะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งขึ้นมาภูเก็ตยังไม่ไปไหนนะคะภูเก็ตยังอยู่กับเรานะคะมีรายงานว่าขณะนี้นักธุรกิจชื่อดังของภูเก็ตอายุ58ปีได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวไปยื่นฟ้องกลุ่มข้าราชการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8นครศรีธรรมราชเนี่ยมีอำนาจศาลมาถึงภาคใต้ตอนบนซึ่งก็รวมถึงภูเก็ตด้วยไปร้องเพื่อขอให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะในภูเก็ตเนี่ยนักธุรกิจวัย58ปีคนนี้ฟ้อง4คน1ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง สองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตสามข้าราชการอีกหน่วยงานหนึ่งโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่บุกรุกสถานที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินสค .1 แปล
0: อง ื
1: หมายเล
0: ม
1: ขเก้าในท้องที่หมู่ที่สองตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้ข้าราชการที่ถูกฟ้องกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงประมาณสิงหาคมนี้ค่ะปัจจุบันศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้องนะคะถามว่าตกลงตรงไหนเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าหาดอะไรต่อมีอะไรดังๆหาดนงหาดนุ้ยหรือเปล่า
0: หาดกรรมลาหาดอะไรหรือเปล่า
1: ตรงนี้ค่ะว่ากันว่ามิสเตอร์คนนี้ที่อายุ58ปีเนี่ยเขาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานบันเทิงริมชายหาดซอยตรงกันข้ามกับบางเทาที่เป็นแหล่งบันเทิงชื่อดังแล้วให้ทนายความฟ้องข้าราชการรายอื่นๆก็คืออดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองอดุลค่ะไม่ใช่รองกุ้งไม่ใช่รองซีฟู้ดรองอดุลชูทองที่ปัจจุบันย้ายไปสงขลาฟ้องในรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตคนนี้ปากาที่เพิ่งมาเปิดแชท
0: ช่วยน้ำเงินด้วย
1: ค่ะ
0: คู่กร
1: ป
0: ณ
1: ัจจุบันเนี่ย
0: คู่กรณีของท่านอธิบดีกรมการปกครองช่วยน้ำเงินด้วย
1: ค่ะปัจจุบันถูกย้ายไปช่วยราชการที่วิไลการปกครองข้อหาอะไรรู้ไหมคะพัวพันสวยสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองก่อนที่ต่อมาจะออกมาแชร์เรื่องแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยนะคะนายชัยพรยังจีนปลัดปกครองและอำเภอและป้องกันอำเภอถลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสแชทหลุดของเจ้าหน้าที่จังหวัดภูเก็ตที่ออกตัวสนับสนุนผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยโดยแจ้งข้อหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่บุกรุกพร้อมอาวุธเข้าไปในสถานที่ที่มีเอกสิทธิ์ครอบครองมาก่อนหน้านั้นจำนวน6ไร่ที่ริมหาดบางเทาค่ะแต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าที่จัดกำลังหลายหน่วยเข้าไปตรวจค้นสถานที่ตามมาตรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเหตุการณ์ตั้งแต่30เมษายนค่ะก่อนที่คุณอนุทินจะเดินทางไปหลังจากนั้น10วันตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าจึงถูกฟ้องรวมไปด้วยฐานทำลายทรัพย์สินพร้อมยืนยันว่ากิจการเอกชนใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมของบริษัทแล้วก็มีรายงานเพิ่มนะคะว่าเจ้าเนี้ยไม่ฟ้องเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดับ10คนเท่านั้นแต่ฟ้องไปถึงแอดมินเพจโดยมีการฟ้องหมิ่นประมาทแอดมิน Facebook ข่าวโหดจังต่อศาลอาญากรุงเทพมหานครเรียกค่าเสียหาย5ล้านค่ะและล่าสุดไปร้องเรียนต่อกรรมธิการพัฒนาการเมืองสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนอ้าวแต่ข่าวในมติชนบอกว่าคนฟ้องเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่มานานเคยถูกตำรวจเข้าไปจับกุมตรวจค้นตั้งแต่ปี51แล้วข้อหาค่อนข้างหนักเลยค่ะแล้วก็เคยถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำ10คนแล้วก็ยังมีประวัติบุกรุกครอบครองที่สาธารณะหลายพื้นที่เช่นที่หาดบางเทาเป็นต้นค่ะตกลงพี่ไพศาลเชียร์ใครคะเดี๋ยวอ่านจบแล้วค่ะตอนแรกเหมือนจะเชียร์นักธุรกิจนะคะที่ฉันดูจากสีหน้านะฮะ
0: ก็คงไม่ธรรมดาข้ารายการก็ไม่เบาคุณหน้าจะแบบหน้าจะแบบถูกคู่เป็นฝรั่งเหรอ
1: ได้จะเป็นคนไทยอะฝรั่งไม่กล้าขนาดนี้หรอกค่ะ
0: เอา
1: ฝร
0: ั่
1: งจะอยู่ได้ไงฮะ
0: โดนมิสเตอร์นี่อะไร
1: เดี๋ยวก็พูดดูเป็นภาษาอังกฤษ
0: อ๋อโอเค
1: คนไทยคนไทยโดนตั้งแต่ปี51รอบนึงนี่ปี69โดนมา18ปียัง
0: ไม่ผมก็เห็นเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นมาเฟียไม่ได้เป็นผู้กว้างขวางอะไรเขาเคย
1: ทราบเลยเหรอคะว่าเป็นใครอะคะ
0: ไม่เขาเคยเปิดตัวมาเขาเคยให้สัมภาษณ์สื่ออะไรอยู่เพราะว่าเขาถูก
1: กล่าวหาคนนี้หรือเปล่าที่จัดม็อบอะคะ
0: ไม่ทราบ
1: เพราะมันมีม็อบอะคะ
0: แต่สื่อที่เขาฟ้องเนี่ยเคยมาร้องที่สภาอยู่กันว่าถูกฟ้องปิดปากถูกเนี่ยถูกพวกมาเฟียพวกเหล่านี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาเลยครับเขาก็คงจะไม่อยู่เงียบๆหรอกเขาคงจะพร้อมชนอยู่ครับ
1: แต่เวลาภูเก็ตเนี่ยที่ฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนสู้ตายหมดเลยนะพี่ไพศาลมันเหมือนเดิมพันสูงมากอ่ะข้าราชการก็สู้ตายพวกทําธุรกิจก็สู้ตายผิดถูกไม่รู้แต่ที่ฉันเห็นสู้ยิบตาเลยอ่ะไม่มีอะไรจะสรุปนอกจากว่าเดิมพันสูงด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่รู้
0: อ
1: เดิมพันผลประโยชน์ประชาชนหรืออะไร
0: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าววันต่อนะครับคุณอันครับ
3: นี่คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงรอฟังเราอยู่เรื่องนึงนะคะพี่ไพศาลก็คือเรื่องตกลงว่าไฟตามถนนหนทางทั้งหมดเนี่ยเรามีส่วนจ่ายหรือไม่มีส่วนจ่ายอย่างไรบ้างคะ
2: ก็น่าจะอย่างที่คุณเอกนัทเขาเปิดข้อมูลออกมานะว่าไอ้ค่าไฟทางมันถูกทำให้หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบินค่าไฟนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องนะฮะ
3: บอกว่าปีนึงเป็นหมื่นล้าน
2: ส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่สื่อถามคุณเอกนัทบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของไฟทางเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปหากแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงจากการที่ต้องจ่ายโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับหมื่นล้านบาทก็ต้องรีบจัดการแก้ไขแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเพราะว่าไฟทางเนี่ยมันก็จะเป็นของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นของกรมทางหลวงหรือว่ากรมทางหลวงชนบทนะฮะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการพูดถึงค่าไฟทางสาธารณะที่ถูกคำนวณรวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนทุกบ้านซึ่งมีถนนไฟส่องสว่างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทด้วยว่าเรื่องรายละเอียดอยากให้ถามทางกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคนะกรมทางหลวงไม่ได้เก็บค่าไฟฟ้าและที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น LED เพื่ออุปกรณ์ส่องสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดภาระใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประเทศโดยรวมไม่ได้มีเงินส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงคมนาคมคุณชยทันพรมสอนก็บอกว่าที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยส่วนในกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าค่าไฟฟ้าสำหรับกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ไฟเองหรือไม่นั้นเนี่ยปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าในอดีตเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและมีการนำไปคำนวณรวมอยู่ในส่วนใดของโครงสร้างค่าใช้จ่ายนั้นคงต้องตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติม ได้จากกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลโดยตรงอย่างไรก็ตามหากมีการปรับลดค่าไฟลงก็จะส่งผลต่อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมดโดยประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและแนวทางการคำนวณการใช้จ่าย
3: คุณพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าปัจจุบันทางหลวงเนี่ยจะคำนวณอัตราค่าใช้ไฟส่องสว่างตามถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงตามกำลังวัตต์ของหลอดไฟซึ่งปัจจุบันก็ใช้หลอดโซเดียมกับระยะเวลาการใช้งานประมาณวันละ12ชั่วโมงจะออกมาเป็นอัตราค่าใช้ไฟแกก็ได้โอกาสจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ม
2: ัน
3: ก็จะช่วยประหยัดพลังงาน
2: ใช้งบเท่าไหร่นะ
3: แสนมันเป็นแสนหลอดอะค่ะน่าจะเป็นพันล้าน
2: มันรู้สึกจะน่าจะไม่ใช่พันล้านโอ้โหแพงกว่านั้นถือว่าใช้งบมากอยู่แต่ว่าก็คงจะทยอยไม่ค่อยทยอยเปลี่ยนไปนะ
3: คือเมื่อกี้ที่ฟังแต่ละคนอธิบายอ่ะเรียนเข้าใจว่าอย่างเงี้ยยังไม่มีใครอธิบายไปถึงที่มาที่ไปคือถ้าเราจะเรียนมีความคิดว่าถ้าเราจะเอาแบบถูกอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงเลยเนี่ยมันคงจะไม่ใช่มันจะต้องดูที่มาที่ไปของวิธีคิดด้วยค่ะพี่ไพศาลมันไม่มีหรอกที่เราผ่านถนนหนทางแล้วเราจะไม่จ่ายเราจะไม่จ่ายค่าไฟอ่ะมันต้องจ่ายภาษีรถยนต์ของเรามันก็เป็นการจ่ายค่าถนนบำรุงถนนทั่วประเทศถูกไหมคะเราถึงต้องเสียภาษีถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยใครผ่านถนนเส้นไหนอ่ะต้องมีป้ายหยอดเงินมาทุกที่อ่ะค่ะไม่ใช้ไม่ต้องจ่ายมันต้องมีหลักคิดมีวิธีการมันต้องมีที่มาที่ไปมีคนอธิบายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณนัทมงคลนาวินเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะอธิบายจริงๆก็มีหลายๆคนอธิบายดิฉันก็พยายามฟังดูคนนี้เขาก็อธิบายเข้าใจง่ายดีเหมือนกันคือข้อเท็จจริงในกลไกการคำนวณค่าไฟฟ้าของประเทศไทยแบ่งออกเป็น2มิตินะคะ1ก็คือไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนจะต้องร่วมจ่ายก็คือตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลมีการกำหนดพิเศษเป็นสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลนะองค์การปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลเขาให้ฟรีไม่เกิน 10% ของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆเช่นใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วยก็แล้วกันเขาให้ฟรีไม่เกิน100หน่วยคือ 10% และถามว่าแล้ว10ไป 10% นั้นน่ะที่เขาให้ฟรีน่ะเขาไปเอาคืนจากอะไรซึ่งไฟสาธารณะประเภทที่ถูกนำมาหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนแฝงในค่าไฟฐานประชาชนก็คือไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นนั่นแหละค่ะที่ในศาล 10% ที่เขาให้ฟรีนั่นแหละเอามาหารเฉลี่ยถามว่าตรงไหนบ้างที่เอามาหารเฉลี่ยไฟส่องสว่างตามตรอกซอยถนนชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลและอบต.ไฟถนนสายรองที่มีคำพูดว่าถนนรปช.ค่ะถนนเชื่อมเมืองที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและไฟส่องสว่างตามสะพานข้ามคลองหรืออุโมงค์ท้องถิ่นส่วนจุดที่ไม่เกี่ยวเลยคือไฟของสถานที่ราชการไฟในสวนสาธารณะปิดที่มีรั้วกั้นไฟประดับเทศกาลและไฟทางหลวงแผ่นดินสายประธานเช่นมอเตอร์เวย์ทางหลวงเชื่อมของจังหวัดเนี่ยส่วนนี้จะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายตรงไม่นำมาคิดในระบบโควต้านี้ค่ะทีนี้ถามว่าหลักคิดยังไงที่เข้าไป 10% ของพวกไฟที่ใช้ในทางรองต่างๆเนี่ยมาคิดเขาบอกในทางพฤตินัยอ่ะค่าไฟส่องสว่างในโควต้า 10% ที่ยกเป็นท้องถิ่นเนี่ยจะถูกคิดเป็นต้นทุนดำเนินงานสาธารณะค่ะพี่ไพศาล operational expense แล้วนำไปคำนวณเฉลี่ยอยู่ในโครงสร้างอัตราไฟฟ้าฐานอัตราก้าวหน้าต่อหน่วยที่เราจ่ายกันไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT
2: ไม่ได้อยู่ในที่
3: ไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT และตัวเลขเม็ดเงินแฝงหรือว่าปริมาณไฟฟ้าสาธารณะเนี้ยคิดแล้วมันจะประมาณ 2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะพอเมื่อหารเฉลี่ยแล้วมันจะตกอยู่ประมาณ 10-15 สตางค์ต่อหน่วยก็คื ไฟในทางรองต่างๆเขาให้ฟรี 10% และเอา 10% นั่นแหละมาหารเฉลี่ยคุณขิงถึงบอกว่าเป็นหมื่นๆล้านทีนี้มันเป็นเรื่องวิธีคิดนะคะพี่ไพศาลวิธีคิดเรื่องเนี้ยต้องให้คนที่มีความเข้าใจจริงๆวิธีคิดเรื่องเนี้ยเขาคิดมาจากฐานอะไรแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ให้ฟรี 10% ให้อบต.ให้เจ้าของอุโมงค์จ่ายเองเป็นไปได้ไหมไม่ต้องมาแบกให้คนทั่วประเทศรับหรือว่าอบต.คุณก็ต้องมีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าเองอันนี้ทำได้ไหมต้องคุยกันเป็นวงอะค่ะว่าหลักคิดมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของแนวคิดได้ยังไงแล้วในสากลเนี่ยทดทำกันยังไงและถ้าเอาออกไม่เอาเลย 10% นี้ให้จ่ายเต็มเป็นไปได้ไหมแล้วทำไมมันถึงเป็น 10% ตรงนี้ค่ะที่ฉันสนใจอยู
2: ่
3: ค่ะ
2: คือมีผู้อธิบายว่าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฐานะของการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายอีก2การไฟฟ้าเนี่ย
3: นครหลวงกับภูมิภาค
2: สถานะเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งก็เลยตัดในส่วนค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้ทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเฉลี่ยรับผิดชอบไปแทนที่จะต้องจัดงบประมาณไปให้แต่ละหน่วยงานไปจ่ายนะโดยให้ถือเสมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นค่าใช้จ่ายของ
3: การไฟฟ้า
2: ของการไฟฟ้าอยู่นะก็มันก็คำนวณดูแล้วมันก็ไปรวมเหมือนกับเป็นต้นทุนอะไรของเขาอยู่แล้วคุณขายไฟให้ชาวบ้านแล้วก็เนี่ยก็มีไฟเอาไปติดส่องสว่างอะไรด้วยเนี่ยก็รวมอยู่ในต้นทุนของพวกคุณไปพร้อมจะมีส่วนที่คุณก็มีกำไรอยู่แล้วใช่ไหมจากการเก็บก็เลยให้การไฟฟ้าทั้ง3เนี่ย
3: คุ้
2: มเฉล
3: ี่
2: ยกันแต่ปรากฏว่าการไฟฟ้าทั้ง3เนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไปคิดค้นว่ามันมีสิ่งที่เขาสามารถเรียกเก็บได้จากครัวเรือนทั้งหลายเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นค่าเสื่อมทางเทคนิคอะไรทำนองเนี้ย
3: พี่สารเดี๋ยวเราเบรกก่อนไหมคะถ้าจะยาว
2: พักกันสักครู่ครับ
3: ค่ะค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cord Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับ
3: ค่ะโอเคมาคุยกันต่อค่ะ
2: คือเมื่อมีมติครม.ให้การไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยไปเฉลี่ยกันดูแล พราะให้ถือเสมือนว่ามันเป็นต้นทุนในการดำเนินการของทั้ง3การไฟฟ้าปรากฏว่าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเขาไปคุยกันแล้วก็เขาคิดขึ้นมาว่าอันเนี้ยมันมีค่าเขาเรียกว่าค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงเขากำหนดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ขึ้นมาแล้วไปเรียกเก็บจากประชาชนก็คือค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงซึ่งอธิบายว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปตามสายส่งและหม้อแปลงขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องนำมารวมในสูตรคำนวณใช่มั้ยคือผลิตมาเท่านี้เนี่ยแต่ว่ามันมีอะไรที่สูญเสียไปอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็ต้องรับไปมันจะบวกเข้าไปในค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมาให้กับการไฟฟ้าแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือนอกจากค่าความสูญเสียในระบบแล้วมันจะมีเรื่องของค่าที่เขาเรียกว่าต้นทุนแฝงต้นทุนแฝงเนี่ยประกอบไปด้วยไฟถนนและไฟทางหลวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่การไฟฟ้านำมาคิดเนี่ยเขาคิดว่าตรงนี้คือต้นทุนแฝงที่เขาต้องไปคิดกับครัวเรือนนะในนี้อธิบายไว้เลยนะจะประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนทางหลวงซึ่งจะถูกนำไปรวมไว้ในหมวดความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักภาระมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานซึ่งเป็นภาระที่ประชาชนต้องจ่ายโดยไม่รู้ตัวเฉลี่ยราว10สตางค์ต่อหน่วยหรือประมาณ10,000ล้านบาทต่อปีเนี่ยอันนี้เป็นการอธิบายว่าที่มาที่ไปของไอ้ตัวค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นและพัฒนามาอย่างไรคือจะโยนในการไฟฟ้าภายในฟ้าก็บอกโอเคมันเป็นต้นทุนแฝงก็เอาไปคิดกับประชาชนอีกทีหนึ่งเขาก็ไม่รับเอง
3: แล้วทีนี้ที่คุณขิงพูดนะคุณถ้าสมมติว่าถอดตรงนี้ออกแล้วใครจะควรจ่ายคะจะบังคับให้การไฟฟ้าเขาจ่ายเขาก็ไม่ยอมจ่ายแล้วค่ะมันเรื่องอะไรอยู่ๆมาบอกว่า 10% ของไฟที่ใช้ตามนี้ให้เขามาจ่ายให้นะมันไม่ใช่เรื่องเอาพูดตรงๆนะคะการไฟฟ้าของผมมันไม่ใช่เรื่องอยู่ๆให้เขามาจ่ายค่าไฟให้ประชาชน
2: คุณขิงก็บอกว่าก็เนี่ยก็จะเอางบประมาณแผ่นดินมาจ่ายแทน
3: ก็จ่ายสิคะก็แค่นั้นเอง
2: ครับก็เนี่ยก็ถ้าตามข้อเสนอของคุณขิงก็คือบอกว่าให้แยกตรงนี้ออกมาให้ดึงอันนี้ออกมาจากค่าไฟของประชาชนแล้วก็มันมีมูลค่าเท่าไหร่อะไรยังไงก็ตั้งงบประมาณไปจะเป็นงบประมาณของกระทรวงคมนาคมหรือของอะไรต่างก็ให้ครม.ไปว่ากัน
3: คือเอาเป็นว่าให้ประชาชนรู้สึกค่าไฟถูกลง
2: ก็อย่างน้อยก็ถ้าแฉแบบนี้ผมว่าก็ไม่มีใครก็พอใจที่จะเสียก็จะเก็บเขาต่อเขาคงจะด่าใช่ไหมถ้าแฉกันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องถอดออก
3: ก็ต้องไปให้สุดซอยนะกระทรวงการคลังว่ายังไงอ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าไฟ
2: ก็ณนาทีนี้คุณขิงก็เปิดประเด็นมาแล้วก็เดี๋ยวก็อย่างคมนาคมเขาก็โบยไปแล้วก็บอกไม่เกี่ยวเขา
3: ก็คลังก็ไปจัดเงินมาจ่ายสิ
2: พลังงานก็ไปว่ามาปลัดก็บอกว่าอ๋อแต่เดิมมันเป็นของคลังเขาอยู่ของคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นของพลังงานแต่ปลัดเขาบอกว่าเดิมเนี่ยคลังเขาเป็นคนจัดการก็คือสรุปว่าคมนาคมเขาก็ไม่เกี่ยว
3: ถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลานี้ยังตกลงกันไม่ได้ก็ดับไฟไปก่อนถูกไหมฮะเพราะยังไม่มีคนจ่าย
2: ก็เห็นมีก็ดับบางเส้นแล้วแต่ว่าเขาไปดับประหยัดพลังงานชาวบ้านเขาก็ด่ากันอยู่เนี่ยมืดว่าของเขามืดตื้อเลย
3: มาดับไฟไปก่อนก็แล้วกันประหยัดถ้าอย่างนั้น
2: เนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้จะได้ประหยัดไป
3: แต่ว่าพูดถึงเรื่องเปลี่ยนหลอดเนี่ยที่ฉันเห็นด้วยนะพี่ไพศาลในหมู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนหลอดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ลดระดับของเสาไฟลงมาด้วยบางทีมันสูงใช่ไหมคะถ้าเป็นไฟอย่างสมัยก่อนที่เป็นหลอดแบบเดิมที่มันกินไฟอ่ะมันอยู่สูงมันก็โอเคมองลงมาก็พอเห็นแต่พอเราเปลี่ยนเป็นหลอดอีกแบบนึงก็แล้วลดต่ำมันก็ประหยัดค่าไฟได้มากจริงๆค่ะเรื่องเทคโนโลยีมันทำให้ประหยัดไฟได้เยอะมันเหมือนกับพวกโซลาร์เซลล์ ที่เอามาไว้ตามหลังคาบ้านมันก็ประหยัดเรียนเห็นด้วยกับเทคโนโลยีค่ะแต่คนมักจะเรียนเองก็วิตกคือเวลาที่เราซื้อหลอดไฟโซลาร์เซลล์มาติดติดมันจะติดนะคะแต่เรียนเห็นราชการซื้อมามันมักจะไม่ติดเท่านั้นเองอะค่ะ
2: อย่าซื้อแพงนะถ้าไม่ซื้อแพงเนี่ยผมเห็นมันก็ติดถึงว่าเสียมันก็โอเค200 300มีอยู่อย่างเงี้ยมันสว่างมั้ย200 300
3: ราชการซื้อก็ไม่กล้าพูดอะค่ะมันแล้วแต่
2: ราชการถ้าของถูกมันก็ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพ
3: แต่ที่ฉันเห็นโซลาร์เซลล์ของราชการไม่ค่อยติดอันนี้มั่นใจใครคิดตายเดี๋ยวฉันช่วยบอกมาหน่อย พาไปดูก็ได้จะพาไปดูก็ได้มันไม่ติดจริง
2: ๆ อ๋อนี่คุณยิ่งรักเขา
3: ไปเดินเล่น
2: จัดวันเกิดนะฮ่องกงเห็นว่าฮ่องกง
3: เห็นไปเดินเล่นนุ่งเกงสีขาวอยู่นั่นนะคะ
2: กับมดดำมาหรือเปล่า
3: ตอนเดินอยู่คนเดียวอ่ะ
2: เอ็มกับมดดำนี่เป็นงานนี้ไหมที่ฮ่องกงที่เขาไปรวมกันหรือว่าเป็นงาน
3: คงจะมั้งคะแกก็เป็นพรีเซนเตอร์ขายปุ้งขายแป้งเลยด้วยนะเปิดกระเป๋ามาต้องใช้แป้งยี่ห้ออะไรที่เป็นของไทยเนี่ยค่ะค่ะ
2: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้จัดงานคล้ายวันเกิดปีที่59เมื่อวานนี้นะ21มิถุนายนซึ่งปีนี้ไม่ได้จัดงานใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมามีเพียงคนในครอบครัวและญาติพี่น้องไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่เกาะฮ่องกงประกอบไปด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองทานชินวัตรนายปีดกสุขสวัสดิ์นางสาวพินทองทาคุณากรวงและนายณัฐพงศ์คุณากรวงโอ๊กไม่ได้ไปนะขณะที่คนนอกครอบครัวที่ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยมีเพียงนายคีรีกาญจนภาคประธานกรรมการกลุ่มบริษัท BTSขณะที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้ไปร่วมงานแต่อย่างใดเหมือนทุกปีเนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ตั้งใจจะจัดงานเป็นการภายในสำหรับภาพบนโซเชียลมีเดียที่ถ่ายคู่กับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเป็นภาพเก่าที่นำมาโพสต์ใหม่เพื่อร่วมอวยพรวันเกิดเท่านั้นไม่มีภาพใหม่เลยไม่มีภาพใหม่เลยภาพเก่าภาพเก่ามาโพสต์นะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าขณะนี้ก็มีรายงานว่าทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์และนายทักษิณได้เดินทางออกจากฮ่องกงมาแล้วออจะเดินทางออกจากฮ่องกงประมาณวันที่24-25มิถุนายนนี้ยังไม่แน่ว่าจะไปไหนก็แสดงว่าคุณทักษิณออกไปต่างประเทศละเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่คุณทักษิณบ่งบอกคุณทักษิณก็จะไม่เหมือนเดิมกับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมานะ
3: มันไม่มีคนเชิญมาแล้วแบบขายหาสปอนเซอร์50ตัว
2: ไม่จะไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีภาพแบบนั้นแม้กระทั่งอย่างนี้เห็นไหมคุณทักษิณเนี่ยจู่ๆก็
3: เงียบๆเลย
2: ออกไปอย่างเงียบเลยไปจัดงานวันเกิดที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยไม่แทบจะไม่เป็นข่าวเลยแต่ว่ามาทราบอีกทีก็ออกไปร่วมงานวันเกิดกับคุณยิ่งลักษณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะออกจากฮ่องกงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากลับไทยหรือเปล่าด้วยซ้ำไป
3: จริงๆแล้วมันเด็กก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วพี่ไพศาลในตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกนะคะนี่คนที่เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่พรรคของคุณทักษิณถูกไหมคะ
2: ใช
3: ่ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลก็ไปอย่างอันนี้ไม่ใช่ตัวเด่นที่สุดของพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ก็คือคุณยศชนันคุณยศชนันยังเงียบๆเลยแต่ก็โอเคถือว่าคุณอนุทินก็ให้เกียรตินะคะแล้วก็คงเป็นคนเก่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลเวลาที่จะไปไหนแล้วก็มีคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถยืนข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณอนุทินก็ค่อนข้างที่จะยกให้เกียรติคุณยศชนันอยู่มันคนละเรื่องเลยค่ะแล้วคุณทักษิณจะออกมาพูดเรียนก็ไม่รู้ว่าจะมาให้คำแนะนำเรื่องเศรษฐกิจอีกหรือเปล่ามันแนะนำเล่นๆได้ยังไงอะคะ เรื่องใหญ่ทั้งนั้นแล้วมันต้องปฏิบัติด้วยนะคะคราวแล้วที่คุณทักษิณพูดแต่ละเรื่องเงี้ยคาสิโนอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่ทำได้ไทยคอมเมนต์ให้เตะตะก้อด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงล่ะเป็นเท่าไหร่แล้วของคุณอุ้งอิงเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคดีจะจบนะคะไอ้เรื่องคลิปอังเคิลเนี่ยมันควรนะไม่คุณคลิปมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนะคะดูเงียบๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่จะพูดอะไรบนเวทีมันก็มีค่าตัวสปอนเซอร์40-50ตัวยังหาได้หรือเปล่าสื่อก็เป็นก๊กเป็นข้างด้วยมันไม่ใช่ว่าจะเอาคุณทักษิณไปออกทีวีไปจัดรายการแล้วคุณอนุทินก็จะแฮปปี้นะเขาไม่ก็ไม่รู้ว่ารัฐวิสาหกิจไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะมาจัดงบไปซื้อดูซื้อดีกันสบายๆนะคะมันก็มีที่มาที่ไปอยู
7: ่
3: ค่ะมันก็คงเป็นลักษณะนั้นแหละมันคงไม่เหมือนเดิมหรอกค่ะอันนี้พูดเหตุผลนะไม่ได้พูดแค่ว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทิศทางลมมันเป็นยังไงถ้าคิดแค่เรื่องที่ว่าต้องตกอยู่ในเรือนจำแค่นี้ก็หนักแล้วค่ะไม่ได้คิดว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะ
7: ฮะเดี๋ยวพักอีกรอบครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
8: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีนะครับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะเมื่อกี้ที่ยังพูดกันค้างไว้ก็คือว่าทางปปช.เนี่ยเขาจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะบรรดาคนที่แจกบัญชีทรัพย์สินแล้วอ้างว่ามีเหล็กไหลไฟ
7: มีพระคุณพระเครื่องทั้งหลายใช่ไหม
3: เขาให้แยกบัญชีเลยค่ะพี่ไพศาลให้แยกบัญชีเลยแยกบัญชีงานศิลปะแยกบัญชีพวกของมีค่าพวกพระคุ้งพระเครื่องแบบเนี้ยแล้วก็ไปเอาผู้เชี่ยวชาญนะคะมาประเมินราคาค่ะเพราะว่าแทบทุกระดับเลยอ่ะเวลามีการแสดงบัญชีขึ้นมาจะมีพระเครื่องมีงานศิลปะซึ่งมันไม่มีราคากลางกำหนดอย่างชัดเจนแล้วก็บางคนก็หัวใสยื่นบัญชีทรัพย์สินเหล่านี้แสดงราคาไม่ตรงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงจำได้ไหมคะที่คุณเต้หรือไงแกมีอะไรอยู่นะ
7: ไม่รู้ว่าเคยมีใครเป็นบอกว่าเป็น
3: เหล็กไหลก็มี
7: เหล็กไหลเป็นพันล้านเลยมูลค่า
3: คุณเต้นี่ก็เหมือนมีอะไรสักอย่างนึงไงที่หึงหาอยู่ของประเภทประเมินค่าไม่ได้อะค่ะของขันพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินพวกนี้ขึ้นมาให้แสดงรายละเอียดแต่ละรายการให้แสดงที่มาที่ไปหากจำไม่ได้ให้ใช้ราคาโดยประมาณและแนบภาพถ่ายที่มีความละเอียดชัดเพื่อให้สำนักงานปปช.ดำเนินการตรวจสอบได้ง่ายเบื้องต้นคือจะดูความมีอยู่จริงของทรัพย์สินพวกนี้แล้วก็ถ้าเข้าไปตรวจสอบจะส่งผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าแล้วถ้าพบว่าแจ้งราคาสูงเกินจริงอาจเข้าข่ายยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จค่ะทางนี้ก็เพื่อสกัดช่องโหว่ที่พอจะทราบกันดีนะฮะ
7: ก
3: ็ทำ
7: ให้เป็นมาตรฐานก็ดีนะฮะก็แยกไปเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอะไรนะเป็นพวกวัตถุโบราณพวกอะไรเงี้ยนะใช่แยกไปส่วนหนึ่ง ตอนราคามจะได้ราคามจะได้กำหนดไปก็เป็นในส่วนที่เขาแจ้งแยกออกมา
3: ท่านดูคุณจำไม่ได้อ๋อเมื่อปี62คุณเต้มงคลกิจเนี่ยเขาชี้แจงเขามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด184ล้านมีพระเครื่อง10รายการด้วยค่ะนะ
7: ฮะเอ้คุณเต้ก็การส่งคนลง
3: เฉพาะพระเครื่องเนี่ย50ล้านค่ะพี่ไพศาล
7: แกส่งคนลงสมัครแล้วก็แทบจะไม่มีไม่ได้หาเสียงช่วยเลยใช่ไหม
3: แกพูดมากกับคุณสมัครอะค่ะวันแรกที่มาไปสมัคร
7: ก็พามาวันนั้นแล้วก็วันหลังๆก็ไม่มีข่าวเลยนะจนกระทั่งไปมานี่แกไปเคลื่อนไหวเรื่องคดีคุณแตงโมตกน้ำอีกแล้วเห็นไอ้อาจารย์ปานเทพอะไรเขากำลังเอาข้อมูลแล้วคุณเต้แกก็ไปทางนู้นละแสดงว่าแกคงพอละหมดแพชชั่นละไอ้เรื่อง
3: วันแรกมันยังไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยใช้เงินหมดเลยค่ะวันหนึ่งหลายหมื่นนะคะต้องจ้างคนไปเดินหาเสียงค่าน้ำมัน
7: ค่าสมัครค่าหมื
3: ่นแล้วก็น้ำมันนี่เขาลงมาให้37บาทได้ยังดีนะถ้าหาเสียงต่อน้ำมัน45บาทนี่หนักมากเลยนะคะดีเซลเนี่ย
7: ค่ะ
3: อ๋อสมัยคุณเต้ที่เขาชี้แจงเนี่ยนะคะพระร่วงหลังรางปืน12ล้านพระกริ่งปวเรศทองคำ50ล้านค่ะ
7: พระกริ่ง
3: เฉพาะใช่ค่ะพระกริ่งปวเรศทองคำ50ล้านพระร่วงหลังรางปืน12ล้าน
7: ไม่มีหลวงปู่โต๊ะนะ
3: อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจกันว่าจะพ
7: บรุ่นที่นิยมที่สุดก็ผมมีเพื่อนมีหลายคนหลวงปู่โต๊ะรุ่นปลดหนี
3: ้ค่ะ
7: โด่งดังมากนะ
3: พระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1บาท10ล้านมีอะไรอีกสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2บาท30ล้าน
7: อันนี้ประเมินโดยบอยท่าพระจันทร์อะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ประเมิน
3: ไม่ใช่ค่ะคุณนี่จะต้องเป็นคนประเมินเอง
7: แกตีแกเองใช่ไหม
3: แกตีของแกเองพระกริ่งปวเรศทองคำน้ำหนัก3บาท50ล้านพระร่วงหลังรางปืนพร้อมทองคำน้ำหนัก2บาท12ล้านสมเด็จพระสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2บาท30ล้านพระพุทธชินราชใบเสมาพร้อมทองน้ำหนัก2บาท2ล้าน5พระสมเด็จวัดระฆังพร้อมทองน้ำหนัก1บาท40ล้านพระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1บาท10ล้านพระคงลำพูนเลี่ยมทอง1บาท320ค่ะนี่แหละมีคนแจ้งพวกเนี้ยเยอะทีนี้ปปช.เขาก็เลยจะวางกฎระเบียบละว่าเบอร์ไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผู้ชำนาญมาดูซิแล้วก็จะให้แจ้งที่มาด้วยนะคะ
7: อันนี้
3: ยกตัวอย่างเฉยนะไม่ได้ว่าคุณเต้นะแต่ว่ามีคนที่แจ้งอย่าง
7: เงี้ยเขาจะจัดระเบียบเพราะว่ามันมีนักการเมืองเขาก็
3: ใช่ค่ะ
7: มีพวกทรัพย์สินเหล่านี้กันอยู่เยอะก็ดีแล้วผมก็เห็นด้วย
3: สมมติว่าดิฉันแจ้งว่าดิฉันมีงาช้างคู่หนึ่งเนี้ยดิฉันก็ต้องแจ้งว่าดิฉันไปตัดมาเองอะไรอย
7: ่
3: างเง
7: ี้
3: ย
7: อันแรกเลยต้องไปดูก่อนว่าขึ้นทะเบียนขออนุญาตเรียบร้อยหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
7: เพราะว่า
3: เขาจะถามที่มาด้วยค
7: ่
3: ะ
7: มันเป็นของผิดกฎหมายอยู่
3: ฮะ
7: เขาจะต้องดูว่าไปขึ้นทะเบียนอะไรต่าง
3: ๆงาช้าง1คู่นี่ก็ต้องแจ้งว่า1คู่ยาวกี่เมตร
7: ได้มา
3: ทะเบียนเรียบร้อย
7: ได้มาเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ก่อนจะมีกฎหมายเรื่องการคุ้มครองสัตว์ป่าและ

0: ันพืชอะไรด้วยนะ
1: เราก็บอกว่าดิฉันไปตัดมาเองดิฉันก็ต้องหาคลิปตอนนี้ไปตัดมาเอง
0: ถ้าตัดมาเองนี่ก็นอกจากได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วได้คดีด้วยนอนแรดเนี่ยบอกมันมีงาช้างอ๋อลืมแจ้งอีกอันหนึ่งอ๋อโดนสองคดี
1: แล้วนอนแรดได้ไงตัดไปเอง
0: ตัดไปเองอีกโอเค
1: ค่ะ
0: นะฮะเลือกตั้งของกองทุนประกันสังคมก็น่าจะสนุกเลยนะเที่ยวนี
1: ้ค่ะ
0: นอกจากกลุ่มอะไรนะของกลุ่มอะไรก้าวหน้า
1: ประกัน
0: สังคมก้าวหน้าเขาเนี่ยเขาจะส่ง
1: ของพวกสีส้มเขาเนี่ยแหละพวกประชาชน
0: ก็พวกสภาแรงงานสายสภาเขาเรียกกรรมกรขุนนางนะพวกกลุ่มเหล่านี้เขาจะอยู่กับระบบราชการระบบนักการเมืองกันมายาวนานมาก
1: เลยค่ะนาน
0: ใช่คุณมนัสไทยล้วนเนี่ยแต่ผมยังหนุ่มๆเลยเป็นผู้นำแรงงานตั้งแต่สมัย
1: แกเป็นแกเป็นคนทำงานแบบเป็นชนชั้นกรรมอาชีพจริงเหรอคะหรือแกเป็นเจ้าของ
0: ผมเข้าใจว่าแกคุณมนัสก็น่าจะเป็นสายรถไฟเหมือนกันนะแต่ว่าสหภาพรถไฟที่ถือว่าเป็นตัวจักรคนจริงก็คุณอะไรที่เป็นพันธมิตรอ่ะคุณอะไรชื่อคุณอะไรนะ
1: สมศักดิ์โกไสยสุข
0: คุณสมศักดิ์โกไสยสุขอันนั้นแหละเป็น
1: คุณสุวิทย์แก้วหวาน
0: อันนั้นสุวิทย์นี่รุ่นหลังใหม่ทีคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เนี่ยเขาเป็นตั้งแต่สมัยเขายังอยู่หาดใหญ่นะเขาเป็นประธานสหภาพแรงงานรถไฟโดยที่ยังทำงานอยู่ที่หาดใหญ่แล้วตอนนั้นผู้นำแรงงานคนดังมากหลังปี19มาเนี่ยพวกสหภาพแรงงานเขาเริ่มฟื้นตัวแล้วเขาแยกพยายามไม่มีสิ่งที่เป็นพวกฝ่ายซ้ายเข้ามายุ่งเขาแต่แนวคิดเขาเนี่ยเน้นไปเรื่องของสหภาพจริงจังนะมีคุณไพศาลธวัชชัยนันท์เป็นผู้นำเนี่ยแล้วเขาก็ดึงคุณสมศักดิ์ทำเคลื่อนไหวกดดันการไฟฟ้าจนกระทั่งย้ายคุณสมศักดิ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพื่อให้มาทำงานในสหภาพได้เต็มที่
1: อยู่การไฟฟ้านครหลวง
0: แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยจากการรถไฟมาอยู่การไฟฟ้าได้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มาอยู่จากหาดใหญ่เนี่ยย้ายมาอยู่การไฟฟ้าที่มาอยู่รถไฟที่กรุงเทพเพื่อมาอยู่ที่ศูนย์กลางมาทำงานเรื่องสหภาพได้เต็มที่เพราะว่าไม่ใช่นั้นแกอยู่หาดใหญ่แล้วก็โอ้โหเราประชุมแล้วก็ต้องเดินทาง
1: เนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์แกอยู่ไฟฟ้าแล้วอยู่รถไฟ
0: แกอยู่รถไฟคุณสมศักดิ์โกไสยสุขเนี่ยเป็นประธานสหภาพรถไฟคุณพนัสเนี่ยก็น่าจะเป็นรถไฟแต่ว่าน่าจะไม่ใช่อยู่กลุ่มน่าจะเป็นกลุ่ม
1: เป็นกลุ่มผู้บริหารใช่ไหมคะ
0: ไม่ก็กลุ่มแนวความคิดที่ต่างออกไปอ่ะ
1: คุณพนัสไทยล้วนเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา34ปีก่อนจะเข้ามามีบทบาทในด้านสภาพแรงงานและเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงานก่อนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำแรงงาน
0: แต่เป็นคนละกลุ่มกับทางคุณสมศักดิ์โกสายสุขคือรถไฟเนี่ยมันจะมีกลุ่มผู้นำแรงงานถ้าผมจำไม่ผิดนะในสมัยนั้นเนี่ย 3-4 กลุ่มจะมีกลุ่มของคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยถ้าเรามองในยุคนั้นก็เหมือนกับอันนี้เขาก็จะออกมาแนวแบบซ้ายๆหน่อยนะแล้วคุณมนัสไทยล้วนเนี่ยก็จะมากลางๆแต่ว่าเขาจะมีแนวที่แบบเขาจะเอียงกว่ามากๆหน่อยก็จะเป็นพวกของคุณอาหมัดขามเทศทองสวัสดิ์ลูกโดนนะกลุ่มนี้เขาก็ในท้ายที่สุดก็ต้องออกจากวงการไปเพราะว่าเขาไปร่วมกับยังเติร์กในการ
1: จำไม่ได้แล้ว
0: เข้ายึดอำนาจแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีเนี่ยผู้นำแรงงานก็มีสวัสดิ์ลูกโดดอาหมัดขามเทศทองเข้าไปร่วมด้วยกับจังเติร์กยึดอำนาจ
1: ไปเอาไปยึดอำนาจ
0: ไม่ฮะระดมมวลชนเข้ามาร่ว
1: ม
0: คือทหารก็ยึดตามจุดต่างๆกรรมกรก็ฮือขึ้นมาสนับสนุนการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเอกเปรม แล้วพอโดนปราบปรามแล้วก็ผู้นำแรงงานก็ถูกคดีถูกอะไรไปด้วย
1: หายไปเลย
0: หมดบทบาทไปก็จะเหลือแต่คุณพนัสคุณพนัสเขาก็จะเดินงานทางสายเป็นแรงงานปีกขวามาเรื่อย
1: ๆทายสิคะคุณพนัสอายุเท่าไหร่คะ
0: น่าจะ80กว่าแล้วนะถึงไหม
1: 84ค่ะ
0: น่าจะ80กว่าแล้ว
1: อายุ84ปีธรรมดาที่ไหนแกจบหลักสูตรพิเศษด้านแรงงานจากคอร์เนลเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างของประเทศไทยไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ไปมีบทบาทต่อเนื่องมากว่า30ปีแต่แกแข็งแรงนะเวลาแกทะเลาะกับพวกรัชนกอะไรพวกนี้แกช็อตแกฉาดฉานมาก
0: ก็เป็นเนี่ยก็คืออยู่กับระบบราชการเพราะว่าเวลารัฐมนตรีอะไร
1: ดีหรือไม่ดีคะอยู่กับระบบราชการดีหรือไม่ดีดีกับเราใช่ไหมคะ
0: ก็ราชการเขาจะเอายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นจะขึ้นค่าแรงก็ขึ้นตามสเต็ป
1: คือดีกับคนที่อยู่ด้วยใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยดิฉันก็อ่านข่าวคุณพนัสไทยล้วนใน Facebook แต่แล้วมันก็แล้วก็จะมีคนเข้ามาเขียนว่าจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมแล้วก็มีคนเข้าไปกดไลค์เยอะมากเลยค่ะอ๋อคนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบพวกแรงงานฝั่งที่อยู่กับรัฐบาลใช่ไหมคะใช่ละพอเดียวก็บอกจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมก็ขออะไรอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็ประกาศมีมติแล้วเขาจะส่งทีมลงแข่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ไปสู้กัน
1: พี่สาวของคุณธนาธรก็ลงนะคะ
0: อันนั้นก็จะลงฝ่ายนายจ้างเป็นนำทีมฝ่ายนายจ้าง
1: ก็ลงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ดีนะ
0: สู้กับทางสมาคมนายจ้างนะสมาคมนายจ้างก็จะมีเขาอยู่ก็ดีทำให้การเลือกตั้งมันก็ดูคึกคักขึ้นนะคนที่ได้ถ้ามีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็จะได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงผู้ประกันตนเขามากกว่าก็ผู้ประกันตนก็ไม่ค่อย
1: มากกว่าให้เป็นเหมือนเดิมไม่มีการตั้งคำถาม
0: แล้วก็ผูกขาดกันมันจะไปดีไปร้ายยังไงก็ไม่รู้ได้ถามว่าประกันสังคมมันมีพัฒนาการมันก็มีแต่ว่าการลงทุนการใช้เงินที่มันผิดพลาดอะไรไปมันก็มี
1: มา
0: ซื้อตึกสกายไนไปดูดีอะไรแล้วก็เห็นอยู่มันก็มีอะไรที่ผิดพลาด
1: ซื้อที่บางแปลงทำสำนักงานมันน่าจะซื้อได้ดีกว่านี้ได้ราคาที่ดีกว่านี
0: ้ค่ะการตรวจสอบเรื่องอะไรต่างๆถ้ามันเข้มข้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ
1: ค่ะมันดีในลักษณะที่ทำให้มีประโยชน์กับผู้ที่เอาประกันมากขึ้นแต่ถามว่ามันควรจะดีกว่านี้ไหมดิฉันว่ามันควรจะดีกว่านี้มีคนไปเปิดทรัพย์สินของรัชนกที่เมื่อกี้ที่เอ็นบอกว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าบาทเนี่ยจาก5ล้าน9ใช่ไหมคะเป็น7ล้าน1เขามีเงินฝากเพิ่มล้าน4ค่ะแล้วก็ไปยืมเงินผู้ช่วยมา 400,000 ด้วยมีนี่อ่ะมีผู้ช่วยสสยืมเงินผู้ช่วยสสมา 400,000 ยืมกี่คนเนี่ยผู้ช่วยสสมีตั้ง8คนตกลงเงียบไปแล้วนะคะที่บอกว่าผู้ช่วยมีจำนวนตั้ง8คนน่ะให้ลดซะหน่อยอ่ะประหยัดก็ประมาณได้เยอะหมอวรงค์ก็เงียบไปละแล้วตกลงข้าวก็รับประทานกันปกติแล้วมั้งคะสสสวค่ะ
0: ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าว่าสรุปว่ายังไง
1: ก็เห็นฮือฮาตั้งกรรมการอยู่พักนึงแล้วเงียบไปละตกลงก็ผู้ช่วยสสก็เหมือนเดิมพวกเราแล้วก็ภัตตาหารเพนก็ไปกินกันตามปกติแล้วค่ะ
0: ก็หลายอย่าง
1: ทำมาแล้ว
0: ไอการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเป็นเพียงอีเวนต์ไง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้แบบเป็นการแก้ไขในเชิงระบบหรือว่าโครงสร้าง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีนะครับกับมหานครรอบทิศนะครับกับผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
3: ครับดิเจด้งครับจามอนกิจสวภาคครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีน้องด้งอีกครั้งนะครับ
3: ครับอยู่กันถึง2ทุ่มยาวๆไปนะครับช่วงนี
2: ้ทักทายคุณผู้ฟังด้วย
3: สัญญาณทั่วประเทศด้วยเน
2: า
3: ะ
2: พี่กัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอยน้องด้งเช่นเดียวกับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับนะฮะมีหลายท่านทักทายแล้วนะด้งพี่พี่มีมี่นี่ขอเพลงเข้ามา

0: สวัสดีครับนี่พี่ใหญ่ออสพี่นงรักนี่นะครับสวัสดีนะครับผมพี่ประกิตสวัสดีครับพี่ส่งเสืออบสวัสดีด้วยพี่แก้วมณีพี่ธนากรพี่สมจิตพี่สอนพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีนะครับ
1: ครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับ
0: เอาโดงเราไม่ได้เจอกันเลยถามว่างวดที่แล้วนี่ถูกกระเป๋าตังค์บ้างไหม
1: งวดที่แล้ว
0: ข้างบนออก184ข้างล่าง48
1: โอ้ก็ซื้อ47ตามซื้อ47ไงพี
0: ่พี่จำได้ด้งโพสต์ว่า47หมดใช่ไหมแต่ด้งได้ทันถูกไหม
1: ตอนเช้ามีประกาศเนาะก็รีบแจ้งทุกคนไง
0: แล้วพี
1: ่กด47ไม่ได้นึกถึงเลขอื่น
0: แล้วพี่ก็บอกด้งว่าพี่ไม่มี47จะกด48 48ไม่มีไปกด49จ้าโอ้ก็ไม่เลยไม่โดนใช่ไหมด้ง
1: ก็เลยยังไม่โดนพี่เดี๋ยววันนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม
0: ่เอาแล้วมีเลขยัง
1: เอาใหม่ยังฮะยังเลย
0: มีเวลายังมีเวลามีเวลาไปนอนฝันนะครับ
1: เออนะ
0: ครับเริ่มกันเลยครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: อันดับ10ไปดูเรื่องนี้ฮะวันนี้เขามีการส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทย6ตัวให้กับเวียดนามโดยที่ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าสวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งกำกับดูแลโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้จัดพิธีส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทยชุดที่2จำนวน6ตัวประกอบด้วยตัวผู้2ตัวตัวเมีย4ตัวซึ่งเป็นนกที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงในสวนสัตว์นครราชสีมาอายุระหว่าง 8-9 เดือนนะคุณผู้ฟังให้แก่คณะเจ้าที่จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีท่านเอกอัครทูตของเวียดนามเนี่ยประจำไทยเนี่ยนะฮะเดินทางมาร่วมมอบรับมอบด้วยตัวเองท่ามกลางความร่วมมือด้านการรักสัตว์ป่าระหว่าง2ประเทศโอ้ตัวใหญ่นกกระเรียนซึ่งการส่งมอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทยซึ่งทั้ง2ประเทศได้ลงนามความร่วมมือกันเนื่องจากนกกระเรียนเวียดนามเนี่ยในเวียดนามเนี่ยมีจำนวนลดลงอย่างมากจนอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติก็เลยประสานขอรับการสนับสนุนจากไทยเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประชากรสัตว์ชนิดนี้ซึ่งคณะทำงานก็มีการปรับรูปแบบพิธีการส่งมอบแล้วก็พิธีและบันทึกภาพผู้บริหารตั้งแต่ต้นทางคือที่สวนสัตว์นครราชสีมาแล้วขั้นตอนการขนส่งผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อจะให้ตัวนกเนี่ยอยู่ในภาชะเขาเรียกว่าอะไรไอ้กล่องที่ใส่ไปน้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเนาะก็เดินทางออกจากไทยตอน 3:00 คืนนี้นะฮะก็จะถึงก็พรุ่งนี้แหละเวียดนามบินไม่ไกลใช่ซึ่งได้มีการหาลือระหว่างเวียดนามด้วยนะในและก็องค์การสวนสัตว์ของไทยเนี่ยเกี่ยวกับการกับแผนของการส่งมอบนกกระเรียนไทยเพิ่มเติมรวม12ตัวด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามแล้วก็ซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนกกระเรียนเป็นสำคัญโอ้นกกระเรียนไทยได้ไปขยายพันธุ์ที่เวียดนามนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: มาดูเรื่องราวนะครับที่จังหวัดเลยนะฮะบางทีเนี่ยนะญาติมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดทะเลาะกันได้นะบ้านนี้เขาน้องเมียนะครับเอาน้องเมียมาอยู่ที่บ้าน
0: oh.
1: นะฮะก็ปรากฏว่าน้องเมียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนชอบเปิดเพลงเสียงดังผู้ชายนะน้องเมียนี่เป็นผู้ชาย พี่เขยก็อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีก็จะนอนจะอะไรอย่างนี้เนาะน้องเมียก็เปิดเพลงดังทีนี้ก็มีปากเสียงกันนะครับทะเลาะกันนะฝั่งน้องเมียเนี่ยเอามีดมาจะไล่ฟันพี่เขยพี่เขยก็ไหวตัวทันคว้าปืนมารออยู่แล้วเองฟันข้ายิงนะแล้วก็ยิงจริงๆครับโอ้โหน้องเมียเสียชีวิตเลยฮะนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายยุชนนะฮะอายุ47ปีนะครับก็ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านนี่แหละนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุนะครับคือนายสมบัติแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับจากการสอบถามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าน้องเมียมาอยู่เนี่ยเสพทั้งกัญชาเสพยาบ้าเวลามันเมามันเปิดเพลงน่ารำคาญเคยเตือนไปแล้วเคยต่อว่าไปแล้วก็มาเถียงล่าสุดเนี่ยถึงขนาดจะเอามีดมาฟันตน

0: ครับจังหวะที่มันหันหลังก็เลยเอาปืนลูกซองยิงเขาเลย
1: โอ้โหโหดจัง
0: แล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ นะครับคนที่เป็นภรรยานะก็ถือว่าเป็นทั้งภรรยาแล้วก็เป็นน้องสาวนะแล้วพี่สาวเลยของคนตายนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าโหไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่น่าเกิดขึ้นเลยอ่ะนะครับที่จะต้องมาถูกพี่เขยยิงตายแบบนี้นะฮะก็ครอบครัวก็เสียใจทั้งหมดนะครับแต่ก็เข้าใจว่าทั้งคู่ก็อารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่นะฮะตำรวจก็ต้องดำเนินคดีไปนี่นะครับเป็นอุทาหรณ์นะอยู่บ้านเดียวกันนะค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8วันนี้ท่านพลตำรวจไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรรมครับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพี่โม่งนี่เลยฮะพี่โม่งท่านพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศนะฮะผู้บังคับการสท.4ก็แล้วก็นำลูกน้อยสังกัดให้การต้อนรับแล้วก็ฝึกยุทธวิธีแล้วก็รับนโยบายจากท่านไตรงเนาะซึ่งท่านก็ได้ให้นโยบายบอกว่าตำรวจไซเบอร์4เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญของตร.ในการดูแลประชาชนทางภาคเหนือเป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆทั้งการป้องกันปราบปรามการนำเงินกลับคืนสู่ผู้เสียหายตามโครงการ Money Cashback ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็ดำเนินการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งก็วันนี้ท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะเป็นโฆษกตร.นะท่านไตรลงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของจริยธรรมแล้วก็กำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสุขภาวะสภาพจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้สำคัญเพราะว่าหลายๆครั้งก็จะมีข่าวตำรวจฆ่าตัวตายคุณผู้ฟังก็ต้องดำเนินการอย่างดีแล้วก็มีการมอบเงินจำนวน 900,000 บาทคืนแก่ผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไปซึ่งเหยื่อรายนี้เป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งสูงวัยได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าที่รัฐเริ่มจากว่ามีพัสดุทางราชการส่งถึงผู้เสียหายต่อมาก็มีบุคคลอื่นติดต่อซ้ำอ้างว่าเป็นเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารกลุ่มคนร้ายก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ชักชวนผู้เสียหายเปิดใช้งานโมบายแบงกิ้งจากนั้นก็หลอกสอบถามข้อมูลทรัพย์สินและอ้างว่าดำเนินการคุ้มครองเงินฝากให้ผู้เสียหายก่อนชักชวนให้ผู้เสียหายเนี่ยขายสลากออมสินและนำเงินเข้าบัญชีธนาคารจากนั้นก็เหมือนกับหลอกแหละคุณผู้ฟังฮะเอาเงินที่ขายสลากไปเบ็ดเสร็จก็ 900,000
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: มาดูปัญหาคลาสสิกนะครับเรื่องของ ขออภัยเรื่องของในหมู่บ้านนะครับนี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับทำเป็นอู่แท็กซี่แต่เดี๋ยวลองฟังเหตุผลท่อนนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาอยู่ก่อนเลยนะมาอยู่ก่อนแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านร้างเลยตอนนั้นน่ะตอนที่มาอยู่นะเขาก็ซื้อบ้านนะครับแล้วก็ทุบเขาบอกว่าทุบส่วนที่เป็นบ้านร้างเนี่ยทิ้งเลยนะเพื่อทำมาเป็นลานจอดนะครับจนทุกวันนี้เริ่มมีเพื่อนบ้านเริ่มมีอะไรเข้ามาอยู่ทุกคนก็เริ่มรู้สึกรำคาญเพราะว่าพอทำบริษัทแท็กซี่เนี่ยแน่นอนว่ามันโหนี่ไม่ได้มีรถแบบ2คันบ้านละ2คันหรอกนะฮะรถแท็กซี่ก็มาจอดเต็มเลยนะครับนี่ครับวันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีฮะถ้าเป็นคุณผู้ฟังถ้าเป็นพี่บอยจะทำยังไงนะครับโอ้โหข้างบ้านเนี่ยเปิดบริษัทแท็กซี
1: ่
0: วันมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกจอดตามไหลทางจอดตามหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนแบบสร้างวุ่นวายทำให้เขาเข้าออกลำบากละเท่านั้นไม่พอแท็กซี่ก็สูบบุหรี
1: ่
0: ก่อนครับสูบบุหรี่เอารถมาส่งคืนสูบบุหรี
1: ่
0: บางคนหนักถึงขนาดฉี่ริมถนนฉี่ริมกำแพงเอารถมาคืนแล้วฉี่อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ฉี่นอกบ้านนะไม่ได้ไปฉี่ในบ้านนะนะครับเนี่ยทำให้คนในหมู่บ้านเขาเลยบอกโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวนะครับก็ได้มีการร้องเรียนนะครับร้องเรียนกับไปยังทางนิติของ

0: ของหมู่บ้านละนะฮะทีนี้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทแท็กซี่เนี่ยนะฮะเขาก็ขอความเป็นธรรมเหมือนกันเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นตั้งแต่ปี59ก็10ปีแล้วนะตอนมาซื้อเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนบ้านร้างแล้วทุบบ้านเดี่ยวทิ้งเลยทำเป็นลานจอดรถเปิดบริษัทแท็กซี่จ่ายภาษีถูกต้องทุกอย่างนะครับช่วงโควิดมีแท็กซี่เข้ามาเยอะตอนนั้นน่ะยอมรับเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยแท็กซี่จอดเต็มไปหมดเลยช่วงโควิดเนี่ยนะจนหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็รถมันก็หมุนเวียนเข้าหมุนเวียนออกมันไม่ได้มาจอดขวางตลอด
1: เ
0: พราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาได้แต่อย่างเดียวคือกราบขอโทษกราบขอโทษคนในหมู่บ้านถ้าเกิดว่าทำให้เดือดร้อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปหาที่เช่าจอดรถแล้วก็เดี๋ยวจะฝากบอกคนขับแท็กซี่ของบริษัทเขาว่าอย่ามายืนปัสสาวะอย่ามาสูบบุหรี
1: ่
0: ในหมู่บ้านเดี๋ยวจะแก้ไขให้หมด
1: ก็ดีถ้าอย่างนี้ก็ดีอย่างน้อยก็ไม่ได้ดื้อแพ้งหรือว่าเถียงข้างๆอะไรก็ได้เถียงแบบเอาสีข้างไถไปหนูไหมถ้าพลาดถ้าผิดก็พร้อมแก้ไขเพื่อส่วนรวม
0: นี่ก็ต้องถือว่าเขาก็แฟร์นะ
1: ใช่
0: ไปหาเช่าที่จอดรถใหม
1: ่
0: เนาะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้ท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกว่าทางกองทัพบกขอยืนยันเจตนาลมอันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยชายแดนทั่วไปขออภัยฮะหรือว่า GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปี68เป็นกรอบดำเนินงานหลักแล้วก็เพื่อดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่เกิดเขาบอกเงื่อนไขที่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันแม้ยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกชุดประสานงานของหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเข้าใจร่วมกันได้และก็ยังไม่ปรากฏพฤติกรรมยั่วยุทั้งในพื้นที่ชายแดนและก็บนสื่อสังคมออนไลน์ในส่วนของแนวทางของกองทัพที่จะปฏิบัติเนี่ยนะก็ท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างเคร่งครัดเนี่ยตามแนวทางของท่านโดยมุ่งเน้นการเพิ่มเข้มพาความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตรวจการเสริมสร้างความมั่นคงในที่มั่นปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและระบบขนส่งกำลังบำรุงตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดแนวชายแดนให้คือให้ความสำคัญความปลอดภัยของชาวบ้านนี่นะฮะก็ถือว่าตอนนี้โดยรวมก็มีการประเมินทุกมิติคาดว่ายังคงมีการทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจะเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยก็คือทรงเดิมๆว่ากันเถอะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบาย

0: ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: อันดับ5ครับน้องโด้งเชิญครับผม
6: ครับผมที่มุกดาหารนะครับพี่เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะโดนขโมยขึ้นแล้วขึ้นอีกจนไม่รู้จะทำยังไงก็เลย
5: อ่อนใจนะเ
6: จ้า
5: ของบ้าน
6: เหมือนที่เราเคยทำข่าวกันที่อ่อนใจต้องติดป้ายเลยฮะติดป้ายขอร้องโจรไม่รู้ว่าพี่โจรจะผ่านมาอ่านไหมข้อความติดไว้เป็นแบบโอ้โหบิลบอร์ดหน้าบ้านเลยนะฮะหยุดเธอโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้ว นะครับโอ้นี่คือความอัดอั้นตันใจของเจ้าของบ้านนะครับถ้าเราถ้าเป็นโจรเห็นอย่างนี้มันจะยังไงพี่มันจะรู้สึกรู้สาไหมพี
5: ่โอ้ก็โจรอ่ะนะ
6: มันจะอ๋อเหรอโอ้ไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วจริงเหรองั้นเราเปลี่ยนบ้านดีกว่าเออนะฮะก็อาจจะต้องทำอย่างอื่นควบคู่เนาะอย่างเช่นติดวงจรโปรงวงจรปิดอะไรไปด้วยนะนะครับก็วันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่บ้านหลังนี้นะครับหลังจากที่เจอป้ายว่าเฮ้ยพี่เขาเจออะไรมาบ้างนะฮะก็เป็นบ้านขนาดใหญ่สองชั้นเจ้าของบ้านชื่อพี่อัครวัฒน์นะครับอยู่ที่มุกดาหารนี่แหละนะครับอยู่ริมถนนเลยนะบ้านอยู่ริมถนนสายมุกดาหารคำชะอีนะฮะก็เขาบอกว่าช่วงที่เขามาอยู่เนี่ย3ปีเนี่ยนะครับโจรเนี่ยมาเรื่อยๆแรกๆเนี่ยเริ่มจากเอาแอร์เอาคอมแอร์ไปก่อนที่อยู่ข้างนอกนะเขาก็เลยต้องป้องกันด้วยวิธีการล็อกประตูบ้านให้แน่นหนาปรากฏครั้งที่2โจรก็เหิมเกรมขึ้นเริ่มทุบกระจกเข้าไปในบ้านนะฮะเท่านั้นยังไม่พอเอาพวกสายไฟทองลงทองเหลืองนะครับเอาให้หมดเลยเจาะฝ้าเพดานก็มีนะครับเจาะฝ้าเพดานขึ้นไปเอาเสาเอาสายไฟอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งปีนี้ล่าสุดครับ21มิถุนายนทุบกระจกเอาบานกระจกอลูมิเนียมนะครับเอาไปขายหมดเลยนะพวกความเสียหายเนี่ยหลายแสนบาทแล้วนะที่โดนขโมยไปเนี่ยนะ
5: ครับ
6: โอ้โหแจ้งตำรวจแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นจะตามจับตัวคนร้ายได้เลย
5: ต้องใช้เวลา
6: ก็เลยตัดสินใจขึ้นป้ายเลยนะครับโอ้ขึ้นป้ายบอกคุณโจรซะว่าหยุดเถอะโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วนะครับก็พี่ๆตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับนี่ชาวบ้านต้องขอร้องโจรแล้วครับพี่ๆไม่ขอร้องตำรวจแล้วขอร้องโจรแล้วครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: อันดับ4ไปดูเรื่องนี้กันบ้างวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อวันที่22มิถุนายนก็คือวันนี้บอกว่านายโบลิงกัมประธานคณะเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Air Asia แถลงบอกว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยนะหลังการลงนามข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้นำมาซึ่งข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมการบินโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยลดลงอย่างมากจากระดับสูงในเดือนมีนาคมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินในสิงคโปร์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ112ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่า 3,681 บาทในวันศุกร์ที่19มิถุนายนหลังลดลงจากเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวก็ราคาดังกล่าวเนี่ยสูงกว่าราคาก่อนเกิดความขัดแย้งประมาณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่าราว 2,629 บาทแต่ก็ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาสูงสุดเมื่อวันที่30มีนาคมคือตอนนั้นอยู่ที่242ดอลลาร์สหรัฐหรือราว

0: 7,954 บาทเออคุณลิงกรรมเลยบอกว่าเราจะปรับลดราคาค่าโดยสารและสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยจะมีการประเมินเมื่อราคาน้ำมันลดลงนี่แอร์เอเชียเตรียมลดราคาซึ่ง Air Asia X คาดว่าจะสามารถให้บริการได้เต็มกำลังภายในเดือนสิงหาคมแม้คุณลิงกรรมจะบอกว่าเส้นทางบินที่ขาดทุนจะไม่มีความต้องการจะไม่กลับมาให้บริการอีกเออก็ยังปิดนะแต่ว่าเชื่อว่าจะลดราคาได้ถ้าน้ำมันลดลงต่อเนื่องแบบนี้
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: เวลาโทรไปแจ้ง191แล้วใหญ่อย่างนี้นะครับพี่เขาบอกวุ่นทั้งอำเภอครับวันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยมันมีคนเมานะครับโทรไปที่กู้ภัยบอกว่าเจอศพถูกยิงนอนตายอยู่ในรถครับ อยู่ที่ปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะตอนโทรไปแจ้งแล้วพี่บอกว่าเลือดอาบเต็มเก๋งเลยครับในรถเก๋งเนี่ยเต็มเลยกู้ภัยก็รีบมาเลยครับประสานตำรวจมาในที่เกิดเหตุเลยครับตำรวจก็แจ้งพอถอมาสิครับมีคนยิงกันตายเข้ามากันใหญ่เลยนะฮะพอมาถึงรถคันที่เกิดเหตุจอดอยู่จริงๆแล้วตำรวจเริ่มใส่ถุงมือแล้วพี่บอยใช่ไหมพอถอใส่ถุงมือเอาเชือกกั้นล้อมรถแค่นั้นละห้ามบุคคลเข้าใกล้ไทยมุงเริ่มมาแล้วนะฮะระหว่างตอนนั้นตำรวจเปิดประตูเข้าไปครับปั๊บปรากฏว่าคนที่นอนอยู่ในรถครับลุกขึ้นมาด้วยอาการตกใจเจ้าหน้าที่ก็ตกใจสิครับเอ้าไหนผู้แจ้งว่าโดนยิงตายเขาบอกตายเลยครับผมเมาหลับครับผมเมาแล้วผมนอนอยู่ในรถใครบอกผมตายครับเอออ้าวแล้วตำรวจก็เลยต้องไปไล่บี้ย้อนกลับไปทางคนที่โทรมาแจ้งนะครับว่าแล้วตอนโทรมาแจ้งบอกโดนยิงตายไหนโทรกลับไปหาไอ้คนแจ้งสินะครับโทรกลับไปฮะไอ้คนแจ้งเนี่ยนะฮะโอ้โหก็ไม่ใช่ไปใครครับอยู่แถวๆนั้นแหละพี
0: ่
2: เดินออกมาหาตำรวจในสภาพเมาเหมือนกัน
0: โอ้โห
2: เดินออกมาเนี่ยยังบอกว่าผมเห็นกับตาเลยครับไอ้นี่มันโดนยิงตายเลือดสาดไปทั้งตัวเลยผมบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อเขาตายแล้วจริงครับตำรวจบอกตายที่ไหนแล้วเขาลุกขึ้นมาเนี่ยนะฮะตำรวจว่าเรื่องนี้สติดีป่ะเนี่ยอ๋อผมก็เมาอยู่เหมือนกันครับผมก็เมาครับตอนผมเห็นเขาก็โดนยิงเนี่ยผมก็เมาอยู่ครับปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องตลกไปครับเจ้าหน้าที่ก็เลยโอ้โหสรุปเมาทั้งคู่ไอ้คนเมาแรกดันโทรไป191บอกไอ้คนเมาที่สองเนี่ยมันตายนอนตายแล้วที่ไหนได้มันแค่เมาโอ้นี่ฮะเขาบอกเรื่องราวเนี่ยนะมีดีอยู่อย่างเดียวเลยสองคนนี้ดีอยู่อย่างเดียวคือมันเมาแล้วมันไม่ขับแต่ที่เหลือเนี่ยผิดหมดเลย
0: แก
2: ที่เหลือเนี่ยปวดทั้งตลาดเลยโอ้ทุกภาคส่วนเลยวุ่นวายกับเหตุการณ์วันนี้นะครับนี่ฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องขำๆของคนระยองไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควรนะพี่นั้น191ในโทรไปเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมจริงๆนะ
0: ใช่ไม่ได้มีความผิดด้วยนะให้ข้อมูล
2: แต่เขาเมาอ่ะเขาขอโทษได้ไหมเขาเมาถือว่าให้อภัยได้ไหม
0: ไม่เกี่ยวนะครับซ้ำสองเลยเมาแล้วยังทำตัวอันธพาลละลานเอาจริง
2: ๆครับผมดูนะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: ช่วงแรกโด่งเล่าเรื่องของค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินค่าไฟตามบ้านเรือนประชาชนโดยท่านเอกนัทคุณขิงก็จะหาวิธีการแยกออกมาให้ได้ใช่ไหมวันนี้มีอีกมุมหนึ่งวันที่รัฐสภาวันนี้คุณพรเพิ่มทองศรีสวในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภาก็แถลงข่าวเรื่องต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงว่าสืบเนื่องจากค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันเนี่ยไม่รับคือไม่ได้ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีต้นทุนแฝงจากนโยบายของภาครัฐและโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่สะสมมาเป็นเวลานานซึ่งถูกผลักภาระมารวมในค่าไฟของประชาชนจากการศึกษาของกรรมธิการพลังงานพบว่าค่าไฟเฉลี่ยอยู่ประมาณ 4.18 บาทต่อหน่วยที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันแต่มีต้นทุนแฝงอยู่ประมาณนี่โด่งไม่น้อยนะ 50-90 สตางค์ต่อหน่วยเกือบบาทอ่ะ
2: โอ้โห
0: 50-90 สตางค์ต่อหน่วยอ่ะ100สตางค์ก็1บาทถูกไหมหรือคิดเป็น 12-22% ของค่าไฟทั้งหมดโอ้โห 12-22% โดยต้นทุนแฝงสำคัญ10ประการประกอบด้วยค่าความ

0: องจ่ายโรงไฟฟ้าและกำลังผลิตสำรองส่วนเกินเป็นภาระสูงสุดคิดเป็นประมาณ 30-50 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่ายหรือ take or pay ที่ภาครัฐทำไว้กับโรงไฟฟ้าเอกชนส่งผลให้ต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายเป็นค่าความพร้อมจ่ายแม้ไม่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจริงและทำให้ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสูงกว่าความเป็นจริงนึกออกป่ะคือไม่ผลิตก็ต้องจ่ายเหมือนกับว่าให้เขาพร้อมที่จะผลิตถ้ามีปัญหาหลักก็ต้องไปผลิตให้เราเออคุณเพิ่มพรบอกว่า2เนี่ยมาจากภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นประมาณ 15-25 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอดีตที่ใช้เงินสนับสนุนในอัตราสูงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรอรับพลังงานหมุนเวียน3เป็นค่าไฟสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มคิดเป็นประมาณ 5-10 สตางค์ต่อหน่วยนี่เขาแจกแจงเลยนะประกอบด้วยค่าไฟถนนค่าไฟทางหลวงระบบสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟบางกลุ่มเออซึ่งปัจจุบันถูกนำมารวมอยู่ในต้นทุนค่าไฟของผู้ใช้ฟ้าทุกประเภทด้วยโอ้ my god 4 มาจากภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตที่เป็นประมาณ 10-20 สตางค์ต่อหน่วยโอ้อันนี้ไม่รวมอยู่ที่ใช่ไหมไอ้พวกแบบว่าสวัสดิการของหน่วยงานนั้นๆๆน่ะที่เขาต้องได้ใช้ฟรีอ่ะ
1: อ
0: ยู่ได้ไหมเนี่ยเออน่าคิดเนาะโอ้ผมจะพูดว่าไงอ่ะสุดๆไหม
1: อันนี้เขาก็เริ่มชี้แจงแล้วใช่ไหม
0: ใช่คือคณะกรรมการเขาไปศึกษามาแล้วเจอแล้วว่ามันมาจากอะไรบ้างค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินตามบ้านเราอ่ะค่าไฟทางไฟถนนก็ยังน้อยนะโลกแต่มันมีอื่นๆโอ้โหยุบยับเลยหนักสุดคือนี่แหละไอ้ค่าจ่ายไม่ผลิตก็จ่ายอ่ะค่าเตรียมพร้อมของโรงผลิตอ่ะนั่นแหละครับ
1: เนาะเออเราไม่เคยรู้เลยนะฮะคนไทยไม่เคยรู้หรือว่าไอ้คำว่าค่าไฟก็คือเราใช้เท่าไหร่ที่บ้านแล้วก็จ่ายเท่านั้น
0: เออเรานึกว่าเราใช้ของเราไง
1: เออแต่ในกระบวนการที่เขามาคิดเราเนี่ยมันมีอะไรรวมมาแล้วนะ
0: ถูกต้องมันแล้วมันดูยากอะค่าไฟแบบนั้นเราโอ้โหมันยุบยิบไปหมดเลยเนาะอ่ะน้องโด่งหมดเวลานะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วเราลาคุณฟังนะโด่งนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและชมนะครับวันนี้บอกกับโด่งลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

0: ชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายคาทินดราลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบรกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเทพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลายมสไฮน์และฟาร์มโคนมชายโฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพและเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณรัสสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ

0: 2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนนกอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็โอ้โหวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับแป๊บเดียวแล้วเนาะโอ้เดือนมิถุนาก็จะผ่านไปละแป๊บเดียวนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามากันด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องอนัตอนัตการนะครับเห็นขอเพลงเข้ามาเพลงไหนก็ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่อรุณสวัสดีครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับผมแล้วก็ลุงต้อยนะครับพี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับพี่โต้งชัยสวัสดีครับแล้วก็สบายดีแม่ออมแม่ออมมาแล้วเอ้ยแม่ขออภัยฮะแม่น้อมสวัสดีแม่น้อมด้วยนะครับสวัสดีคุณเล็กยินด้วยนะฮะยินดีสวัสดีครับทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะรับฟังจากลำปางโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4 ทุ่มนะฮะขอเพลงเข้ามาได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาสวัสดีพี่ทิพาพรด้วยนะฮะขอเพลงกลางดาวของไรอันมาเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพูดได้อีกยายออดมาแล้วสวัสดียายออดนะครับผมขอบพระคุณยายออดครับสวัสดีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะฮะสวัสดีครับวันนี้วันพระขอเพลงแก้บนครับจัดไปฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยวันนี้หนุ่มหน้ามนนะฮะสวัสดีสปีเอ็กด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะพี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีพี่ดาวด้วยเด้อเดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนสวัสดีพ่อหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับผมแล้วก็สวัสดีพี่วันนี้ฮะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีน้องแชมป์จ้าทักทายน้องแชมป์ด้วยนะครับพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่สายทองมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาก็โหไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะฮะแต่ก็ยังเป็นหวัดกันอยู่นะตอนนี้เนาะสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับขอเพลงกลางดาวเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อวันนี้ขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่หนึ่งสายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงเข้ามานะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400ครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะครับ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเพราะๆกันเลยนะฮะผลงานเพลงจากน้องเพชรคทาวุฒินะครับผลงานเพลงอะไรนะกุหลาบนอกวาเลนไทน์นี่ทุกคนนะทุกคนเคยฟังป่ะเนี่ยเคยฟังอยู่แล้วแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากวันนี้มี FC หรือเปล่ามี FC มั้ยเอ่ยยังไม่มีFC ไปไหนเนี่ยเห็นขอเพลงนี้กันเข้ามานะครับเปิดให้ฟังแล้วนะจ๊ะสำหรับผลงานเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับผม
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารไม้ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโลสวัสดีครับ
2: ครับผมเปิ้ลนางทองครับ
0: สวัสดีพี่เปิ้ลครับผมสบายดีนะพี่เปิ้ลนะ
2: สบายดีครับ
0: เป็นไงฮะอ่างทองตอนนี้อากาศดีไหมเน
2: า
0: ะ
2: อังคาวอากาศเย็นดีจังเลยครับ
0: ตอนนี้กำลังดีเนาะพี่เปิ้ลเนาะ
2: ครับ
0: พี่เปิ้ลครับวันนี้โทรเข้ามาน้ำใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: อยากฟังเพลงของน้องดีเจบอสนะ
0: ครับได้เลยผมงานเพลงตีสามใช่ไหมเอ่ย
2: ตีสามครับ
0: เพลงนี้พี่เปิ้ลพิเศษให้ใครบ้างครับพ
2: ี่พิเศษกับน้องบอสและก็น้องโคโปรแกรมหลังไม้ได้ครับและก็ไฟเพลง95ครับ
0: ได้เลยครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: คร
0: ับ พี่ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอาละครับสายหน้าใหม่จากพี่เปิ้ลอ่างทองนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงตีสามของดีเจเองนะฮะโอ้โหเพลงนี้เพราะนะทุกคนพิเศษให้ดีเจด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็โคโปรแกรมด้วยแล้วก็ FC 95ทุกคนนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: มาพอพี่พอน้องมาเจอแม่แม่มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้ 20:40 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายน้องฟ้าด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมง2เดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะจ๊ะยานาสวัสดีครับสวัสดียานาด้วยนะครับเมื่อเช้านี้เช้าไปหน่อยนะเมื่อเช้าพี่ดาวกินข้าวหรือยังเนี่ยพี่ดาวเนี่ยคุณยายบอกว่าขอบคุณดีเจเจ้าที่เปิดให้ยินดีหลายๆครับขอเพลงเขามาเลยครับพี่น้องอยากฟังเพลงไหนกะขอเขามาสวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับขอเพลงใครคือคนที่ใช่เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะฮะพี่มนพสวัสดีครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะไรเดอร์รังสิตของเราฝนตกหรือเปล่าเนาะตอนนี้ฝนนี่ตกบ่อยๆตกบ่อยมากนะฮะขอโทษจ้าที่ทักมาให้รำคาญจ้าเอ้าเนี่ยอะไรนอกป่ะเนี่ยใจเย็นๆเด้อไปลงสตอรี่หนีพี่บอสอีกแล้วเหรอน้องฟ้าหนีกันอีกแล้วเสียเปียกได้ฟังแล้วเนาะเปิดไปแล้วเสียเปียกสวัสดีพี่ลำดวนนะครับผมนะฮะก็เรื่อยๆก็แล้วกันวันนี้นะกับพวกเรานะสวัสดีพี่ออยด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดียายออดด้วยนะครับผมเอาล่ะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: างการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้าร
5: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15โดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละครับผม20:44 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับเอาละวันนี้หนุ่มหน้ามนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทครับรวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนฮะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลฮะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดฮะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม2,600,000 บาทครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองฮะขั้นตอนก็ไม่ยากฮะขั้นตอนง่ายๆเลยครับอันดับแรกก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับแล้วก็ซื้อบัตร mcot super fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan นะฮะราคา20บาทนะฮะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะจ๊ะสุดคุ้มนะฮะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ฮะราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะฮะโหต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลนะลุ้นรับของรางวัลนะต้องบอกก่อนว่า2ล้านเลยนะ2ล้าน6แสนเลยนะของรางวัลสำหรับภารกิจลุ้นรับรางวัลได้แก่มีดังนี้ฮะโอ้โหรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฮะโอ้โหต้องบอกว่า MVP เลย EV ไฟฟ้าซะด้วยนะฮะฟาร์ดินสันMVEP นะแล้วก็ซุปเปอร์แวนนะฮะมูลค่ารวม1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลครับ2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินแบงคอกใครที่อยากแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเชิญได้เลยนะฮะต้องบอกว่าภายในประเทศด้วยนะฮะจำนวนจำกัด24รางวัล นะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ของรางวัลเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับMcot Super Fan นะครับผม

เอาละครับในช่วงของพชรวิทย์ฮิตติดหัวใจนะครับเดินทางเข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันกำลังคนที่สู้ชีวิตอยู่นะฮะหรือใครที่อาจจะได้กำลังใจนะครับเพลงนี้พิเศษสำหรับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่สองฮะในช่วงของปาเลตเพลงฮิตสี่ภาคนะครับผมหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไม้หนึ่งสายนะฮะสำหรับพี่วิคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2นะครับ

0: ณะนี้เวลา 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 น.

ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนาธนากุลกระทรวงต่างประเทศแจงประนอมอันคลอสไม่ใช่การขึ้นศาลไม่มีแพ้ชนะไร้การเมืองแทรกกระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวเรื่องไทยตอบรับเข้ากระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันคลอสโดยนางมรตีณลิดาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันที่19มิถุนายนฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการอันคลอสเนื้อหามี3ประเด็นได้แก่ฝ่ายไทยแจ้งย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้เป็นเพียงเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในกระบวนการอันคลอสได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตเป็นรองตัวแทนการแจ้งชื่อผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยเป็นฝ่ายเลือกได้แก่อัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้และรูดิเกอร์วอลฟบลูมชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากผู้ประนอมทั้งสองฝ่ายแล้วจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมและจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมในการจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอ

0: แนะที่ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปประเด็นสำคัญคือการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลไม่ใช่คำพิพากษาหรือเป็นประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มั่นใจได้ว่าผู้ประนอมไม่สามารถเอาการเมืองเข้ามายุ่งได้สบิดาปลื้มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยกโขนโนราระบำชุดไทยพระราชนิยมบุกยุโรปนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภายใต้ภารกิจตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมพ.ศ. 2566ถึง2570ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากลและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศล่าสุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญประเทศไทยในการสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาร่วมเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยณ นครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่าง 19-21 มิถุนายนภายใต้โครงการสงกรานต์ไทยเรื่องลือไกลไปต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2569สำหรับการจัดงานปีนี้ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการแสดงเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกได้แก่โขนโนราและประเพณีสงกรานต์ผ่านกระบวนแห่และการส่งน้ำพระถ่ายทอดสู่สายตาประชาคมโลกอย่างสง่างามพร้อมจัดแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยมนาฏศิลป์และดนตรีไทยตลอดจนการแสดงสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทั้ง4ภูมิภาคซึ่งได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยที่อาศัยในยุโรปและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากผู้บังคับการจังหวัดนราธิวาสสั่งเด้งด่วน3ตำรวจสภ.บูเกตาเส้นปมคนร้ายลอบวางระเบิดใต้ท้องรถยนต์สายตรวจพังยับหน้ามัสยิดพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการเหตุผลสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและการบริหารราชการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุดสั่งการให้3นายตำรวจสภ.บุเกตาไปช่วยราชการณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสโดยให้ขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการพันตำรวจโทสุพลสุขสมบูรณ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.บุเกตามีผลตั้งแต่20มิถุนายนถึง30กันยายนหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำซ้อนในอนาคตเนื่องจากได้เกิดเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปซุกซ่อนไว้ใต้ท้องรถยนต์กระบะสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบุเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะจอดอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดบุเกตาก่อนจะกดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้ยานพาหนะของทางราชการได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหม แค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่เชียร์.mcot.net

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: ครับผมกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับ 21:08 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้เอาละสายหน้าไมค์ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบอสธีรพงษ์ครับ
3: สวัสดีพี่แก้วครับผม
4: ครับโทรจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
3: พิษณุโลกพี่แก้วอยู่อำเภอไหนครับเนี่ย
4: อำเภอวัดโบสถ์ครับ
3: อ๋อวัดโบสถ์วันนี้เอ้ยผมคุยกับพี่แก้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะสายหน้าใหม่
4: ครั้งแรกครับครั้งแรกครับ
3: โอ้วันนี้พี่แก้วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
4: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์ครับ
3: อ๋อรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดา
4: ใช่แล้วครับ
3: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่แก้วครับ
4: ให้ทุกคนที่ฟัง95ครับ
3: อ๋อได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะพี่แก้วนะ
4: คุณธีรพงษ์คุณบอสครับ
3: ครับผม
4: ขอประกาศขายอะไรนี่นึงได้ไหมพอดีผมไม่ได้ใช้
3: อ
4: ๋
3: อได้ได้ครับเนี่ยบอกได้บอกได้
4: คือพอดีผมมีกองชุดอยู่ชุดนึงยี่ห้อพาราเมาครับ
3: อ๋อ
4: แต่มันไม่ได้ใช้ตอนเนี้ยก็ขายราคาแบบสภาพใหม่เอี่ยมเลยอ๋
3: อได้ได้
4: 7,000 ต่อรองได้ขาย 7,000 ต่อรองได้กองชุดสภาพดีฮาร์ดแวร์ได้ครบทุกอย่างครับ
3: โอ้ได้เลยได้เลยได้เลยครับ
4: ถ้าสนใจติดต่อที่เบอร์0845752957นะครับ
3: โอ้ได้เลยครับได้เลย
4: ย้ำอีกครั้งนะครับ0845752957ครับ
3: โอเค
4: คือที่ขายเพราะอะไรเลยไหมพี่วอส
3: ครับ
4: คือบ้านผมมันเป็นบ้านไม้เวลาตี
3: อ๋อเสียงดัง
4: มันจะเทือนลงมาล่างมันไม่มีแบบมีปูนซับเสียงไงมันไม่มีตัวซับเสียงก็เลยต้องขายเนี่ย
3: อ๋อโอเคได้เลยได้เลยได้เลยพี่แก้เดี๋ยวผมก่อนวางสายผมรบกวนพี่แก้พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: ซุกกี้ชาบู
4: ซุกกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
4: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาหาร
3: ได้เลยครับพี่แก้วขอบคุณมากมากนะครับพี่แก้วจัดให้นะครับ
4: ขอบคุณมากครับ
3: ผม
4: สว
3: ัสดีครับเอาละฮะสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่แก้วนะฮะขอเพลงเข้ามาโอ้โหโอ้รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะของพี่ดีเจพิมดานะครับ FC ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคกันเลยนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงคลัมนั่นเองนะครับผมของแทนคนมะเสงมิวสิกนะครับก็สังกัดมะเสงมิวสิกครับคำร้องทำนองอาร์ตชวินนะฮะเรียบเรียงไก่กีตาร์นั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบคลัมภาษาอีสานบ้านเฮาพี่น้องผลงานเพลงใหม่นะฮะของคุณแทนคนนั่นเองนะครับผมก็ผลงานเพลงคลัมนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็วันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะยังเป็นหวัดอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยเศร้ามากเลยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อยากให้พี่ๆนะฮะดูแลเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายกันหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนมันวนกันอย่างเงี้ยยิ่งอากาศแบบเนี้ยเขาเรียกว่าภูมิร่างกายบางคนอาจจะแพ้อากาศได้นะฮะก็อย่างผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะฮะก็ขอบพระคุณมากๆครับที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับที่เข้ามาขอเพลงกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์ครับผมก็เข้ามาฟังเพลงเพราะๆสนุกสนานพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีเพลงเพราะๆนะครับพิเศษให้พี่ๆนอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนในวันนี้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ22:13โอ้ยทักทายกันนะคะต้นชั่วโมงนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะในช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะช่วงดึกๆแบบนี้นะคะหรือว่าเรียกอีกหนึ่งอย่างก็คือก่อนเข้านอนกันละกันเนาะนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนะคะยังไม่รีบนอนหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านกำลังเดินทางนะคะใช้รถใช้ถนนกำลังทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้พร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้แนะมาพูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนกันก่อนเลยนะคะเป็นเพลงบอกว่าหวานหวานค่ะคุณผู้ฟังจากศิลปินที่เสียงหวานหวานด้วยนะคะเริ่มต้นมากับคนเคยเห็นหน้านะคะดวงตาคงทองแล้วก็ต่อด้วยชายในอุดมคติฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็อีกหนึ่งหวานหวานนะคะน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไมทองคำนะคะกับทวงรักฝากลมนั่นเองนะคะโอ้โหเมื่อวานเราก็เจอกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะแต่ว่าก็ช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็มาฟังเพลงกันได้เพลินๆนะคะนะพูดถึงเมื่อวานก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยนะคะยังไม่ทราบนะคะคือตอนมีรายการเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะคุณผู้ฟังช่วงวันอาทิตย์5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นเพลงเก่าๆจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็ฝากเข้ามาติดตามได้นะจ๊ะโอเคนะคะอ้าววันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าบอกว่าอุ๊ยคิดถึงดีเจนะไม่ได้เจอกันก็นะคะโทรเข้ามาได้นะคะอยากฟังเพลงไหนฝากเข้ามาได้นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะรับสายหน้าไมค์1สายด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะตอนนี้สายรัวๆเลยนะคะเอาล่ะแน่อีกสักครู่หนึ่งมาว่ากันเนาะนะคะพูดถึงช่องทางของเรากันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังขานะคะก็ทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเวิร์กนะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะทางออนไลน์ก็สามารถติดตามรับฟังรับชมได้ด้วยนะคะที่เพจของเรามีการไลฟ์นะคะไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะฟังเสียงดีเจแล้วอยากจะเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาทักทายกันแบบส่งข้อความแชทกันแบบสดๆเนี่ยนะคะก็เชิญที่ Facebook Fanpage ของเราได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ได้นะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะจ๊ะโอ้โหวันนี้ข้อความแรกมาจากน้องต้องระยองเนี่ยบอกว่าขอเพลงลูกจ้างหัวใจของพี่เบาวีหน่อยจ้านะคะแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะคุณ

วยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่อรุณจากอุตรดิตถ์แน่ๆเลยนะคะโอ้นะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงคิดถึงนะคะเพราะว่าบางคนก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็ได้มาเจอกันวันจันทร์นะคะน้องหนูดีบอกว่าเหมือนได้เจอกันทุกวันเลยเนาะนะคะจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องคิดถึงกันมากไงเดี๋ยวมันจะแบบว่าทนไม่ไหวแล้วคิดถึงกันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอดีหรือเปล่าไม่รู้ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะบอกทักทายดีเจลูกตาลรับฟังอยู่ค่ะสวัสดีพี่ไพศาลพี่หนุ่มท่าพลนะคะพี่เอกศักดิ์พี่นักรบนะสวัสดีดีเจลูกโหนดนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่ภูเขาป่าไม้และสายลมนะคะพี่โอภาสพี่สมชายบอกจัดรายการคนเดียวบอกง่อมกาลูกตาลนะบอกง่อมเลยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วบอกง่อมก็คือไม่เหงานะคะสวัสดีพี่คนไม่สวยโอ้เห็นดูเนาะพี่ไพศาลนะคะมาอีกหนึ่งข้อความคุณแม่ทันพิชานะคะนะคะพี่นุเจริญพี่สุนิสาพี่จรัญนะคะพี่ประหยัดพี่มาดาเดี๋ยวนี้เลื่อนไปด้านบนนะพี่บุญช่วยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆนะคะตันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะจ๊ะอ่ะแล้วก็พี่พวงเหรอคะพี่พวงรักหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังทางวิทยุจากแม่สายเชียงรายนะคะวันนี้เพิ่งได้เปิดเข้ามาชมไลฟ์สดใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามีให้ติดตามทุกช่องทางเลยนอกจากที่เราจะได้ฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยนะคะ Facebook เรามี IG หรือ Instagram เรามี TikTok เราก็มี YouTube เราก็มีโอ้โหเรามีทุกช่องทางจริงๆก็ติดตามกันได้เผื่อว่าบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะแบบอุ๊ยนะวันนี้ฝนตกจังเลยอะไรเนี่ยหนักมากเลยเนี่ยรับสัญญาณวิทยุไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนมาทางอื่นได้นะเรามีไว้ทุกช่องทางเลยอ้าวแล้วก็มีอีก1ช่องทางด้วยทางแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยติดเครื่องเอาไว้เลยนะคะแค่มีอินเทอร์เน็ตก็คือฟังได้เลยนะคะ Mcord Connect นะคะแอปพลิเคชันนี้ Mcord Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ CONNECT เนี่ยนะคะก็จะรวบรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะจะฟังวิทยุรายการเพลงต่างๆรายการข่าวรายการกีฬาหรือว่าจะติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่นักรบนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าฟังอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีนะคะพี่จิตกรสวัสดีครับเมืองเลยร้อนครับโอ้นะคะแล้วก็มีพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่มาโนดบอกว่าสวัสดีครับผมอยู่ในสวนทุเรียนโอ้โหสวนทุเรียนเลยนะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ชนิสราด้วยนะคะพี่สุพจน์พี่สมศักดิ์พี่สมชายโอ้มีหลายสมชายเลยวันนี้แล้วก็พี่หนึ่งฤทัยด้วยสมาชิกเยอะเลยวันนี้อ่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมารับสายน้ำใหม่กันนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงจากพี่แจ็คธนพลกันละกันค่ะของ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะสายชิลฮิวใจกับพี่แมมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: จะสวัสดีจ้าน้องลูกโหนดที่เสียงหวาน
1: โอ้โหน้องลูกโหนดที่เสียงหวานด้วยพี่แมมเบาเสียงวิทยุให้หนูหน่อยได้ไหมคะรบกวนนิดนึงเนาะเสียงมันสะท้อนกันได้เลยโอ้ได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวให้พี่แมมปิดไปก่อนเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราคุยสายกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดวิทยุฟังเพลงอีกทีนึงโอเคสุดยอดเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่แมมคะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
2: เคยคุยเมื่อปีที่แล้วอ่ะ
1: โอ้เคยคุยเมื่อปีกลายเหรอคะ
2: จ
1: ้
2: า
1: เนาะพี่แมมโทรมาจากภูเก็ตเนาะ
2: จ้า
1: โอเค
2: เลย
1: จ๋า
2: แล้วตอนนี้น้องลูกหนูสบายดีเปล่าคะ
1: สบายดีค่ะพี่แมมล่ะคะ
2: อ๋อก็สบายบ้างไม่สบายบ้างเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลง
1: จริงตอนนี้คนรอบๆตัวหนูนะแบบว่าหลายคนบอกว่าไม่สบายเยอะมากๆเลยไงยิ่งใน Facebook เนี่ยเห็นคนโพสต์ว่าไม่สบายเยอะเลยนะคะ
2: ใช่ที่ภูเก็ตเวลาร้อนก็ร้อนจัดแล้วพอฝนตกแป๊บเดียวก็ร้อนสมองเดือด
1: ร้องอุ๊ยอันนี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยนะร้อนสมองเดือด
2: เพราะมันร้อนมากอะร้อนจนสมองเดือด
1: แล้ววันนี้ฝนตกไหมคะที่ภูเก็ต
2: ฝนตกเป็นบางแห่งเป็นหย่อมๆอ๋
1: อเป็นแบบบางพื้นที่เช่นแบบว่าในเมืองอาจจะไม่ตกอาจจะไปตกรอบนอกอะไรอย่างนี้ต่างอำเภออะไรอย่างเงี้ย
2: ไปตกแถวถลาง
1: อ่าค่ะโอ้งั้นต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่แมม
2: ร้อนมาก

0: เนี่ยนี่ขนาดกลางคืนยังร้อนมาก
1: นั่นนะสิค่ะแล้วตอนนี้พี่แหม่มปกติต้องถามว่าปกติฟังทางวิทยุใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียง
0: จะฟังวิทยุจ้ะ
1: ได้มาเข้ามาดูทาง Facebook Live บ้างหรือเปล่า
0: ไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์โน้ตหรอก
1: โอ้ไม่เป็นไรแต่ฟังวิทยุชัดเจนดีใช่ไหมคะ
0: ชัดมากเลย
1: ชัดมากเลยที่ภูเก็ตหมายเลขเมกะเฮิร์ตอะไรนะคะที่พี่แหม่มฟังอยู่ตอนนี้มีตัวเลขไหมคะพี่แหม่มที่เครื่องวิทยุมีบอกตัวเลขไหม
0: มีก็19ค่ะ
1: มีไหมเขาบอกไหม
0: เขาบอกแต่ว่าตอนนี้มันมืด
1: อ๋อวันนี้มันมืดใช่ไหมอ๋อโอเคโอเค
0: ไปส่องดูที่หน้าไปส่องใครอยู
1: ่ว่าอะไรไปส่องดูจริงๆก็มีคุณผู้ฟังถามมาอยู่เรื่อยๆนะคะตอนก็จะคอยอัปเดตนะคะตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ให้คุณผู้ฟังนะด้วย
0: 105
1: อสมทเนาะอันนี้เป็นอสมทภูเก็ตหรือว่าใกล้เคียง
0: อสมทภูเก็ตค่ะ
1: อ๋อนี่ไงเดี๋ยวหนูกำลังดูให้เดี๋ยวนะอสมทภูเก็ตเลยเนาะนะคะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยเขาก็ถามกันเข้ามาว่าแล้วจะฟังวิทยุได้ต้องเลขอะไรอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหนูเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้ววันนี้พี่แหม่มอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: เพลงเมียหลวงทวงสิทธิ์ของจินตราจ้ะ
1: ได้เลยเมียหลวงทวงสิทธิ์นะคะสำหรับอสมทภูเก็ตนะคะจะเป็นเลข 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟัง 101.5 นะคะนะคะ101นะคะ101 101แล้วก็.5ด้วยนะคะ
0: อ๋ออันนี้ก็105โอเค
1: โอเคโอเคชัดเจนเนาะ
0: จ้าจ้า
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เมย์หลวงทงศิษย์ขอบคุณพี่แหม่มมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยสุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้า
1: จัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับเมย์หลวงทงศิษย์จินตลาภูลาภค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่แหม่มจากภูเก็ตนะคะแนะนำงานเพลงเข้ามาเนาะนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็โทรเข้ามาฝากเพลงได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะสายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากจองสายหน้าใหม่ไว้เกือบทุกสายเลยวันนี้ถ้ายังไงใครที่เราไม่ได้คุยกันเนาะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณมากๆแต่ว่าเดี๋ยวตันจะชดเชยเป็นเปิดเพลงให้แทนกันละกันนะคะก็ภายใน2ชั่วโมงตรงนี้นะคะจะเปิดให้เยอะที่สุดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ไปฟังเพลงกันด้วยเนาะที่คุณผู้ฟังขอมานะคะเรามาพูดถึงบ้านเรากันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งของอร่อยไม่ว่าจะอาหารคาวนะของหวานหรือเมนูแซ่บๆโอ้โหอันนี้ขาดไม่ได้นะคะมีให้เลือกกินกันได้ทุกวันแต่บางครั้งนะคะความอร่อยก็อาจจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้นะอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณนะคะใช้กระต่ายบินโททรอลตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตที่ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าคุณจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนนะคะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททรอลพร้อมดูแลคุณนะคะพูดถึงของแซ่บนะเมื่อเย็นก็เพิ่งกินส้มตำกับเพื่อนมาเองนะมันขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยของพวกนี้คือมันอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าอร่อยที่ปากลำบากที่อื่นประมาณนั้นอ่ะจริงๆเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่ต่อจตุพลนะคะพี่นันทานะคะแล้วก็ใครเอ่ยพี่วิจิตนะจ๊ะทักทายเพิ่มเติมพี่ปอเล็กนะคะรับฟังอยู่จากปัตตานีด้วยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่สุภาพพี่อุเซนนะคะมาแล้วนะคะวันนี้มีมาจากหลายที่เลยนะคะทุกภาคเลยนะคะโดยเฉพาะทางนครศรีธรรมราชวันนี้มากันเยอะเลยนะคะขออนุญาตทักทายหลังไมค์ที่ฝากเข้ามาก่อนกันละกันนะมีเข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่แอมจันทบุรีนะคะพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่วอนจากกาญจนบุรีค่ะพี่อมสุราษฎร์ธานีพี่เพชรศรีสะเกษพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาพี่ตาโอหนองบัวลำพูพี่จ่อยนครพนมแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะพี่สอนศักดิ์ศรีสะเกษพี่ประดิษฐ์สุโขทัยพี่วีระบึงกาฬพี่อนันต์โคราชน้องแวนนครศรีธรรมราชนะคะพี่คำเพียรสกลนครพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิป้าแป๋วลาดกระบังค่ะพี่อเนกสุโขทัยพี่โจคลองสองแล้วก็พี่วิทยาสีสเกตจ้านี่แหละโอ้ยวันนี้สายเข้ามาเยอะมากๆเลยเอ้า

เดี๋ยวไปจัดเพลงให้ต่อกันละกันขอบคุณนะคะนะคะพี่หนึ่งบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่ๆหลายๆคนนะแชร์ไลฟ์ไฟตาลทุกวันในทุกครั้งที่เข้ามาเลยขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงของพี่เกรียงศักดิ์จากศรีราชากันให้ก่อนเลยคนมีเจ้าของงานจาก MC2 และแบงค์นัทค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่นางสิริพรนะคะแนะนำเข้ามากับ เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะคะแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจากงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดล่าสุดเลยนะคะที่ตลาดเดี๋ยวนะยิ่งเจริญตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ยังไงล่ะแม่โถจัดให้เลยนะจ๊ะ

ี่ผมมันเกลียดกันใหม่แม่แล้วอ่ะมึงนำใจแล้วดีซ้ำไหนเกรงใจมากเลยมีสัก500

0: ันทอกับเบิ้งเงินเอาเท่ามาสิหาผัวใหม่ขอจะมาเป็นเก่งเนาะ
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: หยัดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการนะคะที่พี่อนันต์จากโคราชโทรเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะน้องต้องจากระยองนะคะขอเพลงของพี่บ่าววีกับลูกจ้างหัวใจอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหหันไปดูสายฝากเพลงเข้ามาเยอะมากๆตอนนี้น่าจะประมาณทะลุ30แล้วจะพยายามนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามาดีเจไม่เหงาแล้ว

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่บอกเอาไว้รับสายหน้าใหม่อีก1สายนะคะแล้วก็มารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลนะคะจากรามคำแหงนี่เองนะคะรามคำแหงนะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับสวัสดีครับผมพี่เชิดชัยนะคะ
5: ครับผม
4: ค่ะ

0: อกว่ากำลังทำงานอยู่ด้วย
1: ครับผม
0: ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะ
1: ครับผม
0: สุดยอดเลยปกติรับฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะพี่ชาชัย
1: ฟังตลอดเลยครับไม่ได้ฟัง YouTube เลยฟังแต่วิทยุ95
0: โอ้ฟังวิทยุตลอดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยไหมคะที่เราคุยสายน้ำใหม่ด้วยกันคะพี่ชาชัย
1: ครับผม
0: โน้ครั้งแรกเลย
1: ก่อนมันโทรไม่เคยติดเลย
0: ขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้ได้คุยกันละติดตามฟังมานานหรือยังคะพี่
1: เราจะ5ปีแล้วมั้งครับ
0: จริงเหรอ5ปีเลยนะแล้วก็อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวรามคำแหงเนี่ยนะคะ
1: ครับผม
0: โอ้
1: ทำงานตั้งแต่โรงพยาบาลรามคำแหง2ยังไม่ขึ้นเลย
0: แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลเหรอคะ
1: ไม่ครับผมอยู่ตรงข้ามกัน
0: อ๋อก็ยังอยู่ในระแวกแถวนั้นรามคำแหง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะโอเคขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับฟังมาตั้ง5ปีแล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสช่วงไหนทางลูกทุ่งมหานครของเรามีงานในกรุงเทพแล้วก็พี่เชิดชัยไม่ต้องเข้าเวรไม่ต้องทำงานก็แวะมาเจอกันได้นะพี่นะ
1: ได้ครับ
0: เนาะอยู่ใกล้ๆกันโอเคได้เลยค่ะวันนี้1งานเพลงค่ะพี่เชิดชัยอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
1: ขอโอกาสในเด้อจากบอยพนมไพคร
0: ับ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาล่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะก่อนที่จะขอบคุณผู้สนับสนุนอยากมอบขอโอกาสในเด้อบอยพนมไพให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
1: ให้คุณสมบูรณ์ครับ
0: ค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: อยู่รามคำแหงเนี่ยนะแอบชอบเขามานานแล้ว
0: เอ้ยจริงเหรอแล้วได้เจอกันบ้างแล้วได้เจอกันบ่อยไหม
1: ก็เจอครับเจอทุกวันแต่เขาคงไม่เห็นความสัมพันธ์ของเรา
0: อุ้ยเราก็ยื่นความรู้สึกดีๆได้พี่เชิดชัยต่อให้อาจจะไม่ได้ไปถึงสถานะของคนรักแต่เราก็ยังได้เพื่อนที่ดีได้กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเนาะเดี๋ยวเรานี่ไงตามเพลงเลยขอโอกาสในเด้อใช่ไหม
1: ครับผม
0: คิดว่าเขาฟังอยู่ไหมคะ
1: ผมว่าคิดว่าเขาฟังอยู
0: ่
1: เพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาล
0: โอเคโอเคอ่ะนะเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่เชิดชัยพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอไอยราอาห่า
1: และไอไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอย
1: าลาอาฮ่าน
0: ี่สุดยอด
1: ผมจำได้
0: จำได้นะโอเคสุดยอดขอบคุณมากมากเลยวันนี้แล้วก็ทำงานหนักรักษาสุขภาพพักผ่อนด้วยนะจ๊ะพี่นะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยเราเริ่มต้นขบวนพาเรทนะคะกับงานเพลงที่สายหน้าไมค์ของเราแนะนำเข้ามาขอโอกาสในเด้อบอยพนมไพรค่ะ

0: ังติดตามเฮาอยู่บ่เธอทุกเมื่อบ่เบื่อติเธอ
1: เบื่อกับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับปลายฟ้างานจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงศ์นะคะจากพี่ตาโอนะคะหนองบัวลำพูนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีสักวันฉันจะรู้สึกเฉยๆกับเธอนะคะเอิ้นขวัญวรัญญานะคะจากน้องแวนนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มีเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเบียร์พร้อมพงนะคะจากพี่ติ๋มชนบุรีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่เนาะขอโอกาสในเดอร์บอยพนมไพรนะคะจากพี่รปภ.เชิดชัยนะคะโอเคโอ้ยวันนี้เพลงเข้ามาเยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวทยอยจัดให้ต่อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนะคะตอนนี้ก็คงจะใจจดใจจ่อนะคะตื่นเต้นนะคะกับการแข่งขันFIFA World Cup 2026อยู่นะคะและทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีม

ที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสำหรับขั้นตอนการร่วมภารกิจนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังเพียงลงทะเบียนและก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร MCOT Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร MCOT Superfan นะคะเริ่มต้นง่ายๆนะคะที่ MCOT Superfan Starter ค่ะราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะหรือแบบนี้ค่ะเอาแบบคุ้มๆกันเลยสุดคุ้มกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคา500บาทนะคะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตเลยโอ้โหแบบนี้แบบจัดเต็มแบบคุ้มๆเลยนะคะมาพูดถึงของรางวัลสำหรับภารกิจหลักกันบ้างสิทธิ์ลุ้นรางวัลของเรานะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลอีกด้วยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะคะที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีนะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะตอนนี้ทาง Facebook คึกคักมากๆเลยนะคะพี่ธวัชชัยนะพี่ป๊อกป๊อกนะคะแล้วก็พี่จักกรีนะคะพี่เอกรินนะน้องแบมกรีดมาเลยนะคะพี่ซันมาด้วยนะคะวันนี้มีหลายๆคนที่ห่างหายไปนานนะคะแวะเวียนเข้ามาทักทายกันนะคะในช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเพราะเพลงเยอะมากๆจริงๆนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชโอ้โหวันนี้สายจากนครเยอะมากงานเพลงของออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอใหม่ล่าสุดเลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากยอมแพ้ที่เธออ่อนอรดีนะคะมากันต่อในช่วงนี้จ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะแล้วก็เป็นงานเพลงที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง2ศิลปินนะคะนั่นก็คือพี่เก่งทัชยะนะคะแล้วก็อีก1ศิลปินนะคะคุณเจนจิราเฉียงเอกนะคะกับเพลงนี้แสงอุษานะคะจากสังกัดไวท์ไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยเจนจิราเฉียงเอกและทัชยะประทุมวันก็คือทั้งสองศิลปินนะคะเขาก็ร่วมกันนะคะแต่งคำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยภูเบศเพ็ญสุขนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะแสงอุษาทัชยะและเจนจิราค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดเป็นฮิตที่16นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยสำหรับอบอ้วนเล็กรัชเมฆจากจีนี่เรคคอร์ดนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้านะคะของพ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อนะคะจัดให้นะคะมีหลายคนแนะนำเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่8ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่10นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยละกันนะจ๊ะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999 2เพลงนี้ค่ะอบอวลแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช้อน
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: เทียนไขไฟฟ้านะคะกับงานเพลงของพี่นุ้ยสุวินานะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จ้ะไอ้นานดิฟลำปางเนอะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเพิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะคุณแม่ธัญพิชาจากลาดพร้าว71นะคะแนะนำงานเพลงรักนี้มีค่าเพราะเธอของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะฟีเจอริงกับศิลปินสาวหลายคนเลยนะคะพี่ดาเอนโดฟินนะคะพี่นิวจิ๋วด้วยนะคะเดี๋ยวมอบเพลงนี้ส่งท้ายเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
12: ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับจากเกมที่แล้วครับพี่ปาครับ
13: ผู้สาวประตูนะครับก็เป็นทางเอมิเลียโนมาร์ติเนสนะครับแบ็คซ้ายเป็นเมดีน่าทางขวาเป็นโมลีน่านะครับคู่เซนเตอร์นะครับคริสเตียนโมเรโรนะครับกับโรเมโรนะครับกับลิซาโดมาร์ติเนสคู่มิดฟิลด์นะครับอลิซิสแบ็คลิสเตอร์กับเบโซ่เฟร์นันเดสนะครับแล้วก็มีตัวผมเส้นนะครับเป็นทางอามาดากับทางโรดิโกเดปอร์นะครับกองหน้าก็เป็นเมสซี่ยืนคู่กับลอตโรมาร์ติเนสส่วนฝั่งของออสเตรียนะครับออสเตรียก็มีผู้สาวประตูนะครับอเล็กซานเดอร์ชราเกอร์นะครับทางเซนเตอร์นะครับเป็นดาวิดอาร์บายืนคู่กับเควินดานโซทางซ้ายนะครับคอนราดไรเมอร์ทางขวาสเตฟานพอชมิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชราเกอร์ยืนคู่กับเซวาลนะครับแล้วก็ตัวรุกนะครับมีมาเซลซอบิสเซอร์พอลวานเนอร์โรมาโนชมิดนะครับแล้วก็วันนี้กองหน้านะครับเป็นทางมิเชลเกโกริช
12: ก็เปลี่ยนสายตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับวันนี้สเตฟานพอชกับแบ็คขวาจากไบได้ถึง3ตัวจริงแม้ว่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับ
13: ครับ
12: แบ็คขวาที่เจ็บกรามเห็นว่ากรามหักนะแต่ไม่ถึงกับผ่าตัดแต่วันนี้เหมือนจะใส่หน้ากากเลยครับปกป้องบริเวณกรามของตัวเองครับดูจังหวะที่ของทางเจตนาครับไหลเข้ามาตรงกลางแล้วตบได้เข้ามาแล้วถึงเส้นลาวเลยครับและหักเข้ามาตรงนี้เป็นน่าจะเป็นเมนดิด้านะครับเอาเป็นอัลมาด้าครับเตียโกอัลมาด้าครับจากแอตแลนติกนะครับที่ตบเข้ามาแล้วออกข้างนะครับเอาออกหลังนะครับเข้าคานตะข่าย
13: โอ้โหจังหวะโฉบขึ้นมาแหมกำกึ่งนะแต่อาจจะล้ำหน้าก็ได้นะครับทะลุไปสวยเลยครับตวัดเข้ามานะครับด้วยสายก็ถือว่าเปิดฉากมาก็ทักทายเลยนะครับอาร์เจนตินาแต่ก็ยังเชื่อว่าจะไม่ง่ายแต่ออสเตรียนี่ตัวประสบการณ์ก็สูงทั้งนั้นนะครับ
12: ขมาทักทายแล้วก็คุยกับเราสองคนได้489899นะครับแล้วก็ทางบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำของเรานะ
13: ครับ
12: ครับเข้ามาคุยแล้วก็ทักทายกันนะครับ
13: วันนี้นี่
12: ทั้ง YT ทั้ง FB ทั้ง TikTok นะ
13: มาได้หมดเลย
12: SMS ก็4689899เลยครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะที่เพิ่งจะรับฟังผ่านวิทยุทั่วประเทศไทยเลย
13: ครับผม
12: ทั้ง41สถานีนะครับเราออกอากาศสดทั่วประเทศตีเที่ยงคืนถึงตี5
13: ครับก็เรียกว่าดูไปพร้อมๆกันนะฮะ
12: รู้พร้อมกัน
13: ใช่

0: วันนี้ไม่มีอนาโตวิชนะ
1: อนาโตวิชก็ลงมาเป็นสำรองมีส่วนร่วมกับทีมเลยยิงประตูได้ด้วย
0: เกมนี้ก็ยังเป็นสำรองอยู่นะครับก็จะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวทีเด็ดนะครับของทางฝั่งของออสเตรีย
1: ก็เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะ
0: ครับผม
1: ของออสเตรียนะครับ134นัดยิงมากสุด48ประตูแต่ว่าคนที่จะจารึกประวัติศาสตร์ต้องดูครับคนที่จ่ายบอลให้กับเลโอนีลเมสซี่ครับจะยิงประตูได้หรือไม่และจังหวะนี้เราต้องระวังทีได้กลับไปโดนเสียบความรู้ที่ปุ๊บซิดไม่ว่าอะไรครับแม่จังหวะที่เสียเข้าไปเกมเร็วมากครับและเมสซี่จะพลิ้วหนีมาโดนดักได้ครับไลเมอร์เข้าคู่กับทางอาราบาตอนนี้ฟอร์ดครับว่าตอนนี้นอนเจ็บอยู่นะครับเป็นเราต้องระวังทีได้ครับนอนบริเวณเส้นหกหลา
0: ก็เกมดำเนินไปนะครับผู้ตัดสินไม่ได้เป่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูอาร์เจนตินาน่าจะเตะออกนะครับตอนนี้เตะออกไหมเดปอบอกออกได้แล้วเพื่อน
1: ผู้ตัดสินวันนี้มาจากอียิปต์ครับ
0: ครับ
1: อามินโอมาครับทีมงานผู้ตัดสินมาจากอียิปต์และวีอาร์นะครับมาจากสเปนครับ
0: ครับผมดูครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โห
1: โอ้แต่เสียบนะสเตฟานพอสนะครับแบ็คขวาหุบเข้ามาแต่โดนนะครับโดน
0: ครับ
1: โอ้โดนครับโดนบริเวณเท้าเลยครับของเราจะร่วมมาเสนอจังหวะที่กำลังจะเอื้อมเหมือนเสือบเท้าไปเตะบอลแล้วพอเนี่ยเหมือนแย่เข้ามาครับต้องดูว่าจุดสัมผัสเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับ
0: เข้ามาแบบแซนด์วิชเลยนะครับเหมือนรู้ใจกันมากเลยครับเซฟันพอชเบอร์5นะครับมากับเบอร์4มิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชาร์เกอร์โอ้โหก็ถือว่าเฉียดฉิวเลยลูกนี้นะครับคือถ้าเผื่อรอดไปแล้วก็ถือว่าเข้าสกัดได้แบบว่าเหมาะเหม่งมากนะครับมาค
1: ู่
0: เลย
1: ครับผม
0: ดูครับมาคู่เลยครับเบอร์5เบอร์4ครับแม่เหมือนใจตรงกันมุมนี้อ่ะเป็นยังไงฮะทำไมใจตรงกันได้ขนาดนี้
1: คือเข้าอัดพร้อมกันนะครับสลาเกอร์กับ
0: ครับ
1: พอชนะครับที่เข้ามาพอชเนี่ยอยู่ข้างหลังสลาเกอร์เข้าด้านข้างมีเช็คครับ
0: ต้องเช็คแหละนะครับต้องเช็คแต่ว่าแต่ผู้ตัดสินก็เป็นคนเป่าจุดเกมนะครับนักเตะฝั่งของอาร์เจนตินายังไม่ได้เตะบอลออกนะครับนี่ครับ possible penalty นะครับเช็คอยู่เริ่มเกมมา5นาทีเท่านั้นครับเดือดแล้ว
1: แต่ดูที่ว่าคนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วโอกาสของลาวทาโร่มาร์ตินเนสจะถึงบอลหรือไม
0: ่คือมาจากข้างหลังด้วยตรงนี้ก็ถือว่าก็เสียวเหมือนกันนะออสเตรียนะครับโดยเฉพาะฝั่งของสเตฟานพอช
1: โหมีความเป็นไปได้ที่ได้จุดโทษในคลิปแค่ผมนะไอ้แป๊กมาว่าไง
0: ผมว่าไม่ได้อ่ะ
1: แต่มันดูที่ จังหวะของลาวตาโร่ว่าถึงบอลหรือไม่ครับ
0: เร็วไปนะนะ
1: นักเตะทั้ง2ทีมก็พยายามที่จะเข้าไปเลยครับแมคคาลิเตอร์เอนโซเฟอร์นันเดสผู้สินบอกให้เชิญฮะออกก่อนครับ
0: ลุ้นลุ้นลุ้น
1: โอ้นั่นครับมีเช็คครับแสดงว่ามีความเป็นไปได้ครับวิอาทักมาแบบนี้อาราบาพยายามที่จะไปฟ้องแต่ผู้สินบอกว่าให้ถอยออกไปครับ
0: ครับผมเรียบร้อย
1: ทักมาแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษครับ
0: ก็อย่างที่เราดูบอลมาตลอดนะเข้าไปเช็คแบบนี้นะคร
1: ับ ใช่ครับขาขวาก็ที่ไปแยกขาซ้าย
0: สเตฟานพอชน่ะนะคั
1: ทโอ้จะเข้าคู่นะพี่นะมันก็สุ่มเสี่ยงอ่ะ
0: คือชราเกอร์เบอร์4เนี่ยเข้าผมว่าเข้าได้บอลนะแต่ว่า
1: พอช
0: เนี่ยสิ
1: โอ้ดูแป๊บเดียวจุดโทษแล้วพี่แบบนี
0: ้
1: เดี๋ยวฟังก่อนพินัลตี้คิก
0: กับพินัลตี้ครับ
1: ผู้บรรยายไอ้ผู้ตัดสินชาวอียิปต์นะครับก็พูดว่าพินัลตี้คิกนะครับเหมือนจะเป็นหมายเลขห้าเขาบอกว่าพี่เขาบอกใช่ไหมเมื่อกี้เมสซี่ครับกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ครับพี
0: ่ยิงประตูเยอะสุดในฟุตบอลโลกครับ
1: รอบสุดท้ายครับ
0: ครับผม
1: โอ้โหนี่คือนาทีประวัติศาสตร์ครับคุณฝากคุณผู้ชมครับเมสซี่กำลังจะทำสถิติครับยิงประตูมากสุดครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่17ประตูครับแซงหน้ามิโลสลาฟโคเซ่ครับแฮตทริกแรกไปแล้วในชีวิตการเล่นฟุตบอลอาชีพในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ครับผม
1: และตอนนี้กำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ครับโอ้โห
0: ทุกอย่างนะ
1: ทุกอย่างครับ
0: ทุกอย่างของเมสซี่
1: เขาก็คืออเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์ครับ
0: ครับผม

0: ผลประตูจากสโมสรซาบัวครับในลีกออสเตรีย
1: สุดลุ้นกันครับ
0: เมสซี่ครับ
2: ขนลุก
0: อยู่ที่บอลโอ้โหขนลุกแทนขนลุกแทนนะครับนาทีโอ้ใครมีกล้องมีอะไรดูอยู่นะครับจับภาพไว้เลยครับเมสซี่ครับจดจ้องอ่ะเจอครับช้างชลาเกอร์วิ่งเข้ามาและยิงด้วยดีโอ้โหเมสซี่ยิงออกโอ้โหครับจังหวะนี้เมสซี่ถอยไม่กี่ก้าวครับพยายามจะสืบเท้าเข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายเดี๋ยวนี้ถอยไม่ถึง2ก้าวยิงออกไปขวามือของตัวเองครับ
1: ดูว่าออกหรือออกไหมออกโอ้โหมา
0: สลาเกอร์ก็ดอกทางถูก
1: ถูกครับก็มีสิทธิ์ที่จะปัดได้ถ้าเราดูจากการพุ่งเมื่อสักครู่ครับของสลาเกอร์นะครับไม่ได้ครับประตูที่17ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเมสซี่นะครับแล้วก็คู่นี้ด้วยนะครับ 0-0 อยู่ครับออสเตรียครับไม่เป็นไรครับเอาตามตรงกันใหม่ครับมาอารุณีจ่ายพลาดนะครับ
0: คือเมสซี่ก็สไตล์แกสไตล์แบบยิงเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้ววิ่งเข้ามาช้าๆแล้วก็ดูว่าประตูจะพุ่งไปทางไหนแล้วก็ยิงอีกทางหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าจังหวะนี้เหมือนเมสซี่เห็นชลาเกอร์พุ่งไปถูกทางก็เลยพยายามที่จะยิงให้
1: ไปได้ใช
0: ่เลยยิงออกได้
1: ใช่ครับนะครับก็เราอาจจะเคยเห็นเมสซี่พลาดจุดโทษมาบ้างนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ยิงดีมากคนนึงอยู่แล้วนะเมสซี่ครับแต่ลูกนี้ครับพลาดไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับเกมต้องมายิงกันเองนะลาตาโร่ลงมาได้เรียบร้อยนะครับออสเตรียนี่ยังไม่ได้ตั้งหลักตั้งอะไรเลยนะเกือบบุดวิดจะโดนยิงประตูไปแล้วครับ
0: เมสซี่เนี่ยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพลาด2ครั้งนะพี่
1: จุดโทษ
0: ในเกมบอลโลกปี2018นะครับที่เจอกับไอซ์แลนด์ครับแล้วก็ครั้งที่แล้วครับ
1: ครับ
0: เชสซี่ครับที่เซฟจุดโทษได้2022เจอกับโปแลนด
1: ์ดูครับมุมกล้องของผู้ตัดสินครับ
0: คือสไตล์ของเมสซี่อย่างที่เราเห็นอะเดินค่อยๆเสือบเท้าย่างปลายเข้ามาคือถอยไม่ถึง2ก้าวเนาะ
1: คือเขานิ่งอยู่แล้วนะ
0: เหมือนเดินยิงอะเดินยังจะเดินมายิงครับชลาเกอร์ไม่พุ่งครับชลาเกอร์ไม่พุ่งก่อนเมสซี่ก็เลยต้องพยายามที่จะยิงให้หนีมือครับยิงออกขวามือตัวเองไปเลยครับ
1: ก็ต้องทำสงครามจิตวิทยากันนะประตูบางทีถ้าหากเลือกที่จะพุ่งก่อนนี่ก็ไปเสียเหลี่ยมให้กับมือเพชฌฆาตนะลูกนี้ได้ฟาวครับเกียร์กอริชขาหลุดเลยครับอัดกับลิซาโดเมื่อสักครู
0: ่วันนี้รับรักเน่นะครับไม่ใช้อานาตูวิชครับและไม่ใช้คาเน่ชุกบูเมก้าครับใช้มิเชลเกริชครับนักเตะที่เล่นอยู่ในเกียร์กอริชครับนักเตะที่เล่นอยู่ในบริสกาเนี่ยพี่กับสโมสรออกซ์บวร์กครับ75นัดยิงไป24ประตูครับด้านนี้เป็นนัดที่76ครับ
1: ครับผมหมายเลข11นะครับมิเชลเกโกริช
0: เสียดายไม่มีบอมการ์เนอร์โอ้โหตัวนี้ดีมากไม่ฟีบ็อกทูบ็อกนะครับที่เจ็บก่อน
1: ตัวขยัน
0: จะเริ่มตัวทัวร์นาเมนต์นะครับกองกลางเจ้าขยันของอาเบลาซิกครับ
1: ครับผม
0: แฟนบอลอาร์เจนตินาเสียดายครับเมสซี่ไม่สามารถจะริบอสซาได้แต่ว่าเวทีนี้ยังอีกยาวไกลครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ดูออสเตรียครับจะบุกขึ้นมาครับนาทีที่12ของการแข่งขันฟรีคิกครับบริเวณกาซาอ้าวมีกอไปแล้วครับหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนตินา
1: เกเกอริชกับเดปอครับโอ้โหคนละไซส์เลย
0: วันนี้ดานโซก็ได้ยืนตำแหน่งสเตปแบ็กเป็นตัวจริงนะครับดานโซคู่กับอาลาบา
1: เควินดานโซแต่ฟรีคิกก็ไปนะครับอาลาบา
0: เพราะว่าเกโกริชเนี่ยก็ตัวสูงใหญ่นะครับมิเชลเกโกริชครับอาลาบาหยอดมาจังหวะนี้ดานโซมองตั้งเข้าไปข้างในยังติดครับเกโกริชเนี่ยสูง193เลยนะพี
1: ่ดานโซครับแม่เอาตัวรอดไปได้
0: เกิดอะไรกันมาครับสายบีเซอร์ให้ดานโซหยอดด้วยสายเข้ามาข้างในยังติดครับติดเอนโซอาลาบาจุดผู้ลุกขึ้นหน้าไปติดเมดีน่าครับกองหลังจากกลองนะครับที่ซีซั่นก่อนถูกมาร์เซย์ยืมตัวไปล่าสุดก็เพิ่งต่อสัญญากับลองไปครับเทียบเดียวกับกานิเย่เนี่ยใช่ไหมฮะ
1: ลองถูกต้องครับกานิเย่

0: เอราวัน
1: เอราวันกาเดเย
0: เริ่มตั้งหลักได้นะครับออสเตรียครับตอนนี
1: ้ดึงช้าๆครับบอลนะย้อนกลับมาที่นิคลัสไซวาลเสาก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมนะครับระหว่างหลังไปหน้าครับมิดฟิลด์จากไลซิกครับวันนี้ก็เล่นคู่กับทางชาเวอร์ชลาเกอร
0: ์
1: ก็เป็น
0: คู่เดลิก้านะ
1: ใช่ฮะไลซิกเหมือนกันโอ้ถ้ามีบอมกาเดอร์เนี่ยมันเลยฮะไลซิก3เลยครับตรงกลางบอลนะออกขวามาครับที่คอร์ลาไลเมอร์วันนี้โยกมาเล่นเนี่ยวิงแบ็กนะครับทางฝั่งซ้ายแบ็กขวาก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้ขึ้นหน้าก็ได้ครับไปเล่นเนี่ยข้างบนก็ได้ครับคอร์ลาไลเมอร์จากไบเยอร์มิวนิคครับ
0: ครับแบ็กซ้ายก็ได้ได้ทุกที่แล้วตอนนี้
1: ใช่ฮะขอให้ได้ลงครับคอร์ลาไลเมอร์
0: นี่เป็นช่วงที่ออสเตรียเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วก็ครองเกมได้แล้วนะครับไลเมอร์นะครับลุ่มพุ่งเข้ามานะครับแล้วก็เป็นทางแมคคาลิสเตอร์ที่ไปฟาวใส่พอวานเนอร์อ
1: ันนี้ก็อดีตนักเตะไลซิกนะคอร์ลาไลเมอร์อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะครับ6ปีนะครับ2017ถึง2023ครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับบาเยิร์นครับเมื่อ3ปีก่อน
0: เยอรมันนะ
1: เริ่มตั้งตัวได้อย่างที่พี่แป๊กเรียนไปครับผ่านมา10นาทีครับออสเตรียได้บอลทางฝั่งซ้ายนะครับฟรีคิกโอ้โหบริเวณฮาฟสเปซคล้ายๆกับโทนี่โครสเลยฮะที่ยิงใส่สวีเดนจำได้ไหมฟุตบอลยูโรฮะโซเนี่ยเหลี่ยมเดียวกันเลยครับซาบิเซอร์ขอยิงไหมขวาก็ได้ครับภาพตัดไปที่มาเซลซาบิเซอร์ซาบิเซอร์โอ้โหอยู่ซาปั้นคำตั้งนานยิงไม่ขึ้นสังงานนะเอาเมซี่โดนชน
0: ไ
1: ซวาวอาราบ้าว่าเป็นเอาแล้วหลุดเข้ามาบอลกีก้าอยู่เมซี่ได้บอลครับบอลทะลุมาหนีโอ้โดนลุก 2-3 คนแต่ว่าจะจ่ายให้ซาบิเซอร์ยังได้แต่ดูครับโอ้โหอายุนามเนาะ
0: ถูกต้อง
1: เมซี่เนี่ยจะ 3-9 ในวันที่24มิถุนายนนะครับก็คือวันพุธนี้ครับ
0: ครับผม
1: อาราบ้าจะไปไม่ผ่านนะโมดิน่าครับ
0: ออสเตรียยังได้ทุ่มนะครับ
1: มาเซลซาบิเซอร์ทุ่มใกล้ๆได้ทางซ้ายให้ไลเมอร์โอ้โหเริ่มคลองบอลมากกว่าครับชลาเกอร์คืนกลับมาที่ไซวาลดันโซเล่นใกล้ๆพื้นที่บริเวณแฟนนอนเตอร์หรือว่าพื้นที่สุดท้ายครับไลเมอร์ให้มาที่ยาวนี่อย่าพลิกหนีไปครับแอบพอวาเนอร์ไม่ได้แล้วผู้ตัดสินมองว่าไปทำฝ่าครับผู้เล่นของออสเตรียฟรีคิกบริเวณหัวกะโหลกครับของอาร์เจนตินาครับจะโรเมโรต้องบอกให้เพื่อนช้าๆหน่อยครับดูเมซี่ครั้งหนึ่งโอ้เท้าขวากับเท้าซ้ายอยู่ใกล้กันไปไหมอ่ะ
0: ก็ไม่แน่เหมือนกันคิดไปนะ
1: คือเท้าขวาจังหวะที่สืบเข้าไปเนี่ยเท้าซ้ายจะเข้ามายิงมันอยู่ใกล้กันเกินไปครับเมซี่ก็เลยเหมือนยิงไม่ถนัดยิงหลุดออกไปเลย
0: ก็ฉีกไปหน่อยนะครับเมซี่พลาดไปก็ต้องลืมไปครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องมาดูเกมของตัวเองแล้วครับอาร์เจนตินาโอ้โหลูกนี้เมสซี่จ่ายมาทุกลาตาโร่ไม่หลุดนะครับมาสกัดไปครับสเตฟานพอชสาดโด่งมาทีเดียวแหมเก็บบอลได้เลยครับเกโกริชครับวางออกมาทางซ้ายครับเป็นมาเซลซาบิเซอร์ในกรอบเขตโทษตะวัดไปเสาสองไม่มีตัว
1: ไม่ได
0: ้แต่บอลยังไม่ตายครับโรบิโนชมิด
1: โรมาโน่ชมิดนาทีแรกก็ยิงประตูได้ด้วยแต่หลังจากนั้นหายจากเกมไปเลยครับมิดฟิลด์ริมเส้นของเวเดอร์เบรเมนครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตอนนี้ออกหลังไปแล้วนะครับ
1: โอ้มีป้ายของป้ายผ้านะ
0: ครับผม
1: ของเดียโกอามาโดมาโลน่าด้วยนะแฟนบอลชาวเจนตายครับบริเวณมุมธง
0: คือมุมนั้นก็เตรียมการทั้งหมดแล้วด้วยนะครับเป็นฝั่งของตัวเองไปเลยครับทุกอย่างไปในจีน่าหมดแล้วฟ้าขาวทางนั้น
1: คือรูปทางซ้ายเป็นมาโลน่าครับฝั่งขวาเป็นเรียลเดอร์เมซี่พยายามสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นมาครับอาร์เจนตินาโรเมโรให้แม็กคาลิสเตอร์ขึ้นหลังกลับมาสร้างที่เอมี่มาร์ติเนสไหลออกซ้ายลิซาโดมาร์ติเนสไม่เร่งครับหาทางขึ้นไปครับโรเมโรผู้เล่นของออสเตรียก็เกมที่อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะพยายามที่จะเกาะกลุ่มกันแล้วก็อยู่กันตรงกลางนะพี่ดูการยืนนะครับตรงกลางแน่นมากจะจ่ายในลึกได้หรือไม่ครับแม็กคาลิสเตอร์จะ

0: ไปครับแหวกจังหวะนี้ไม่ผ่านพอวาเนอร
1: ์คืออัดกลางแน่นๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้เมสซี่อาจจะเล่นยากหน่อยนะคร
0: ับ แฟนบอลทีมชาติอเมริกันทีมชาติสหรัฐเข้ามาชมเกมด้วยฮะ
1: เข้ารอบแล้วนะ
0: แชมป์กลุ่มด้วย
1: เขาเข้ารอบแล้วด้วย
0: คือถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่มดีมีโอกาสเจออิหร่านซึ่งเป็นรองแชมป์ของกลุ่มจีแต่ว่าล่าสุดไม่มีโอกาสแล้วฮะอเมริกาหนีไปแล้วครับไปแชมป์ของกลุ่มดีไปเรียบร้อยเม็กซิโกเยอรมันและ
1: อเมริกา
0: ครับรับการเข้ารอบเรียบร้อยและเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะ
1: ไอ้ฟอร์มดีอเมริกาเม็กซิโกด้วยคือทั้ง3ทีมที่เข้ารอบฟอร์มดีหมด
0: เอ็นโซ่เฟรเดเนสจ่ายทะลุช่องจะให้กับเอ้าลาโตโรด่านโซ่พลาดแล้วเมสซี่ครับจับนี้จ่อจ่อเมสซี่ยิงแล้วก็โอ้โหเมสซี่ไม่แต่งตัวเยอะเกินไปครับไม่ยิงจังหวะแรกจะแต่งเข้าขวาเลยโดนสกัดทิมิกรแม่ลูกที่17ยังไม่มาครับในรอบสุดท้ายเวิลด์คัพของเลโอเนลเมสซี่โอ้โหจะเอาชัว
1: ร์น่าจะเป็นอาราบาหรือเปล่าอาราบาหรือด่านโซ่เนี่ยแหละอาราบานะที่วิ่งตามลงมาน ิดเดียวนะคือแกนนิ่งแล้วนะครับเมสซี่เลยครับแต่ว่ามันมีตัวหลังนะครับที่วิ่งมานะครับก็เลยเป็นอาราบานั่นแหละอดยิงเลย
0: เมสซี่หัวขาดสองครั้งแล้วบอลทางซ้ายครับเมดิน่ากลับมาที่แม็กคาริสเตอร
1: ์
0: เซ็นเตอร์ก็ใช้กองหลังจากพรีเมียร์ลีกนะสเปอร์คู่กับแมนยูครับ
1: ครับผมคู่ชิงยูโรปาลีก2ปีที่แล้ว
0: แต่ลูมาโรดูแล้วคงไม่น่า
1: ไม่ได้อยู่กับสเปอร
0: ์ต่อแล้วโอ้เมสซี่ไม่ยิงจังหวะแรกคือจะแตะเข้าขวาไปแตะเข้าขวาแล้วโดนอลาบาครับที่วิ่งตามหลังมาและจิ้ม
1: เกือบเข้าโกตัวเอง
0: เกือบเข้าโกตัวเองครับมานูจิโนเบลีโอ้ไม่ใส่หมวกจำไม่ได้ครับนักบาสชื่อดังของซานโนสเปอร์ครับ
1: อดีตการสเปอร
0: ์มานูวันนี้มาชมเกมด้วยนะครับนักบาสชื่อดังซูเปอร์สตาร์ในยุค2000เนาะ
1: ได้ไหม
0: 2000นะประมาณนั้น
1: แ
0: หละ
1: แต่แกเล่นเยอะไงแกเล่นนาน
0: เออ2000 2010ประมาณนี้เนาะมานูซานอันโตนิโอสเปอร
1: ์ในยุครุ่งเรืองเนา
0: ะอุ้ยสเปอร์อ๋อสเปอร์อยู่นี่ไงเออรัฐเท็กซัส
1: เท็กซัส
0: อ๋อดัลลัสก็อยู่เท็กซัสไงอ๋อมีหน้าเจ้าตัวมาดูเกม
1: บางทีเซเลบเยอะนึกไม่ออก
0: อุ้ยไลเมอร์จ่ายบอลไปแล้วนะครับลาวตาโร่ครับไปเข้าจากข้างหลังนะผู้สินะอามินโอมาครับใจหยิบเป่าหยุดเกมครับแล้วอาราบาได้ก็ไปคุยกับผู้ตัดสินเลยครับไม่น่าเล่นครับจังนี้ลาวตาโร่เขาออกบอลไปแล้วครับเลยเข้าช้า
1: ขอโทษขอโพยกันครับดูอีกทีนึงฮะ
0: โอ้ไม่น่าเล่น
1: จังหวะก็ตามน้ำมานะครับลาวตาโร่นี่ครับสกาโลนี่บอกเยี่ยมไม่ใช
0: ่ข้างหลังเป็นเนื้อไอดอลของเลโอเนลเมสซี่ครับปาโบไอมา
1: ไม่ทันดูไอมานะมันอยู่ในสตาร์โค้ดด้วยนะครับยุคก่อนเมสซี่ก็คือไอมานะเอาเดอปอเจ็บโอ้โหเกโกริช
0: เกโกริชครับไปวางคือจังหวะที่เตะแล้วจังหวะเหมือนตามน้ำเตะทั้งบอลนะครับแล้วก็เท้ายกขึ้นมาครับไปเตะบริเวณเข่านะครับของเลตโกเดป
1: อก็น่าจะเล่นได้แหละนะครับนี่ครับไม่มีปัญหาครับ
0: เขาบอกว่าฟังจากเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับอุ้ยขอบคุณมากครับคุณพง
1: ครับ
0: พงอะไรโอ้พงทอมประมาณนี้เนาะคุณพงแล้วกัน
1: นะ
0: เขาว่าสวัสดีครับ
1: เข้ารอบแล้วนะ
0: ยืนยันมาเข้ารอบไปแล้วยินดีด้วยฟอร์มดีมากมาเงียบๆแต่มานะพูดถึงลูกจุดโทษนะครับประตูดาวทางถูกเพราะผู้เล่นจิตเตอร์ไปยืนด้านขวามากกว่าด้านซ้ายแสดงว่าลูกประมาณนี้เนาะเขาดาวทางถูกว่านี้นะฮะเขาบอกมาเอ้าพอชหยอดเข้ามาข้างในแล้วก็ได้มงโอ้โหแม่จะเล่นยิงทันทีโอ้โหแม่จะว่าขึ้นมงนะครับของพอวาเนอร์มงเนี่ยไม่เต็มศีรษะนะครับเหมือนสะบัดออกกลับมาด้านหลังครับแล้วมีซาวิเซอร์ครับวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายติดบล็อกครับบอลออกหลังไป
1: นี่ครับโมงมันสุดแล้วนะครับกลายเป็นว่าเช็ดหลังมาให้มาเซลซาวิเซอร์นะครับนี่กดหนึ่งๆเหมือนกันนะแต่ว่าไปติดบล็อกนะครับแนวรับของเจติน่า
0: ประเด็นโรเมโร่
1: ครับ
0: โรเมโร่แกยืนตรงนั้นพอดีครับยืนบริเวณเส้นหกหลาและเตะทิ้งออกหลังไปด้วยเท้าซ้ายแต่มุมครับทางซ้ายซาวิเซอร์จะวางเข้าไปผู้สิน

0: ยิบบอกให้เคลียร์ก่อนแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางโดนหมดที่ไปก่อนแถว2เก็บไหมมีใครไหมไม่มีใครเพชรเมซี่เก็บได้แต่ว่าเล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับไม่ได้จังหวะนี้ฟาคาโดเมดินาฮะแบ็กซ้ายก็ไปกระแทกอ่ะ
1: เอาพัก
0: พักสักครู่พักสักครู่โอเกมมันมากครับ
1: ครับผม
0: ฟังอยู่ประเทศลำพูนครับเขาบอกมาทางต่อๆนะขอบคุณมากนะครับโอ้โหภาพแต่ที่เมสซี่ครับในช่วงพัก
1: ก็พลาดโอกาสไปอะนะโอกาสที่จะขึ้นหนักเ
0: นี่ยแหมก็โอกาสเนี่ย2ครั้งเลยนะพี
1: ่แล้วสุดยอดก็ถือว่ามาดี
0: เฮ้ยบอมกัด
1: มาด้วยนะใช่ไหม
0: คือบอมก็เลยเขาติดทีมมาด้วยพี่แต่ว่าเขาเหมือน
1: เจ็บใช่ไหม
0: เจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นขึ้นก็เลยเห็นบอมการ์เนอร์นี่ไง
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ตรงเพื่อนเขา
0: เพื่อนร่วมทีมอยู่ครับ
1: ก็หลังจากโดนบุกเข้าไปจนเสียจุดโทษก็จากนั้นก็ตั้งหลักได้นะครับออสเตรียนะครับในภาพรวมนี่ของเกมก็ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นทำประตูด้วยนะครับส่วนอาร์เจนก็ประมาทไม่ได้นะครับจังหวะทำเกมของเมสซี่นะครับจังหวะทะลุทะลวงนะครับบอลไหลตามช่องต่างๆนะครับอันตรายกองหน้าอย่างดอตโร่นะครับก็อันตรายอยู่แล้วนี่นะครับเชดเดอร
0: ์ก็ได้อะไรเชดเดอร์ปอมปอมเกิลแต่ว่าไม่ได้มาเต้นที่บริเวณสนามนะเขามาเต้นในบริเวณเหมือนจะเป็นบล็อก VIP แล้วพี่เนาะห้อง VIP โอ้ให้ดูหลายครั้งมากครับภาพช้าจังหวะจุดโทษของเมสซี่ก็สไตล์ของเมสซี่อะเนาะ
1: ครับผม
0: ถอยไม่กี่ก้าวแล้วก็มองว่าประตูเนี่ยจะพุ่งไปทางไหนครับเลือกทางหนึ่งแฟนบอลชาวเชียงรายเสียดายครับใส่ชุดเย้าชุดเยือนมาหายใจทันไหนครับลูกพี่มันตื่นเต้นฮะฟังจากร้อยเอ็ดโพแก้วครับชัดเจนขอบคุณมาก
1: ประเทศร้อยเอ็ดเข้ามา
0: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้งเซซิบิสตาร์ดีน
1: ะ
0: เข้ามาทักทายกันได้เด้อนี่ต้องพูดภาษาอีสานพี่ก็อยู่
1: ถ้าเหนือมาได้ไหม
0: เหนือก็มาได้ฮะ
1: มีแล้วคุ้นๆนี
0: ่ก็41สถานีนะนะครับวิทยุของเราครับผมเครือข่ายของเรานะ
1: รับตังนิกนะครับเก่งเก่งฟุตบอลนะอย่าลืมนะ
0: ถ้าภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากน่านพิจิตรพิษณุโลกลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอ่ะ
1: จะครบอยู่แล้ว
0: เจ้าไอ้พี่ครบภาคเหนือไหมพี่
1: น่าจะเป็นแบบนั้นแหละ
0: ทักทายคนเหนือเด้อเจ้าวันนี้นะฮะส่วนคนอีสานเด้อบ้านผมนี่ฮะ
1: อีสาน
0: อีสานก็
1: อีสานส่งเสียงหน่อย
0: ส่งเสียงหน่อยนะก็มีกาฬสินธุ์นครพนมนครราชสีมานะครับก็เยอะอยู่นะเออนะครับมีบุรีรัมย์ศรีสะเกษสกลนครหนองคายอุดรธานีอุบลราชธานีและจังหวัดเลยครับภาคกลางก็พี่
1: เจ้า41เลย
0: ภาคกลางก็มีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีนี่ตราดระยองและสิงห์บุรีและภาคใต
1: ้รวมไปนะตราดระยองรวมกลาง
0: รวมภาคตะวันออกไปด้วยนะแล้วก
1: ็ภาคใต้ครับ
0: ภาคใต้แหล่งใต้ได้มั้ยพี่มีตรังมีชุมพรกระบี่ขออภัยนะบางครั้งก็ทักทายคนใต้เน
1: า
0: ะ
1: แสงใต้แล้วก็จะกลายเป็นสุพรรณไประ
0: นองยะลาภูเก็ตนี่นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมแหล่งใต้ได้ไหม
1: อุ้ยคอมเมนเตอร์ตลกเลย
0: มาเป็นไทเลอร์ผู้บรรยายชาวอังกฤษ
1: แสดงว่าได้ยินเสียง
0: หัวเราะเลยฮะ
1: เก่งพูดหัวเราะ
0: นครศรีปัตตานีพัทลุงตรังชุมพรกระบี่สงขลาสตูลนะครับสุราษฎร์หลังสวนและประจบคีรีขันธ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ครับต่อครับได้น้ำได้ท่ากันมาเรียบร้อยนะครับได้คุยแท็กติกกันด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเกม 0-0 ที่สนุกนะ
0: สนุก
1: นะครับบอลก็ใส่กันดี
0: วันนี้ต้องชมว่าแนวรับตรงกลางของออสเตรียมาดีฮะ
1: ช่วยกันเล่นดี
0: ช่วยกันเล่นดีวิ่งเข้าหาลูกทุกคนครับดาโซ่ได้บอลทางขวาคาฟากให้ไลเมอร์เล่นยากเลยครับไลเมอร์เพื่อนให้มาแล้วโดนบีบมาแต่ว่ายังเก็บได้ครับที่ซาบิเซอร์ทางซ้ายไลเมอร์ไหลเข้ามาตรงกลาง ไรเมอร์คือไรกระบามีตัววิ่งทะลุขึ้นไปครับยอดเข้ามาอย่างติดโรเมโรแมคเคเดเตอร์ออกขวามาโมลีน่าแบ็กจอมบุกจากแอดบดิตจะวางยาคุณาไปขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับเอาจ่ายให้เดปอแต่ว่าติดครับติดทางด้านของไซวาลแล้วไขว้มาสวยครับไลเมอร์มองข้างใครนะครับคนละไลเมอร์เ
1: ข้
0: าเกี่ยวนี้ไปสวยถึงสุดสนังและจ่ายขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ไปติดครับออกหลังไปเต็มมุมครับของออสเตรีย
1: โอ้โหดึงจังหวะสวยแล้วนะครับคือถ้าไม่มีตัวมาช่วยทางโรเบโร่นี่หลุดแน่ๆแต่มุมอีกแล้วครับก็ดูอันตรายอยู่นะครับลูกตั้งแต่ลูกฟรีคิกอะไรต่างๆนานาพวกเซตเพลย์นะครับของเซตพีซนะครับของออสเตรียสปอนเซอร์เหมือนเดิมครับ
0: ฟังจากสงขลาชัดเจนขอบคุณมากส่งมาทางบ้านแดงของเรานะครับยอดเข้ามาข้างในเอาจังหวะนี้บอลชิงกระยุดจ้องจักรยานลากานะครับหันหลังแล้วเตะทิ้งออกมาก่อนครับจังหวะเตะขึ้นมาของลาตโรโอ้โหตอนนี้อาร์เจนตินาไม่ได้บอลครับออสเตรียบุกเข้าใส่พอชไหลมาตรงกลางวานเนอร์ไหลมาที่อาราบ้าอาราบ้าทางซ้ายมีซาบิเซอร์มาแอบอยู่ทางซ้ายนะครับไหลให้วานเนอร์พอวานเนอร์จะไปจะเทิร์นวานเนอร์โอ้โหโดนดักสองไม่ไหวครับโรเจอร์เดปอวางขึ้นหน้ามาบอลออกข้างไปแล้วครับบอลทุ่มของออสเตรีย
1: โอ้โหกอมจับลอตาโร่นี่ไม่ได้ยิงนะครับเป็นบอลสกัดนะครับของลอตาโร่ครับตีลังกาสกัดออกมาไหนคือถ้าอยู่หน้าประตูของออสเตรียก็น่าจะตรงกรอบนะ
0: ฟังจากพระราม9โอ้โหไม่ไกลพระราม9กรีดยางฟังอยู่ครับฟังทางแอป Mcord Connect นะก็ย้ำอีกครั้งนึงของเราต้องผ่าน Mcord Connect นะครับถ้าเป็นแอปสีฟ้าของเราตอนนี
1: ้
0: ไม่มีแล้วนะต้องไปผ่านฟัง Mcord Connect นะครับพออยู่นครพี่นครอะไรฮะนครซีหรือว่านครพนมฮะ
1: หลายนครนะ
0: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาคุยกันในช่วงนี้ครับตาโจรหลายคนเขานอนเร็วพี่เขามีวิทยุอีกนะที่เป็นเพื่อนเวลากรีดยางหรือว่าออกไปตาออกขับรถต่างๆนะครับ
1: กรีดยางนี่ต้องออกแล้ว
0: ออกแล้วออกเขาออกเช้านะพี
1: ่
0: มาค้างเนี่ยดึกออกแล้วก็มีวิทยุนี่แหละที่คอย
1: เป็นเพื่อนนะ
0: เอาคนตาโจรเวลาขับรถระหว่างทางนี่ก็ฟัง
1: วิทยุฟังวิทยุ
0: บางคนก็ไม่ได้ฟังเพลงนะพี่เขาฟังเหมือนเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้เที่ยงคืน31นาทีนะครับบอลผ่านมา31นาทีครับอาร์เจนตินากับออสเตรียครับที่ดัลลัสสเตเดียมนัดที่2ครับของทั้ง2ทีมชนะมาก่อนในเกมแรกครับชนะก็ตีตั๋วไปเลยครับเมสซี่ได้บอลเมสซี่โดนเสียบครับเมสซี่ยังได้เข้าซ้ายบอลครูเคงยูแล้วเตะทิ้งไปก่อนครับไซวาลเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยหรือว่ารวมกินโต้เลยครับผู้เล่นของออสเตรีย
1: ไม่งั้นไม่อยู่ค่อยๆตั้งขึ้นมาครับอาร์เจนตินาลิซันโดร
0: เอนโซ่ฟานเดสออกสายมาครับให้อามาด้าให้เลโอเนลเมสซี่แปะมาและเอนโซ่ฟานเดสจังหวะนี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้เมสซี่ยิงโอ้โหติดบล็อกอาร์เจนตินาเมสซี่เกือบยิงได้ครับแต่ว่าติดบล็อกอาร์เจนตินาที่ยืนคุมเส้นอยู่พอดีครับ
1: เดี๋ยวดูตำแหน่งของเอนโซ่ที่ทะลุไปนะครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยคือถ้าไม่ล้ำนี่จะยิ่งน่าเสียดายนะครับดูเขาเรียกว่าเซนฟุตบอลของเมสซี่ครับได้บอลจากอัลบาด้านะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่จังหวะเดียวเกือบหลุดนะครับเอนโซ่เนี่ยแล้วก็ได้ยิงด้วยครับเมสซี่โอ้โหลูกนี
0: ้คืออัลบาด้าเนี่ยคัตแบ็กกันมาให้เมสซี่เมสซี่เนี่ยคือเซนบอลนะครับแปะจังหวะเดียวนะครับให้กับเอนโซ่ที่วิ่งไปบริเวณเสาแรกครับทางฝั่งซ้ายยิงจังหวะแรกเนี่ยไปติดก่อนนะครับเอนโซ่ถึงบอลก่อนไปติดขาของชลาเกอร์ครับแล้วบอลไปกระโดดมาเข้าทางเมสซี่
1: ใช่
0: เมสซี่ยิงชลาเกอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะอยู่เส้นประตูครับแต่ว่ามีอาราบาม
1: าบล็อกไว้อีกแล้ว
0: มายืนตรงกลางพอดีแล้วจังหวะนี้อาร์เจนตินามาที่เราจะลงมาเจเนตมองหาเลียวเนลเมสซี่ไหมมองหาเมสซี่ดักทางถูกครับอ่านทางถูกครับแล้วเอาไปไม่พ้นครับทางชาวชลาเกอร์เสียบอลให้โรดริโกเดปอบอลทางขวาเดปอคือลักกลับมา
1: เอาละครับบทแล้วครับอาร์เจนช่วงนี้ครับแหมผัดกันใส่กันเป็นช่วงของอาร์เจนตินาบ้าง
0: เป็นนาทีทองของอาร์เจนตินาดันขึ้นมาสู่ครับโรเมโรกับเลซานโดรมาร์ติเนสขึ้นมาล้ำมาในแดนของออสเตรียแต่ว่าออสเตรียไม่ได้ฟ้องนะพี่นะไม่ได้ฟ้องศาลโลกนะไม่ได้ฟ้องนะฮะล้ำแดนในนี่แดนสนามนะฮะ เลมาโร่ครับทิปออกขวามาเล

โจเดปอขวามีโมลิน่าวิกอ้อมให้แต่ว่าเลือกตัวไกลครับด้านหลังโรเมโรเมซี่จะถอนตัวเองลงมารับบอลแต่ว่าซาบิเซอร์ก็ตามติดตัวอยู่ครับต้องออกไปทางซ้ายก่อนครับเมดิน่า

0: ณะที่โรเมโรอยู่ที่จะเข้าทำนะครับเพื่อนเขาพยายามที่จะวิ่งไล่ไปเรื่อยนะพี่เดียโกอาบาด้าหุบมาเล่นทางด้านตรงกลางนะครับจากซ้ายเมดินาขณะที่อามาด้าเอามาได้เหมือนเป็นตัวฟรีนะพี
1: ่ไปทั่วเลย
0: ไม่ได้ยืนซ้ายไม่ได้ยืนแช่ฝั่งซ้ายผมมาเล่นตรงกลางและเอนโซในฉีกไปเล่นทางซ้าย
1: ก็สลับตำแหน่งกันได้
0: ใช่ฮะ
1: วิ่งอยู่
0: นี่ฮะเอนโซไปอยู่ซ้ายพี่เอนโซมาเคยจ
1: ะ
0: ยืนคู่กลางกับแมคคิสเตอร์ไหลมาทางขวาครับเดปอบอกให้เพื่อนวิ่งทะลุเข้าไปในเส้นกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่จ่ายครับเดปอคือแล้วกลับมาก่อนโอ้โหจ่ายแนวลึกไม่ได้ครับเมดินาสุดท้ายต้องคือหลังกลับมาออสเตรียบีบดีมากครับ
1: ใช่ใช
0: ่ช็อตนี้ครับ
1: ครับผมนะครับคือเวลาตั้งรับเนี่ยไม่ผีผาไม่บุมบ่าไม่เพรสมั่วเลยครับยืนคุมพื้นที่นะครับจนอาร์เจนตินาเนี่ยข้อไปข้อมาก็ยังหาทางเจาะไม่ได
0: ้
1: ก็ให้บุกไปครับเนี่ยครับอย่าครองบอลอะไรก็แล้วแต่เลยครับแต่ว่าจังหวะเข้าทำเนี่ยไม่มีไม่ไล่ด้วยครับ
0: อยู่ในแดนตัวเอง
1: หาทางเจาะเองครับ
0: ถ้าคุณจะเข้ามาพื้นที่สุดท้ายเชิญเข้ามาครับผมจะวิ่งไล่พวกผมจะวิ่งไล่ครับโอ้โหนี่คือระบบของรับแรงนิ
1: กแล้วเวลาเราบุกเลยอย่างที่เราเห็นเอามาดูตังเวนดีกว่าครับเมสซี
0: ่เมสซี่จะตบมาตรงกลางติดทางนิคลัสไซวาลคืนกลับมาที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์วางขึ้นหน้ามาครับไซวาลมาที
1: ่
0: ซามิเซอร์มองต้ากระบะโดนผลักผู้สินให้ฟาวโมดีน่าครับไปผลักใส่ซามิเซอร์
1: คือออสเตรียนี่จะบีบเวลาที่พวกเขาบุกนะครับบุกแล้วเสียบอลปุ๊บนั่นแหละจะเพรสนะครับเพื่อเอาบอลกลับมา
0: โอ้เคมมาริโอเคมเพรสพี่
1: จำไม่ได้แล้วครับโอ้ครับ
0: อดีตดาวเตะอดีตดาวยิงชื่อดังของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์บอลโลกครั้งแรกปี1978เคมเพรสที่ผมยาวสมัยก่อนโอ้จำไม่ได้พี่
1: จำไม่ได้อันนี้เราก็ฟัง
0: ถ้าเมดินไทเลอร์ไม่ได้บอกว่าเป็นเคมเพรสผมจำไม่ได้จริงนะครับเมดินไทเลอร์คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับโอ้ดีก่อนก็ให้ผมยาวนะพี่เนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไอ้เคมเพรสปี78นะ
1: จำไม่ได้แล
0: ้
1: วตามการเวลานะครับ
0: ครับคือนักเตะหลายคนจะมาชมเกมในสนามอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็อาจจะเป็นฟีฟ่าเชิญมา
1: ครับผม
0: จังหวะดูจังหวะสวยครับลาโตโรมาติเนสครับทางซ้ายแต่ว่าออสเตรียเหลือ5คนลาโตโรจะมาเองไหลเข้ามาตรงกลางให้เอนโซเฟอร์นันเดสแล้วหักเข้ามาโอ้ไม่มีใครมาน้อยครับวันนี้คือจังหวะขึ้นมาทางซ้ายให้สวย
1: ครับ
0: แต่ว่าออสเตรียยังเหลือเยอะครับเพื่อนเติมมาไม่ทันครับอาร์เจนตินาโอ้ยจังหวะนี้เลมาโรเข้าหนัก
1: โอ้โหจะเสร็จให้เล่นต่อคร
0: ับ เกโกริตนอนเจ็บอยู่นะครับแต่อาร์เจนตินาไม่สนครับเดินหน้าต่อที่อามาดาเตะทิ้งไหมเดปอเหมือนหมอยเพื่อเล่นต่อครับแมคคิลเตอร์จ่ายออกขวามาให้ที่โมลิน่าเดปอจะเปิดเข้าไปไม่ได้ก็เอาเพื่อนวิ่งจ่ายทะลุมาโอ้โหไม่พร้อมที่จะเล่นครับทางเกโกอามาดาตอนนี้ในออสเตรียเนี่ยเขาโวยแน่นอนครับโวยแน่ครับ
1: เพราะว่าเกโกริสเนี่ยเจ็บศีรษะนะครับ
0: โอ้แต่ว่าโรเมโรก็เข้าหนักจริงพี่โอ้ยมือขวามือซ้ายครับไปกดใส่ศีรษะของเกโกริสครับโรเมโรเซ็นเตอร์แบ็คของอาร์เจนตินา
1: คือแกก็นอนกุมหัวอยู่นะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าอ่ะนะครับเอาอีกผัดกันครับลูกนี้เกโกริสกับโรเมโรเดินมาใส่กันอีกนิดนึงน่าจะมันครับคู่นี
0: ้ดูบอลได้ที่ไหนครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ช่องหยิบข่าวเขาฟรีทีวีหรือเปล่าไม่น่ามีเนาะมีไหม
1: ต้องลองเช็คดูนะ
0: เดี๋ยวให้ปีแป๊กเช็คดูเพราะ17แมตช์ครับรอบแรกส่วนใหญ่จะช่วงเช้านะใครทราบบอกนะครับน่าจะเป็นแอปของ Monomac ตอนนี้แหละแต่ว่า
1: ส่วนใหญ่จะมาตอนเช้านะ
0: ของเราก็สมัครไปนะครับไม่แน่ใจว่าทาง Free TV ยิงสดไหมแต่ถ้าไม่ได้ยิงสดนะครับก็รับฟังเราได้ครับผ่านแอปผ่านออนไลน์ต่างๆครับทักทายแล้วคุยกันนะ
1: ไม่ใช่เป็น Monomac
0: เนาะ
1: ใช่
0: บอกว่าชีวิตบางคนสมัยโบราณติดวิทยุครับพี่ใช่ฮะบางครั้งเด็ดอะไรไม่มีเอาแต่ดูจังหวะนี้ของอาร์เจนตินาครับบอลมาทางซ้ายแล้วจังหวะนี้มีข้ามแล้วเมสซี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหประตูประวัติศาสตร์ครับของเลโอเนลเมสซี่ประตูที่17ครับในศึกฟุตบอลโลกมีตัวข้ามหลอกดัมมี่ให้ครับและเมสซี่วิ่งด้วยซ้ายเข้ามายิงบริเวณกรอบเขตโทษอาร์เจนตินาขึ้นนำ1-0และเป็นประตูที่17

0: ครับประวัติศาสตร์ยิงมากสุดในศึกวอลคัพรอบสุดท้ายครับขอเรียวเดียวเมสซี่
1: นาที38ต่อ39ครับคนข้ามนี่คือเตียโกอัลมาด้าครับคือข้ามแบบรู้เลยนะครับว่ากัปตันเขามาแน่ๆครับอัลมาด้านี่ยิงได้เลยครับยิงได้เลยแหละนะครับเข้าซ้ายเขานะครับ
0: แต่ว่าข้ามหลอก
1: ข้ามหลอกแบบรู้ว่ามาแน่นอนพระเอกครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เหนือชั้นมากครับ
0: โอ้โหสุดๆครับเกรทเท็ดออกทางโค้ชของแท้ครับ
1: ใช่ครับ
0: นักเตะเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก
1: โอ้โหก็ต้องยกให้จริง
0: ๆโอ้โหนี่ครับจุดโทษไม่ได้ไม่เป็นไรครับขึ้นเกมมาทางซ้ายนะพี่จากขวาโลมาซ้ายครับ
1: ครับมาดูครับอัลมาด้านะเป็นคนทำทางก่อน
0: เลยนะสารต้นนะอัลมาด้าอัลมาด้าเห็นอัลมาด้าเห็นเมสซี่อยู่ข้างหลังอัลมาด้าเป็นคนสารต้นนะครับที่ได้บอลจากขวามาซ้ายตรงกลางครับและลากไปและจ่ายออกซ้ายมา
1: ให้เมดีน่า
0: ให้เมดีน่าเมดีน่าตกกลับมาแล้วเมดีน่ารู้ว่านะครับทางเมสซี่จะมาเขาหันมองเมสซี่ก่อนเลยครับแล้วข้ามหลอกเลยครับปล่อยบอลลอดขามาแล้วเมสซี่ครับกระทุ้งด้วยสายอยู่นี้เบียดเสาแรกเข้าไป
1: นี่ครับตีหน้าเมสซี่ไปด้วยครับกองเพอร์เฟคเลยครับประตูนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วยิงดีด้วยนะครับเมสซี่คือยิงแบบ
0: คือเครื่องหมายการค้าเมสซี่เลยยิงแบบนี
1: ้นะเข้ามาแปะด้วยสายเลยครับแล้วก็เบียดเสาเข้าไปแบบโอ้โหนี่ครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก
0: ็
1: มากที่สุดนะครับตลอดการไปแล้วนะครับแซงมิโลสลาฟโคเซ่ครับ
0: โอ้ต้องชมนะพี่นะคืออย่างที่เราเรียนไปว่าเตโกอัลมาด้านะครับเป็นคนที่จะหุบจากเขาเล่นฝั่งซ้าย
1: เป็นตัวฟรี
0: เขาจะเปลี่ยนกับเอนโซ่เฟรเดสนะครับสลับมาอยู่ตรงกลางให้เอนโซ่ไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมาด้าเป็นสารตั้งต้นนะจังหวะนี้ครับเป็นจุดเริ่มทำให้ได้ประตูรับบอลจากขวามาครับแล้วก็ออกซ้ายให้เมดินาเมดินาตบมาอัลมาด้าก็ข้ามหลอกเลยเมสซี่ยิงเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ปัญหามีแล้วฮะปัญหาเกิดครับตอนนี้ครับบริเวณริมเส้น
1: วารุมาตุ้ม
0: ฝั่งซ้ายของอาร์เจนตินาครับยังไงฮะพอชไปทำอะไรครับ
1: อัลมาด้าคือคนเจ็บนะบอกไปดูกระแทกไปเนี่ยเจตนาครับโ
0: อ
1: ้บอลมันตายไปแล้วนะครับแล้วอัลมาด้านี่ยืนรอเลิกเล่นไปแล้วนะครับ
0: โอ้ยมีเช็คนะพี่แบบนี้นะเซฟานพอชไม่น่าเล่นครับ
1: รู้สึกว่าผู้ตัดสินน่าจะให้ใบเหลืองไปแล้วนะเซฟานพอชเนี่ยเนี่ยครับให้ไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นอาร์เจนตินาไม่พอใจนะครับเพราะว่าอัลมาด้าเนี่ยยืนนิ่งไปแล้วครับแล้วพอที่มาตามน้ำใส่แล้วก็น่าจะเป็นหัวไหล่นะ
0: ใช่ใช
1: ่กระแทกเข้าไป
0: แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดต้องยังไงล่ะมันเหมือนเป็นการกระแทกว่า
1: เดี๋ยวมันสะกิดนะ
0: ไปสะกิดนิดนึงอ่ะ
1: เขาไหล่มาสะกิดอ่ะ
0: ไม่ได้กระแทกแบบเต็มตัวนะพี
1: ่แล้วเอามาได้ตัวเล็กอ่ะ
0: อันนี้เช็คอยู่แล้วครับเล่นต่อครับคืออาจจะไม่รุนแรงถึงขนาดเป็นใบแดงผู้สินให้ใบเหลืองไปแล้ว
1: แต่ก็อย่าทำนะอย่าทำอีกครั้งนึงอาจจะไม่รอด
0: โดนแน่นอนฮะแล้วดูจังหวะนี้สกิดมาสวยครับเมสซี่โอ้โหเมสซี่ให้เบาๆครับโอ้ดูเมสซี่เล่นคือ คนได้แชมป์ไปหมดแล้วพี่บอลโลกเข้าไปในรายการได้หมดแล้ว
1: ทุกอย่างเนียนไปหมด
0: ไปเล่นเจอไมมี่ก็ได้หมดแล้ว
1: ได้หมดแล้ว
0: โอ้โหเนาะชีวิตคือเล่นถ้ามีความสุขอะ
1: หลังจากที่เขามีผู้รักษาประตูชื่อเอเมเลโน
0: ตั้งแต่ได้เอมี่แล้วก็มีสคาโลนี่เข้ามาคุมทีม
1: เลยครับเปิด23เนี่ยครับมาถูกช่วงนะมาร์ติเนสอ่ะ
0: ออเตียพยายามจะบีบสูงขึ้นมาครับออเตียก็ต้องเริ่มปรับโหมดขึ้นมาครับมีภาพตัดไปครั้งนึงครับจังหวะยิงของเมสซี่ครับ
1: ให้ดูอีกแน่ๆจุดโทษยังให้ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่า
0: อ๋อให้ดูครับจังหวะที่ออเตียจะดันเกมขึ้นไปครับโดนแมคเคเลเตอร์เข้าข้างหลังครับ
1: ก็คืออาจจะจังหวะเสียบอล
0: ใช่เสียบอลกลางทางครับออสเตรียนำมาสู่การได้ประตูของอาร์เจนตินาก
1: ล้องก็แฟร์ดีนะก็ให้ดูแล้วว่าจะเป็นจังหวะที่เป็นปัญหาหรือเปล่านะครับจังหวะที่แมคเคเลเตอร์ไปฟาวนะครับไม่ใช่ไปฟาวนะคือไปตัดบอลมาน
0: ะครับไปอัดใส่น่าจะเป็นอัดใส่ชลาเกอร์นะเมื่อกี้พี่
1: อัดใส่จากข้างหลังนะ
0: ซาโบชลาเกอร์เนี่ยเข้าจากข้างหลังโดยแมคเคเลเตอร์ในแดนของเจเดน่าและนำไปสู่การได้ประตูเลยครับเพราะว่าจังหวะนั้นเจเดน่าก็โต้มาจากขวาไปซ้ายเลยฮะ
1: ครับ
0: อย่าลืมว่านัดที่แล้วเมสซี่ก็ไปใช้เท้าในครูดใส่ผู้เล่นของแอลเจเรียนะแต่ว่าดูในสนามเขาบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
1: นิดเดียว
0: อาจจะเป็นภาพที่แช่แล้วดูแล้วรุนแรงนะครับ
1: พอมันแช่ก็รุนแรงนะโดนอัดใส่เข้าไปครับลูกนี้ครับ
0: ด่านโซ่ครับเตะเข้าบริเวณเท้าซ้ายครับของเลียวเดเมสซี่ไม่มีอะไรครับเกมเหลือ2นาทีสุดท้ายโอ้โหยังตื่นเต้นเมสซี่อยู่นะพี่เนาะโอ้ยิงลูกนั้น
1: สุดยอดนะแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
0: โอ้แล้วคนยิงจุดโทษไม่เข้าคือ แต่ว่าสีหน้าสีตาของเมสซี่ก็แค่เสียดายปล่อยมันไปครับ
1: แหมเบียดแย่งกันตรงนี้ไหมลูเซอร์อีกแล้วนะครับ
0: ต้องตัดฟาร์มไปก่อนนะครับอลิซิสแมคคลิสเตอร์ตอนเล่นกับลิพูทำไมไม่เล่นแบบนี้ลูกการที่แล้วแมคคลิสเตอร
1: ์ไม่ได้นี่มีลูกพี่อยู่เล่นเพื่อลูกพี่โอ้โห
0: โรมาโน่ชมิด
1: เงียบเลยวันนี้ชมิดแค่ไม่ได้บอลเลยนะครับทางขวาน
0: ะถึงแล้วแกยิงได้แกก็หายเลยฮะแกบอกพอแล้วชีวิตคอมพลีทแล้ว
1: บอลออสเตรียหนักซ้ายนะครับไลเบอร์แล้วก็สวิสเซอร
0: ์ไม่ได้ค่อยดอกทางขวาเน
1: า
0: ะเกมบุกของออสเตรีย
1: รับเกมบุกฝั่งซ้ายของอาร์เจนมากกว่า
0: อ้าวมีอะไรเกิดขึ้นเดปอล้มไปแล้วครับบริเวณเส้น18หลาอาราบ้าครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไปเปิดพวกๆมาไม่มีใครเลยครับบอลออกหลังไปเลยไม่เข้าใจกันครับจ่ายแรงเกินไปอาราบ้าจะให้เมเชลเกโกริชเกโกริชก็ไม่พร้อมเล่น
1: ก็พยายามหาตำแหน่งอยู่นะครับเกโกริชแต่ว่าเล่นไม่ได้ครับลูกเปิดของอาราบ้าก็แรงไปด้วยคราวที่สุดท้ายนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกครับก็จะมีทดเวลาบ้างนะครับเพราะว่ามีเช็ค VAR นะครับจุดโทษ
0: บอลนะชิงลูกกลางอากาศกันครับตกพื้นมาไลเมอร์วางขึ้นหน้าไปเกโกริชเก็บได้ชมิดสายบีเซอร์เอาแต่ได้ครับเกโกริชใช้มาที่รับโรชมิดชมิดดึงจังหวะรอก่อนโอ้โดนเตะคว่ำไปครับต้องระวังนะครับคู่กลางมิดฟิลด์ของอาร์เจนตินาเอนโซกับแมคคริสเตอร์เล่นหนักมากออสเตรียไม่สนครับจับบอลกลับพื้นเล่นต่อนาทีสายบีเซอร์คือลังกาลาป้าของออสเตรียครับตอนนี้คู่เซนเตอร์ดานโซกับอาราบาได้ขึ้นมาสู่ครับเข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาอาราบาแล้วมาใกล้ๆให้ทางซาเวอร์ชลาเกอร์
1: ครับครึ่งแรกก็7นาทีครับจนเวลาบาดเจ็บนะครับ
0: โอ้วาเนอร์วันนี้เงียบครับวาเนอร์ไหลมาครับให้กับทางซาเวอร์ชลาเกอร์พลิกไม่ได้กลับมาที่อาราบาเข้ามาในกฎในพื้นที่ด้านสุดท้ายนะครับของอาร์เจนตินาครับทีมชาติออสเตรียชมิดไหลมาให้วาเนอร์สกิดไปสวยพอร์ตเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วจังหวะนี้ไต่ทิ้งไปก่อนครับโมลิน่าแบ็คขวาครับที่หกไปเล่นตรงกลางออสเตรียยังได้อีกครั้งนึงได้กดครับออสเตรียทีมดังจากลุมน้ำดานูบไม่ได้มาบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี
1: ่นานมาก
0: เหมือนนอร์เวย์เลยอ่ะปี98ที่ดูด้วยกันครับ28ปีแล้วที่ออสเตรียไม่ได้มาบอลโลก
1: ดูครับว่าจะได้มีโอกาสลุ้นในช่วงท้ายหรือเปล่าครับออสเตรียช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังคลองบอลกดเข้าใส่อยู่ครับ
0: พยายามที่จะไปครับชาเวอร์ชลาเกอร์ถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโรเบโร่เตะทิ้งไปก่อนครับยืนคุมที่เสาแรกพอที่ออกมาเหล่าตะโลมาเล่นเกมรับโอ้ยเหล่าตะโลในต้องระวังเหล่าตะโลในหลายครั้งนะครับเหล่าตะโลโอ้ยผู้ตัดสินอามินโอมาครับต้องไปเตือนมาติเนสก่อนนั้นนี่ก็ไม่เข้าหนักใส่เขานี่ไลเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเตะใส
1: ่ดุยิ่งกว่าคนทำฟาวอีกครับดุคน
0: โอ้ยเราจะเริ่มไปเตะครับไปเตะเขาครับคือเขาบังแล้วคุณโอ้ยเราจะเริ่มไม่น่าเล่นเช็ค VR ได้นะครับพี่
1: ให้ได้นะ
0: ให้ได้นะครับให้ได้นะครับไปแถมเขาครับ
1: ไม่โดนอะไรครับเนี่ยจริงให้ไปเหลืองก็ได้นะคร
0: ับให้เหลืองได้นะครับผู้ตัดสินไม่ทันเกมครับจังหวะนี
1: ้โอ้โหแล้วดูไลเมอร์หนักกว่าดูลาวตาโลอีก
0: ใช่ครับ เอาเดี๋ยวฟรีคิกครับของไซบิเซอร์ไหลเข้ามาตรงกลางครับจากฝั่งซ้ายไซบิเซอร์ไลเมอร์เมสซี่มาขวาไว้ก่อนคือหลังกลับมาชมิดเปิดเรือรวยเข้าไปข้างในครับหาบอลไม่เจอครับดานโซ่เอาแล้วชิงกันจังหวะนี้ชลาเกอร์ต้องมาดีเลย์เกมไว้ก่อนครับเอนโซ่ฟินเดได้บอลเอนโซให้แมคคาลิสเตอร์ขวามีเมสซี่ได้บอลโอบพื้นที่เหลือเพียงให้เมสซี่กระชากเข้าหาครับบริเวณกลางสนามเมสซี่มองขวาจะไปเองไหลสั้นไปแล้วครับสั้นไปแล้วเกโกริชเตะอัดใส่ลาวตาโลซะเลยครับบอลออกข้าง
1: ลุยต่อครับทดเจ็บยังเหลือเวลาอีกพอสมควรนะครับเพิ่งผ่านมา2นาทีครึ่งนะครับจาก7นาทีเข้าพื้นที่สุดท้ายให้ได้นะครับออสเตรียคร
0: ับ ใช่ครับ
1: คือบางทีมันคลองบอลได้นะครับบีบได้แก้เพรสได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายครับนี่ครับยังทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่เลยคือดูจากเอมี่ก็ได้นะครับยังไม่ได้มีงานเลยนะครับ
0: ใช่ครับโอกาสเนี่ยคือของ ออสเตรียเนี่ยคอมบอลเยอะกว่าจริงแต่ว่าเข้าพื้นที่สุดท้ายลำบากครับได้แค่ต่อบอลตรงกลางครับออกสายมาเกมนี่หนักซ้ายกับเกมบุกของออสเตรียซาบิเซอร์ทิ้งออกขวามาให้สเตฟานพอชจับบอลยาวไปแล้วครับโดนเอนโซ่เตะทิ้งมาแล้วเมซี่เก็บได้เมซี่จิ้มมาจังหวะนี้ไปติดลาโตโร่ยังได้ครับอาร์เจนตินาโมเดน่าเล่นกับเดปอลตบในเข้ามาแมคคริเตอร์เล่นสวยครับแก้สถานการณ์ขับขันได้ดีครับเอนโซ่เล่นข้อ1-2กับเมซี่เล่นกันในแดนตัวเองครับอาร์เจนตินาเกมผ่านมาทดเวลาครับนาทีที่4ครับจากทั้งหมด7นาทีในครึ่งแรกอาร์เจนตินานำออสเตรีย1-0ครับลูกยิงของเลียวเดลเมซี่4ประตูในบอลโลกครั้งนี้นักเตะจากโรเซลโอนะครับบ้านเกิดของเมซี่ยิงคนเดียวเลยครับ
1: ยิงคนเดียวให้อาเจมสุดจริงๆนะโอกาสไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเด็ดขาดเลยครับเมซี
0: ่เมซี่ก็เสียบอลบ่อยนะวันนี้นะ
1: ใช่จังหวะบอลจังหวะจ่ายยังดูกระกัดกระเกินอยู่บ้างหลายจังหวะนะครับ
0: เมซี่ก็ยอมรับนะครับว่าที่เขาทำประตูแรกได้แล้วร้องไห้เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อไม่สบายครับคุณพ่อเนี่ยเป็นทั้งเอเย่นให้กับเขาด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นคุณพ่อเป็นเอเย่นด้วยครับดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับลูกชาย
1: พอเก้ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ
0: พอเก้เมซี่ออสเตรียไม่ลุกคืบเข้ามาในแดนตัวเองไม่ได้แดนของอาร์เจนตินาก็
1: ไม่บีบนะ
0: อาร์เจนตินาก็ต่อกันตรงนี้เลยครับต่อกันบริเวณกลางสนามบ้างต่อตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบ้างครับจังหวะนี้เมซี่เบียดดีครับเบียดจนนะอาราบาครับทำบอลลั่นออกข้างไปร้องเพลงสนุกเลยครับแฟนบอลอาร์เจนตินาครับในดัลลัสโอ้ก็ไม่ไกลเนาะพี่เนาะถ้าจากอเมริกาใต้ขึ้นมาอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาครับรัฐเท็กซัสเล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนตินาน
1: านแล้ว7นาทีเนี่ย
0: ใช่เมซี่เป็นตัวเชื่อมบอลครับจากฝั่งขวามาซ้ายเมซี่ก็ยังไปรับบอลครับถ้าเมซี่ไม่วิ่งก็มีเอนโซ่กับแมคคริเตอร์นะที่วิ่งเข้ามาช่วยครับเหมือนเขาเป็นลูกหามไหม
1: ก็เล่นรู้หน้าที่ตัวเอง
0: ใช่ไม่อ้าวเล่นกับเวลาเลยครับตอนนี้ฟาคโดเมดิน่าครับเล่นเนี่ยกับทางเอนโซ่เฟรนเดสลิซันโดจากซ้ายมาขวาโรเมโรให้เดปอไม่วิ่งครับไม่วิ่งก็เล่นกันตรงนี้ครับอาร์เจนตินาเผาเวลาครับตอนนี้ครับให้จบครึ่งแรกก่อนเอนโซ่เฟรนเดส
1: ครับเป่าบอลเลยครับ
0: จบเกมครับพี่ครึ่งแรกครับ
1: ครับเป็นอาร์เจนตินานะครับที่นำออสเตรียครับ1-0นะครับประตูของลีโอเนลเมสซี่นะครับนาที38นะครับก่อนหน้านั้นนี่มีโอกาสยิงจุดโทษก่อนนะครับลีโอเนลเมสซี่แต่ก็พลาดไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคนยิงประตูให้ทีมขึ้นนำได้สำเร็จนะครับ1-0นะครับอาร์เจนตินานำครับ45นาทีแรกครับ
0: เป็นไงพี่เกมนี้สนุกนะช่วงต้น
1: สนุก
0: เมสซี่แอนโคนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยบุกเยอะกว่าในช่วงต้นแต่พอออสเตรียตั้งลำได
1: ้ก็ได
0: ้ก็มีโอกาสที่จะลุยขึ้นมาโดยเฉพาะเกมบุกทางฝั่งซ้
1: าย
0: ที่มีซาวิเซอร์มีไลเมอร์นะครับขึ้นเกมจุดโทษพลาดก็จริงครับอาร์เจนตินานะครับได้จุดโทษเมสซี่ยิงจุดโทษพลาดยิงหลุดออกขวาไปแต่มาแก้ตัวได้ครับจังหวะที่เตโกอาบาด้าครับได้บอลตรงกลางแล้วไหลออกซ้ายไปคร
1: ับ
0: ให้ฟาโกโดเมดิน่าครับเปิดมาทางซ้ายนะแล้วเตียโกอามาด้าเนี่ย ข้ามหลอกครับมีดัมมี่ครับบอลลอดขาแล้วเมซี่วิ่งเข้ามากระทุ้งด้วยซ้ายเดี๋ยวนี้เบียดเสาแรกเข้าไปสุดปัญญาครับที่อลิสเซเดอร์ชลาเกอร์จะพุ่งรับผ่านเพราะบอลแรงเหลือเกินยิงเรียดด้วยนะ
1: ยิงเรียดแล้วก็เบียดเสาเข้าไปคือลูกเก่งของเมซี่แหละอย่างที่เราคุยกันนะครับ
0: โอ้โหโอ้ตื่นเต้นแทนเนาะ
1: คือออสเตรียเนี่ยสู้ได้นะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาดเนี่ยมันน้อยกว่าเยเจน่าเยเจน่าเขามีตัวทีเด็ดเยอะ
0: ครับ
1: นะครับจังหวะเข้าทำนะครับทั้งลาวตาโร่เอามาได้ครับเอนโซแล้วก็แน่นอนรวมถึงเมสซี่คือตัวทีเด็ดเขาเยอะ
0: ครับ
1: แต่ออสเตรียเนี่ยบางทีมันคลองบอลบุกขึ้นไปนะครับบางทีมันก็ตบเรียดเข้ามาก็ไม่มีตัวเข้าทำมั่งอะไรมั่งนะครับก็จะต้องไปแก้ในจุดนี้นะครับคือคลองเกมมาสู้ได้
0: ใช่
1: นะ
0: คือเกมแพลนการวางเกมมาดีแล้วแต่ว่าวันนี้โอ้โหทีเด็ดของเยเจน่าครับพลาดครั้งเดียวเนาะโดนหลอกด้วยเพราะว่าจังหวะที่บอลลอดขามาครับมีหลอกแนวรับให้หลงให้หลงตำแหน่งครับเมซี่ก็เลยได้โอกาสยิงด้วยซ้าย
1: นั่นแหละ
0: อ้ยอ่ะก็แคมเปสเรียนไรกับแคมปีครับคุณจ่าชาทออครับสวัสดีจ่าชานะเขาบอกช่อง26ถ่ายคู่นอร์เวย์7โมงเช้า
1: อ๋อใช่ครับถูกต้องครับนี่ไง
0: นอร์เวย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกัล
0: โอเค
1: คร
0: ับ
1: ก็เตรียมดูได้นะครับบนโนแม็กสปอร์ต
0: ใช่
1: ช่องโมโน29
0: ก็ฟังตอนเช้าด้วยนะฟังป๋าแล้วก็พี่เทพบรรยายด้วยรุ่นใหญ่นะครับ
1: นี่
0: ต้องเอารุ่นใหญ่เนี่ยมาบรรยายตอนเช้าๆนี่ครับนี่ต้องเป็นนักพากย์รุ่นเก่านะมาบรรยายให้ฟังตอน 7:00 นนะครับสวัสดีครับพี่เจพี่แป๊กนะครับฟังจากอำเภอบางกรวยปลอลิภูยิ่งใหญ่จ้าฟังจากร้อยเอ็ดนะครับฟังอยู่นะครับพี่แป๊กพี่เจ๋งติดตามตลอดมาเลือกปีนี้เชียร์ทุกทีมในโซนเอเชียแล้วลุงเจ๋งลุงแป๊กเชียร์ทีมชาติไทยกันบ้างหรือไม่ก็เชียร์ทีมชาติอยู่แล้วก็เชียร์อยู่แล้ว
1: แต่ตอนนั้นคุยกับเฮียโอ๊กว่าโอ้โหเราดูทีมเอเชียเล่นนะหลายทีมที่ผ่านเข้ามาเล่นอ่ะแล้วเรามาดูมองทีมชาติเราโอ้โหหนักนะหนักนะ
0: ถ้าไปแล้วก็โอ้โหไม่รู้ยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้อง
0: จอแดนยังโดนคิดดูด้วยกัน
1: ใช่จอแดนก็โดนออสเตรียนี่แหละ
0: ครับ
1: นะฮะเหนื่อยโอ้โห
0: เนาะ
1: ครับ
0: อ้าวขอบคุณนะครับไม่มีภาพเลยก็ไม่มีภาพครับเพราะว่าเราก็โอ้โหแค่นี้แล้วก็ขอความอนุเคราะห์และก็ขอบคุณทางมโนแม็กนะนะครับที่เอาเรียกให้เราใช้เสียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ไปติดตามได้ครับผมลองสมัครได้เนาะนะครับแพ็กเกจก็ไม่แพงดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ด้วย
1: ใช่ครับคือก็ถือว่าดูหลายๆอย่างเนาะนะครับแล้วก็สำคัญคือถูกลิขสิทธิ
0: ์
1: ไม่ต้องไปมุดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้น
0: ครับ
1: นะครับดูแบบสบายใจแล้วก็มีคอนเทนต์ก็เยอะเนาะช่วยกันไป
0: เขาว่าดูไม่ได้ครับเป็นพ่อรายอ๋ออาจจะเป็นลองติดต่อทางโมโนเขาดูเน
1: า
0: ะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะม
1: ี
0: เขาจะมีคอสเตอร์อยู
1: ่
0: โชคดีครับได้ดูเมสซี่เกิดมาดีจริงครับเนาะก็เหมือนเราได้ดูมาโดน่าไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมยุคเราอะเราก็วันยุค
1: ก็เกือบจะไม่
0: ตอนอายุเยอะแล้วนะยุคเมสซี่ไง
1: เราก็เกือบจะไม่ทันเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เราก็เหมือนกับท่านผู้ฟังนะก็มาดูเมสซี่ในช่วงรุ่งโรจน์นะครับเหมือนกันก็อีก45นาที
0: อันนี้อายาล่าป่ะพี่
1: โรเบโตอายาล่าเหรอ
0: ใช่ไหม
1: ก็ไม่แน่นะ
0: คือนักเตะเวลาที่เราไม่ได้เจอเนี่ยปาบอยมากไม่ได้เห็นตั้งนานปาบอยมากก็งงไปเยอะ
1: นะไม่เห็นหน้าเลยเป็นยังไง
0: ตำนานนักเตะไอ้นักเตะที่เมสซี่เอาเป็นไอดอลนะฮะ
1: ไอมาน่าจะเขาชัดได้
0: เออ
1: แต่ผมยังไม่เห็นคนที่ถามว่าอายาล่าหรืออ
0: ายาล่าพี่
1: ใช่ไหมอ๋ออยู่ในทีมงาน
0: ทีมงานของสกุลนี่จะมีปาโบไอมาอายาล่าและวอเตอร์ซามูเอลครับ
1: อายาล่าก็บาเลนเซีย
0: โอ้โห
1: นะ
0: ครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับผมดูทางบ้านฟ้าเหนือนะกันครับมีภาพให้ดูไหมครับไม่มีนะจ๊ะโอ้โหดูฟังทางเสียงก่อนนะครับฟังทางแอปก่อนนะไม่ได้นะฮะเมสซี่ยิงลูกแรกครับผมโหส่งมาเยอะฟังจากบางพลาดนะครับทำงานไปลาตาโร่ทำไมไม่โดนอะไรเลยนี่สองครั้งแล้วนะ
1: ไม่โดนไปเหลืองใช่ไหม
0: ลาตาโร่
1: ไม่โดนจดชื่อเนาะก็พูดถึงสินใจดี
0: ครับ
1: แต่เขาจำไว้แล้วแหละนะครับเขาก็เห็นอยู่แล้วนะ
0: รักพี่เจนะครับจากอเมริกาโหมาจากอเมริกาเลยเหรอฮะโอ้จริงๆนะพี่บางคนก็มาจากอเมริกานะอเมริกาตอนนี้ก็เท่าไหร่เที่ยงบ่าย
1: เวลากำลังโอเค
0: กำลังดีเลยอะกำลังเคลิ้มเลยทำงานอยู่แล้วก็พักเที่ยงฮะกินอะไร
1: ที่อเมริกา
0: ง่วงง่วง
1: คึกคักอยู่นะ
0: บรรยากาศคึกคัก
1: เขาบอก
0: ฟีเวอร์มากเลยพี่คนในอเมริกาฟีเวอร์มากผมดูเลยนะมอสซาร่าพี่คุณมอสผู้หญิงอ่ะที่เขาชอบไปถ่ายเป็นยูทูบเบอร์ไงก็ไปดูบรรยากาศฟุตบอลโลกที่ลอสแอนเจลิสบรรยากาศดี
1: ก็คือเมืองที่เป็นเจ้าภาพก็โอเคก็คึกคักนั่นแหละ
0: ก็นครลอสแอนเจลิสนะครับ อิหร่านเนี่ยเขาเตะ2นัดที่ลอสแอนเจลิสเขาขอบคุณคน LA นะว่าดูแลเขาดีมากตั้งแต่อิหร่านเขาเขียนคำขอบคุณเลยบอกว่าขอบคุณที่ดูแลเขาดีมากเพราะนั้นสุดท้ายเหมือนจะไปเตะที่เซตเทิลพี่ที่รัฐวอชิงตันไง
1: ที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางการเขานะไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวกับคนเขานะ
0: แต่มีคำหนึ่งที่ผมแบบสะดุดนะก็คือซึ้งนะพี่เขาบอกว่าขอให้เสด็จภาพจงเกิดโอ้โห
1: ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์อย่างที่เราทราบมาดีอยู่แล้วเนาะ
0: นะครับอยู่อุบลครับพี่โอ้ขอบคุณมากฟังอยู่นะครับอยู่ฟังอยู่บางพลัดพี
1: ่ครับ
0: นะครับเอ้าก็บอกว่ารับฟังจากอำเภออะไรพี่สุรินทร์นะพี่อีสานใต้ครับสีขอนสีขอนอะไรนะ
1: สีขอนภูม
0: ิเออเหรอ
1: ใช่ไหมอ่ะ
0: สีขอนภูมิ
1: ใช่ไหม
0: สุรินทร์นะพี
1: ่โอ้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: สีขอนภูมิใช่ไหมอีสานใต้เอ้าก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลย
1: เดือดเป็นเพื่อนกันเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็เข้าใจคนโดยเฉพาะขอบชายแดนนะพี่น้องปนวงปัญหาก็มีอยู่นะครับก็ยังตึงเครียดกันอยู่ก็รับฟังพวกเราสบายสบายนะครับอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งพักกันสักครู่ไหม
1: ครับผม
0: ไรขอพักกันแป๊บหนึ่งนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
17: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
18: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
19: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรดก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
20: Q-Men เกมเดือดข่าวแน่นต
8: ต้องที่นี
5: ่สนุกเกอร์99
8: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง

0: ่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินชอนเมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
0: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: กลับเข้ามาครับในตนาไลฟ์บอลโลครับที่ FM 99คลื่นแอคทีฟเรดิโอนะครับคลื่นบันไดแข็งแรงนะครับก็เราส่งสัญญาณจากกรุงเทพมหานครนะ
7: ครับผม
6: นะครับที่ห้วยขวางนะพี่
7: ห้วยขวาง
6: นะโอ้มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลีโอด้วยครับเพราะว่าวันเกิดของเมสซี่ในวันที่24นะพี
7: ่วันพุธ
6: วันพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้แล้ว24นะครับวันพุธนี้ครับเมสซี่จะอายุครบ39ปีผมดูทางออนไลน์นะครับทางตอนะพี่โอ้มีคนมาจากนครสวรรค์ฟังจากบุรีรัมย์ก็เยอะนะพี่นะ
7: ทั่วทุกที
6: ่ฟังจากภูเก็ตก็มีพี่สุราษฎร์นี่พักขนงนครปฐมโอ้ขอบคุณมาก
7: จดไว้นะเดี๋ยวจะครบ41สถานี
6: ทักทายกันเข้ามาหน่อยนะครับฟังจากที่ไหนเนาะทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับเดี๋ยวจะอ่านให้หมดแล้วก็เอสเปซ 698-9899 แล้วก็อย่าลืมฟังผ่านทางเอฟกอด

0: น็กนะครับเกมในครึ่งหลังครับที่รัสเซเดียมอาร์เจนตินาครับออสเตรียมาแล้วครับพี่แป๊ก
1: ครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานขึ้นมาเนาะเรื่องของการเปลี่ยนตัวเนาะนะครับก็เป็นอาร์เจนตินานะครับที่นํา 1-0 นะครับประตูเดียวนะครับของเกมในวันนี้นะครับลีโอเนลเมสซี่นะครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับสูงสุดตลอดกาลไปแล้วนะครับแม้ว่าจะพลาดจุดโทษไปก่อนหน้านั้นก็ตามนะฮะเดี๋ยวมาดูครับอย่างที่เราคุยกันเนาะช่วงที่มันจบเกมไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูออสเตรียนะครับว่าจะปรับเกมยังไงบ้างสู้ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายไม่มีนะครับออสเตรีย
0: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับทางสองทีมยังใช้ผู้เล่นเนี่ย11คนแรกนะครับที่ลงมาในช่วงครึ่งแรกดูจังหวะนี้ก่อนครับของชลาเกอร์แลนด์ได้มีข้ามหลอก
1: ไม่ยิง
0: ไม่ยิงจะข้ามหลอกเหมือนอาร์เจนตินาครับที่ข้ามหลอกให้เมสซี่ยิงโอ้ไม่ยิงจังหวะแรกครับ
1: ไซวาลเนาะ
0: โอ้โหนิกลัสไซวาลครับไม่ยิงจะข้ามหลอกมาจะให้มันจะเป็นซาบิเซอร์ครับแต่ข้อ1 2มาสวยครับให้วานเนอร์วานเนอร์ตบได้เข้ามายังเสร็จวานเนอร์ยังไปครับทางขวาย้อนหลังกลับมามีเพื่อนมาช่วยชมิดไหลเข้ามาตรงกลางแล้วจะมาดิซาบิเซอร์ยิงติดก็โหยิงไม่เต็มทาเลยครับโอ้โหออสเตรียเกือบตีเสมอได้ครับจะข้ามหลอกเหมือนกันครับ
1: ครับโอ้โหน่าเสียดายนะจริงๆถ้าไซวอลเลือกที่จะยิงเองไปเลยเนี่ยน่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับเพราะว่าพอข้ามให้ซาบิเซอร์ได้ยิงก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้มันไปทำเลมันไม่ดีแล้วนะครับมันไปติดบล็อกของเกมรับอาร์เจนตินาเรียบร้อยนะครับโอ้พลาดไปนะครับแต่ว่าบุกมานี่คือเร่งเร็วเลยนะจังหวะที่อาร์เจนตินาไม่ทันตั้งตัวนะครับ
0: ฟังจากยอดสดทอนบ้านดาวภูเก็ตครับเอาสวัสดีทักทายกันเข้ามานะราชรีครับพ
1: ี่อ้าวราชรีได้
0: ราชรีก็ไม่ไกลราชรีก็คนงามราชรีแล้วพ
1: ี่คนงามบ้านโป่ง
0: คนงามบ้านโป่ง
1: นะครับเพิ่งไปราชบุรีมา
0: เป็นไงพี่เฮ้ยพี่ไปราชบุรีบ่อยเนี่ยไปเที่ยว
1: บ้านแฟน
0: บ้านแฟนอยู่นั่น
1: บ้านภรรยา
0: บ้านภรรยา
1: พ่อตาแม่ยายอยู่นั่น
0: อยู่นั่น
1: โพธาราม
0: โพธารามนะฟังจากทางด่วนครับฟังจากปทุมธานีบ้านแดงมาขอบคุณมากครับผม
1: ปทุมก็บ้านผมอีกผมคุณลำลูกกา
0: ก็จะสลับดูบรรยากาศฟุตบอลภาคไปด้วยแล้วก
1: ็
0: คุยกันด้วยเนาะสบายๆแล้วกันนะฮะโอ้โห
1: ร่วมไป2คนครับผู้เล่นอาเจน
0: ซาเวอร์ชลาเกอร์เข้าไปเตะใส่เมสซี่เมสซี่ต้องระวังโดนเตะ2ครั้งนะครับ
1: แต่คนสุดท้ายที่เป็นเมสซี่แฟนอาเจนอาจจะไม่ชอบใจเท่าไหร
0: ่เตะหนักเลยครับทางซาเวอร์ชลาเกอร
1: ์มีคนที่เจ็บไปก่อนหน้านั้นคนหนึ่งนะที่กองไม่จับเลยไปจับเมสซี่หวดเข้าไปครับเข้าไปที่น่องซาบิเซอร์ครับนี่ครับเหยียบเท้าโรเบโร่ไปก่อนครับโรเบโร่นอนไปแล้วนะครับก่อนที่เมสซี่จะโดนเลาะน่องไปเอ้าแม่จับเหมือนตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยครับโรเบโร่เนี่ยไหวไหมครับคริสเตียนโรเบโร
0: ่ก็ไม่ฟิตอยู่แล้วครับท้ายฤดูกาลก็ไม่ได้ลงให้สเปอร์ไง
1: ใช่โอ้โหนี่มาให้ดูมุมยิงเหรอ
0: จากเรฟเฟอเรนซ์วิวฮะหรือว่าจากกล้องผู้ตัดสินครับต้องชมไออามาด้านะพี่เนาะ
1: ครับ
0: ฉลาดมาก
1: รู
0: ้แล้วออสเตรียจะข้ามหลอกเหมือนกันไม่ได้
1: ไม่ได้ถ้าเข้าเรียนแบบเลยดูต่อครับยังมีเวลาอีกเหลือเฟือเลยครับ
0: ฟังจากสนามครับพี
1: ่โอ้โหสุดยอดจริงป่ะ
0: เขาบอกฟังจากแดนเอทพี่ ฟังได้เลยฮะผู้คุมเขาไม่ว่าเนาะ
1: แดนเอท
0: ฟังจากแดนเอท
1: แดนเอ
0: ทแดนเอทแดนเอทฟังจากแอสตันครับแอสตันคือไหนพี่ไม่แน่ใจนะ
1: ชื่อเมืองไหม
0: ชื่อเมืองเหรอวิลล่ามันอยู่เบอร์มิงแฮมไม่เหรอ
1: ผมเชื่อหมดเลยนะเนี่ยเวลาพูดมาเนี่ยฟังจากที่นั่นที่นี
0: ่ฟังจากที่ไหนผม
1: เชื่อหมดเลยนะ
0: แอสตันโพธาคนผมก็คนโพธารามพี
1: ่คนงามบ้านโป่ง
0: คนงามบ้านโป่งนี่หรือว่าปิดแป๊กได้ภรรยาเป็นคนราชรีเด้อ
1: ราชรี
0: เอาดูเดปอหยอดเข้ามาจากสุดสลางครับฝั่งขวาติดอาราบามองทิ้งออกไปอาร์เจนตินาอยากได้ครับขึ้นมากดของออสเตรียเมสซี่เข้าช้าเลยครับเมสซี่จะเข้าลูกนี้ใส่วาวเดี๋ยวถึงตัวเร็วนะครับและจิ๊บเอาเมสซี่ทำบอลออกข้างครับ
1: เป็นบอลทุ่มนะครับของออสเตรียก็น่าจะบี้หนักขึ้นนะครับทีมของราฟลังนิก
0: คือตอนนี้มันดินไทเลอร์นะครับผู้บรรยายก็บอกว่าอนาโตวิชมีโอกาสที่จะได้ลงครับตอนนี้
1: ก็อาจจำเป็นนะครับอันโตวิชโอ้โหลูกนี้ดำหน้าแล้วแหละลูกนี
0: ้อ้าวไม่มีโทรขึ้นมาครับไม่มีดีเลฟแฟกด้วยแล้วเมสซี่จะไปอ๋อดำหน้าอยู่แล้วครับ
1: ครับยกธงเรียบร้อยนะครับก็ชัดเจนเลยครับลูกนี้ครับไปโดนตัดบอลนะครับลาวตาโร่เป็นคนที่ไปเอาบอลมาจากเควินดาโซ่นะครับวิ่งจากข้างหลังแต่ว่าเมสซี่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับคงไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าบอลเนี่ยจะกลับมาถึงตัวเองเร็วขนาดนี้ครับอานาโตวิชมีโอกาสนะครับกองหน้าเก่านะครับแล้วก็เป็นกองหน้าขนาดแท้นะครับลูกล่อลูกชนนะครับแพรวนะมีโอกาสลงสนามแน่นอน
0: ฝังจากกัทลักษ์กัทลักษ์ศรีเกตโอ้ยกัทลักษ์ก็เคยไปนะพี
1: ่ศรีสะเกต
0: ฝังจากเวสต์การ์ดพี่
1: ผมเชื่อนะ
0: ผมเชื่อนะลาสเวกัสใช่ไหม
1: อ
0: ้
1: าวนี่ชากิร่า
0: ชากิร่า
1: โอ้โหสวยนะ
0: สวยชากิร่าชากิร่า
1: โอ้โหชากิร่าชากิร่านี่โคลอมเบีย
0: ใช่โคลอมเบียก็มีอยู่อเมริกาเลยเมื่อตอนนี้มาอยู่กับลูกๆไงหลังจากที่แยกทางกับเคลาปิเก้สวัสดีจากตังนะครับวันนี้ไม่โมโนมีภาคหรือเปล่าครับมีอยู่แล้วเนาะเขาภาคครบ104แมตช์อยู่แล้วนะครับโมโน
1: ถ่ายทอดแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
0: แอปต้องถ้าแอปพลิเคชันต้องฟังผ่าน M-Cord Connect นะ
1: ชาคิล่าชาคิล่าปรากฏตัวในบอลโลกมากกว่าใครหลายๆคน4รอบเลยใช่ไหม
0: 4รอบใช่
1: 4สมัยนะครับชาคิล่าตั้งแต่บางคนเนี่ยมันได้สมัยบางทีไม่เคยเลยนะครับกลายเป็นมีมไป
0: อาร์เจนต้าก็บุกขึ้นมาครับแต่ไม่ได้เร่งเหมือนในช่วงต้นเหมือนต้นในครึ่งแรกนะครับอ๋อเมสซี่จะกระชากไปเมสซี่จะไปโดนชนร่วงไปแล้วได้ฟาวครับได้ฟาวจากซาเวอร์ชลาเกอร์
1: เหมือนซีนสุดๆจริง
0: ๆเหมือนเป็นตัวฟรีครับเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยลูกหาก็จะคอยแต่งให้แล้วให้เมสซี่ได้ทะยานขึ้นไปข้างหน้าครับ
1: นี่ครับอามาด้านะครับเล่นกับเมสซี่แล้วเนียนมากนะครับแต่นิดเดียวเองครับแล้วเมสซี่ก็ใช้ความคล่องตัวครับเลี้ยงตะลุยเข้ามา
0: ฟังจากสิงห์บุรีค่ะเขาบอกมา
1: สิงห์บุรีก็บ้านมาราจัน
0: เออใช่บ้านน้องอีกกลุ่มนี้ว่ะผมเชื่อนะ
1: ผมเชื่อว่ะ
0: ผมเชื่อนะ
1: เพราะว่ามันจะมีมันมีอยู่แล้วอ่ะหมู่บ้าน
0: แปลกหมู่บ้านแปลกๆอ่ะเนาะฟังจากสุราษฎร
1: ์ครับผม
0: อยู่ไหนอ่ะน้องอีกกลุ่มไหนนี่ฮะฟังจากนครปฐมนะอ้าว
1: หาเลยน้อง
0: หาดิซิพี่บอลไม่บอลไม่พาจะโดนด่าอยู่แล้วอ้าวเมสซี่ครับฟรีคิกระยะค่อนข้างไกลครับ40หลาอยู่ที่บอลครับเมสซี่เท้าซ้ายน่าจะหย่อนเข้าไปครับเมสซี่ยอดเข้ามาข้างในจากนี้ติดหัวของอาราบ้าแล้วปล่อยมาเอาบอลมาชิงจังหวะกันครับเซเลฟานพอชเจอกับลาวตาโร่มาร์ติเนสพอชจิ้มออกข้างไปก่อนบอลทุบทางซ้ายครับของอาร์เจนตินาฟังจากแลนไฟพี่ข้างในเขาบอกชัดเจนมาก
1: โอเค
0: ครับ
1: แฮปปี้ปี้แหละนะ
0: แฮปปี้นะพี่นะ
1: โลกนะนี่มีจริงด้วยนะ
0: ออกมาก็เป็นคนดีของสังคมนะครับคนเราผิดพลาดกันได้
1: บ้านหนองอีกึ่ม
0: ที่ไหน
1: เป็นชื่อหมู่บ้านในทุ่งสว่างอำเภอปะทายโคราชครับ
0: อ๋อโคราชเส้นปะทายอำเภอปะทาย
1: ครับ
0: เวลาผมกลับบ้านก็จะมีกลับไปทางมหาสารคามกับปะทายพี
1: ่
0: ก็ถนนดีขึ้นปะทาย
1: ครับผม
0: แต่ว่าถ้าไปก็ต้องไปตอนบ่ายนะตอนกลางวันพี่ไม่กล้าไปตอนคืน
1: จะเปรี้ยวไป
0: ต้องไปเส้นหลักฮะไปเส้นไอเส้นอีสานนี
1: ่คือถ้ากลางคืนเนี่ยจะต้องเป็นหลักกันเนาะ
0: เ
1: ออต่อครับ
0: อ้าวต่อออสเตรียออสเตรียก็พยายามดึงขึ้นมาครับสายบิเซอร์ทางซ้ายครับลุยขึ้นมาข้างในมีเพียบเลยครับเสื้อแดงเล่นกับชมิดจ่ายมาตัวโอ้ยพลิกมาแล้วนี่โรเมโร่เข้าพวดพลาดนะครับฟรีคิกครับของออสเตรีย
1: ไลเมอร์นะครับปล่อยบอลไหลนะครับแล้วก็พลิกไปเล่นแต่ว่าโดนคริสเตียนโรเมโร่ดักเอาไว้เรียบร้อยครับแม่เกือบเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับลูกนี้ครับนี่ครับปล่อยบอลไหลไปครับแล้วก็จะพลิกตามไปเลยครับไลเมอร์โรเมโร่นี่มันเลาะข้อเท้าไปครับโอ้โหนี่ฟรีคิกระยะอันตรายนะ
0: ฟังจากบนที่นอนครับ
1: แต่ว่าเราระบุโลเคชั่นไม่ได
0: ้ก่อนนอนคุณทำอะไรครับ เอ้ยเดี๋ยวนะก่อนตื่นขึ้นมาคุณทำอะไรครับลูกก่อนเนาะเขาบอก
1: ลูกก่อน
0: ไม่ใช่ยืนก็เลยนะฮะมุกคลาสสิกฟังจากแลนบริดครับพี่อ้าวอันนี้โครงการของรัฐบาลหรือเปล่าฮะ
1: ประจวบใช่ไหม
0: แมวแซ่
1: ใช่ป่ะผมไม่แน่ใจนะ
0: รัฐบาลยิ่งโดนวิจารณ์อยู่ตอนนี้ฮะฟรีคิกครับของ ออสเตรียเกมผ่านมาครึ่งหลัง10นาที
1: ตรงแถวมุมกรอบเขตโทษนะครับระยะนี่ได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะเดียวครับของมาเซลซาบิเซอร
0: ์ซาบิเซอร์ขอปัดเอลูกนี้นะครับโอ้โหเอมี่มาร์ตินเนสครับพุ่งปัดออกไปบอลตรงตัวครับมาร์ตินเนสพุ่งปัดทิ้งออกหลังพุ่งปัดทิ้งออกข้างไปครับ
1: ครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับมาร์ตินเนสได้ยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับก็พุ่งสวยนะครับแล้วก็ปัดออกไปได้สบายๆนะครับลูกนี้แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับ
0: พอชทุ่มไกลเข้าไปข้างในเลยครับเอาบอลคลุกคลิกลิซาโดมาร์ติเนสต้องหัวด้วยซ้ายออกข้ามไปก่อนใช้บอลหนักบอลยาครับบอลจะเล็กไปตรงๆครับของออสเตรียไม่แน่อันดาโตวิชอาจจะลงมาเลยครับตอนนี้ฮะ
1: นี่
0: เห็นภาพเลยครับเป็นไงคนเท่าถูกไหม
1: ยืนวอร์มอยู่นะครับอันดาโตวิชครับได้ลงแน่ๆครับสถานการณ์อย่างนี้ครับ
0: อยู่ที่นาทีเท่าไหร
1: ่ถูกต้องครับเพราะเกมกับจอแดงก็ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ถูก
1: นะ
0: ยิงที่ยิงน่าจะยิง2ด้วย
1: จุดโทษพลาดใช่ไหมครับถือว่าเริ่มต้นมาดีนะครับ10นาทีแรกในครึ่งหลังนะครับของออสเตรีย
0: ฟังจากสุรินทร์ครับขอบคุณมากแต่ไปสุรินทร์ก็ต้องดื่มเครื่องดื่มเนาะไม่งั้นแสดงว่าไม่ถึงสุรินทร์นะครับ
1: เคยแล้วใช่ไหมไม่พลาด
0: ถ้าสมัยเป็นรุ่นนะเคยหลังอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้ดื่มน้ำเปล่าแล้วอาร์เจนติน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะพี่ชมิดครับโอ้ยทีมออกซ้ายไปก่อนซาบิเซอร์ได้บอลทางซ้ายไหลมาใกล้ๆใช่เปล่าขอมาจะเล่นกันใกล้ๆครับและชิงมาจังหวะนี้จะทำเร็วครับทางออสเตรียวาเนอร์ล้มไปแล้วครับอาร์เจนติน่าจะชิงกันมาคือและกันมาโอ้โหเมดินาที่มาข้างในครับให้ลาตาโรมาร์ติเนสครับโดนเสียบคว่ำบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนติน่าวันนี้ลิซาโดมาร์ติเนสขยันเนา
1: ะ
0: ลงมาเล่นเกมรับบ่อยมากอาร์เจนติน่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับโอ้เสียงเฮในสนามโอตาเมนดี้ครับ
1: โรเมโร
0: โรเมโร
1: นิโคลัสโอตาเมนดี้ครับจะลงมาโอ้ชาคิล่าสวย
0: อ๋อภาพน่าจะไปตัดที่ภาพออกจอออกจอยักษ์ในสนามแฟนๆก็เลย
1: เฮหน้าเด็กจัง
0: เฮกันลั่นเลยโอ้หน้าตาลูกชายของชาคิล่าเหมือนปีเก้ม
1: ากครับอาร์เจนติน่าเปลี่ยนตัวนะครับนาที57นะครับส่งนิโคลัสโอตาเมนดี้ลงมาแทนคริสเตียนโรเมโรนะครับโอตาเมนดี้ก็สมัยที่แล้วก็เป็นตัวจริงคู่โรเมโรนะครับได้แชมป์โลกกันไปนะครับเกมนัดแรกนะครับกับแอลจีเรียก็ลงมาสำรองนะทางโอตาเมนดี้นะครับวันนี้ก็ลงมาเร็วหน่อยนะครับ
0: เขาบอกเล่าจุดโทษหน่อยครับได้จุดโทษยังไงพี่อ่ะจุดโทษลาตาโร่จะหลุดเดี่ยวไปแล้วโดนแซนวิชโดนอัด2
1: โดนแซนวิช
0: เมสซี่ยิงไม่เข้าฮะเมสซี่สืบท้ามาถอยไม่ถึง2-9ครับวิ่งเข้ามาไม่ได้วิ่งเดินดีกว่าเดินมายิงแล้วหลุดออกขวาครับ
1: ผู้สัมประตูชูลาเกอร์ก็พุ่งถูกทางนะนะครับคือถ้ายิงตรงกรอบเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันจะโดนปัดได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเมสซี่ก็อาจจะหักมากไปนะครับก็หลุดเสาไป
0: ฝั่งจากชิโก้ครับก่อนนอนก็นั่งครับเขาบอกมาเขาบอกเขาจ้างให้มาพากบอลนะไม่ใช่ไปพูดเอาบางคนบอกว่าพากบอลตลอดได้ไหมครับผมไม่สามารถทำได้ครับเอาดังแรกก็ภาคอยู่แล้วก็ทักทายคุยกันก่อนเซ่อาจารย์ธนาดำอยู่1 0บอลนะตบในเข้ามาครับโอ้โหแต่ออสเตรียจิ้มบอลได้ออสเตรียเนี่ยเร่งเข้าหาบอลมากขึ้นครับ
1: บีบขึ้นชัดเจน
0: บีบบอลขึ้นสูงพอชทีมได้มาตอนนี้จ่ายบอลแนวลึกมากขึ้นนะครับฝั่งของออสเตรียลูกอ้าวล้มไปผู้ชมิดโดนเสียบตัวนี้ไม่ว่าอะไรครับผู้ตัดสินวันนี้ผู้ตัดสินอามินโอมาร์ได้ปล่อยเกมบ่อยนะครับโดยชอบปล่อยเกมให้กับอาจารย์ธนาพอชต้องระวังนะพอได้เหลือไปแล้วนะจะไปเล่นหนักไปนี้ไม่ได้นะไปเข้าช้าใส่เขานะครับ
1: ครับผม
0: คิงคัพที่ไหนครับพี่ไอ้คิงคัพจะเข้าประกาศยัง
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่น่าจะยังนะน่าจะยังนะ
0: ฟังจากสุราษฎร์ครับพี่เมืองหอยใหญ่ไข่แดงแหละธรรมะใช่ไหม
1: ก็สุราษฎร์นี่มาเยอะนะ
0: คนใต้มาเยอะนะวันนี้เนาะฟังอยู่เนินสามารถส่วนครับโอ้ยให้กำลังใจพี่ๆฐานด้วยนะอากาศก็หนาวนะครับเจอกดดันด้วยเอ้าดูจังหวะนี้ของออสเตรียครับชมิดได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโอ้หาเพื่อนไม่เจอครับต้องดึงรอช้าก่อนครับซาเวอร์ชลาเกอร์กลับมาที่ไลเมอร์ดานโซ่ตรงนี้กับอาราบาดันขึ้นมาสูงนะครับข้ามมาในแดนของอาร์เจนติน่า ขวามา18ปีขอบคุณมากนะครับเอ้าดาโซออกขวามาพอชแบ็คขวาของออสเตรียจะตับไตเข้ามาเสียบอลกลางตั้งจังหวะสวนกลับของอาร์เจนตินาด้วยครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนพอชโอ้โหไม่ได้บอลเลยครับจิ้มยาเกินไปลิซโดมาเตเนสก็หัวยาเข้าหน้ามาตอนนี้อาร์เจนตินาปล่อยให้ออสเตรียบุกเข้าใส่ครับ
1: ครับก็ขึ้นอยู่ว่าออสเตรียจะหาช่องเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีโอกาสในการที่จะยิงประตูเหน่งๆเหมือนกันนะครับก่อนอันนี้ก็เป็นฟรีคิกนะครับของสวิตเซอร์นะครับ
0: เขาบอกว่าเอาก็หน้าตาเหมือนปีเก้ก็ใช่ก็ปีเก้ก็เป็นพ่อเขาเหมือนนะเนาะก็ผมว่าเหมือนปีเก้ไง
1: พูดถูกแล้ว
0: ก็ใช่เนาะ
1: ครับผมถูกต้องแล้ว
0: ฟังจากอำเภอพลขอนแก่นโอ้ยพลเนี่ยผมไปบ่อยนะ
1: ผ่าน
0: อำเภอพลต้องมีอะไรพี่มัมมัมมัม
1: มันก็มีเยอะนะอีสาน
0: ผมชอบกินนะเวลาแวะข้างทางพี่ขับรถมาแล้วโอ้โหกินกับข้าวเหนียวเน
1: า
0: ะร้อนๆกับ
1: หมั่นกับไส้กรอกต่างกันยังไง
0: คือมันต่างกันยังไง
1: วะผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแต่เห็นเวลาไปอีสานเขียนว่าหมั่นนะ
0: แต่หมั่นเนี่ยเขาจะแบบโอ้เนื้อมันแน่นกว่าพี
1: ่
0: เนื้อมันแน่นแล้วก็จะมีกินกับพริกกับกระเทียมอร่
1: อ
0: ยกินข้าวเหนียว
1: อ่าเจนอ่า
0: แต
1: ่
0: เจนข้อหนึ่งสองมาสวยไหลมาครับตรงกลางหาเลี้ยวเนื้อเมสซี่เลยครับจังหวะนี้เจมมาแล้วมีโอกาสได้ปั่นตรงนี้โหติดบล็อกครับเอโซฟาเดเดสปั่นตรงนี้มีกองไปแล้วครับเป็นดานโซครับที่มาขวางไว้ติดน่าจะติดบริเวณหน้าอกนะครับเจ็บเลยครับดานโซ
1: จุกจุกผู้ตัดสินมองนะครับแต่ก็ไม่เป่านะครับขึ้นอยู่กับเจนตินาเนี่ยครับว่าจะแตะออกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่าลุกขึ้นมายังลุกมาได้ครับเควินดานโซนะครับไม่ไหวครับจุกครับ
0: ใช่ฮะ
1: ลูกยิงของเอโซ
0: โดนลิ้นปี
1: ่ตัดบอลได้ตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ทำเร็วเนี่ยอามาด้าเลยครับเป็นตัวทำเร็วนะครับของอาร์เจนตินานะครับเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับแล้วก็ส่งให้เอนโซ
0: ไม่ได้โดนเล่นปีพี่โดน
1: หัวไหล
0: ่หัวไหล่ฮะ
1: โดนท่อนแขนนะครับท่อนแขนด้านบนนะครับของเควินดันโซก็สมมติว่ามันโดนท่อนแขนจริงๆก็เข้าใจได
0: ้
1: ว่าทำไมถึงเจ็บคือเขาเป็นคือมันกำลังโดนบุกอยู่แล้วก็เข้าใจนะโอ้โหจัดของหนักมาครับนิโก้กอนซาเลสกับชูฮูเลียนอัลวาเรสครับ
0: โอ้โหจัดตัวรุกมา2คนครับเลโอเนลสคาโลนีโค้ชของอาร์เจนตินาโอ้โหเอาตัวรุกมา2คนเลยครับ
1: ก็เป็น2ตัวจากอัตเลติโกมาดริดนะครับรอลงสนามนะครับนิโก้กอนซาเลสกับฮูเลียนอัลวาเรสครับก่อนหน้านี้เปลี่ยนนิโคลัสโอตาเมนดี้มาแทนคริสเตียนโรเมโรที่เจ็บไปแล้วนะครับอาเจนนาที62นะครับ 1-0 นะครับ
0: คำว่าทำไมพูดมากจังไม่พูดก็ว่าพูดน้อยก็เดดแอร์อุ้ยเอาใจยากเหลือเกินแฟนรายการเรา
1: จะได้ไม่ง่วง
0: จะได้ไม่ง่วงไงเราเนี่ย
1: เราจะได้ไม่ง่วง
0: ผมจะได้ไม่ง่วงด้วยฮะเมสซี่ได้บอล
1: เอ้าครับกา
0: ไปเลี้ยงเข้าหากรรมการครับต้องปล่อยบอลออกกลางมานี่ฮะโดยปอโดยพิทักษ์เมสซี่ต้องให้เมสซี่นะจ่ายมาเอาเจนน่าบุกขึ้นมาบ้างครับแม็กคาลิสเตอร์ไหลมาเลี้ยงเมสซี่ข้อ1 2เมสซี่จะไปเลี้ยงเลาะหน้ากรอบเขตโทษมาครับไหลออกขวาให้โมลิน่าโอ้โหเหลือที่โกเดปอเลยครับเปิดไปติดเอทพี่ติดเอทของเกโกริชครับ
1: ใช่ครับเรียบร้อยครับ
0: ติด AGG ครับติดเอทครับของเกโกริตก็เกโกริตบอกอุ้ย
1: จุกดวงใจครับกล่องดวงใจนะครับของเกโกริตแล้วมองไปตรงข้างสนามออสเตรียยังไม่เปลี่ยนตัวเลยครับจุกไปครับ
0: มีหม่ำก็ต้องมีเท่งพี
1: ่โอ้โหเอาอามาด้าออก
0: เอามาด้าเล่นดีนะ
1: เล่นดีแต่ว่าตัวที่ลงมาก็หูเรียกอวาเรสนะครับต่อไปได้ยิงจอดไปกว่ากันนะครับอีกคนนึงเป็นลาวตาโร่ครับออกมาแล้วครับลาวตาโร่ก็ถือว่าเป็นตัวแบบตัวปั่นป่วนนะนะครับตัวขยันนะครับก็ออกมาละนะครับลาวตาโร่มาร์ติเนสนะครับเป็นนิโก้กอนซาเลสครับลงมาเล่นแทนเปลี่ยน3คนแล้วครับอาร์เจนตินา
0: ไม่ได้ไปบอลโลกปี2022นะนิโก้กอนซาเลสเจ็บ
1: เจ็บตอนนั้นน่าจะอยู่ฟีออร
0: ์
1: ถ้าจำไม่ผิดนะครับดิโก้กอนซาเลส
0: แล้วได้บอลครับเอโซเฟเดสไหลมาเมสซี่แต่งเข้าซ้ายจะไปขอยิงบอลตรงนี้แล้วก็โอ้โหปัดปลายมือครับชลาเกอร์แม่เกือบลูก2ของอาร์เจนตินาครับและลูก2ของเลโอเนลเมสซี่
1: รู้สึกว่าจะไม่ได้ด้วยหรือเปล่าเอามาดูครับเลี้ยงจี้เข้ามานะครับออกมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ตวัดยิงนะครับจะส่งไปเสา2ปัดนะครับเนี่ยดูครับโดน

0: ครับของอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ย
1: ล้ำหน้า
0: เลยครับ
1: น่าจะล้ำหน้าไหม
0: ล้ำไหม
1: อ๋อไม่ได้
0: ไม่นะเพราะว่าเมสซี่เลี้ยงมายิงเองนะครับ
1: เลี้ยงออกเองพี่ยิงออกเองฮะ
0: ภาพช้านี่เหมือนจะโดนชลาเกอร์นะครับปลายนิ้วแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับอ่ะก็เป็นบอลตั้งเตะขึ้นมานะครับของออสเตรียครับยังตั้งเกมอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่นะครับไม่ผีผามเปิดยาวอ่ะนะก็สั่งให้เพื่อนนี่ค่อยๆดันขึ้นไปครับชลาเกอร์ส่งมาที่เควินดานโซ่ครับไม่บุ่มบ่าบุกนะครับอาลาบาครับพาบอลขึ้นมาครับเลยกลางสนามสปิเซอร์นะครับจะตอกส้นเล่นกับไลเมอร์นะครับแต่ไปติดทางโบลีน่าในทุ่มนะครับออสเตรีย
1: ฟังจาก300ยอดคลิกประจบคลิกการโอ้ย300ยอดเนี่ยผมเคยไปนะไปเที่ยวสมัยวัยรุ่นไปกับเพื่อน
0: สวย
1: ชอบมีความรัก
0: แน่เพื่อนๆนี่คือแฟน
1: เอาต้องไปเลยที่เขามีภูเขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
0: มีทุกอย่าง
1: ไปกับเพื่อนๆสมัยก่อนสนุกนะ
0: สวยสวยสวยประจวบก็เป็นจังหวัดที่สวยนะครับ
1: ใช่
0: ลุยมาครับซาบิสเซอร์
1: เวลายังมีกับออสเตรียครับคือด้วยความที่ออสเตรียบุกเข้าใส่เยอะเซคาร์ดี้โค้ชของเจเดน่าก็เลยต้องส่งตัวลูกลงไปเพื่อจะไปขู่ด้วยฮะ
0: ก็เป็นไปได้ด้วย
1: ไปขู่แบบเอออย่างนี้นะ
0: ขู่ดูเลยนะ
1: เอาเซเบเซอร์หนีกันตัวมาสวยจะเทิร์นมาเอาเซเบเซอร์ยังได้ทางซ้ายย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วก็ได้มองโฮเกโกดิชครับแม่จังหวะจะขึ้นเนี่ยมีเมดิน่าครับที่เหมือนโอบไหลไว้นะครับก็เลยทำให้ขึ้นไม่ถนัดครับเกโกดิชกองหน้าล่างโยนะครับของออสเตรีย
0: ครับดูครับซาบิสเตอร์ทำดีมากนะครับเลี้ยงไถไปทางซ้ายนะครับตรงกรอบเขตโทษแล้วก็ตวัดเข้ามานะครับเกโกริดรูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วได้โบแต่ว่ามันไม่ถนัดเพราะว่ามีฟาโกโดเมดินานะครับยืนอัดหลังอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัว3คนเลยโอ้โหอาลาบาออกครับแล้วก็เป็น
1: มาโครฟิโดน่าจะมาแทนอันนั้นตัววิดลงแล้วพี
0: ่พอสนะออกมาแล้วครับเมื่อสักครู่หมายเลข22ลงไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นทางอเล็กซานเดอร์ปราสลงไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นวานเนอร์ออกนะครับส่งอานาโตวิชลงมานะครับอานาโตวิชปราสนะครับแล้วก็ฟีโดครับลงมา
1: ฟีโดเป็นเซ็นเตอร์แบ็กครับพี่น่าจะแทนอลาบา
0: อเล็กซานเดอร์ปราสก็กองหลังเหมือนกันนะครับก็ตามตำแหน่งเลยครับแทนสเตฟานพอชส่วนอานาโตวิชมาแทนพอลวานเนอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเล่นหน้านะครับคู่กันกับทางเกโกริช
1: แต่ป้าเนี่ยเล่นฝั่งซ้ายในพี่น่าจะไลเมอร์น่าจะโยกไปขวา
0: ก็จะเป็นตำแหน่งถนัดของเขา
1: เ
0: ดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะโยกไปไหมนะครับไลเมอร
1: ์ไลเมอร์จะโยกไปขวาพี่เพราะว่าป้าเนี่ยเล่นแบ็กซ้ายไงเล่นฝั่งซ้ายอ่ะ
0: ถูกต้องครับเนี่ยป้าหมายเลข22เนี่ยครับไปยืนทางซ้ายแล้วนะครับไลเมอร์ก็โยกมาเล่นแบ็กขวาครับนี่เปลี่ยนทีเดียว3คนเลยครับก็เปลี่ยนเท่ากันแล้วครับทั้ง2ทีมครับ
1: ส่งนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะครับของออสเตรียลงมาครับมาโกอานาโตวิช
0: บวกกันครับลูกนี
1: ้พักดื่มน้ำก่อนพี่
0: ครับผมแ
1: ม่อานาโตวิชตอนนี้ก็37แล้วนะ
0: ฮะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงเลยกันนะครับในช่วงพักเบรกดื่มน้ำนะครับต่อทางอสมทนะครับรวมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับโปรดอากาศให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับก็จะมี Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทอันนี้จะมีสิทธิ์ได้รับ10ใบนะครับในการร่วมโหวตแล้วก็สุดคุ้มเนี่ยจริงๆต้องเป็นบัตร Mcot Super Fan Diamond นะครับนี่ราคา500บาทได้รับ300ใบนะครับในการที่จะร่วมโหวตของรางวัล นี้ถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากนะครับรถตู้ไฟฟ้าอันเนกประสงค์นะครับจากฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับ1รางวัลก็ 1.59 ล้านบาทนะครับ รางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้ารุ่น U43 นะครับ5รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่4นะครับโกกิฟต์วอลเชอร์นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก Mcord Superfan ก็จะได้รับรางวัลของพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับมีเวลาร่วมสนุก

0: จะไปเรื่อยๆนะจนก่อนจนถึงก่อนนัดชิงในวันที่20กรกฎาคมเลยครับนัดชิงคือคืน19กรกฎาคมเข้าสู่เช้าของวันที่20กรกฎาคม
1: ครับ
0: ก็ประมาณ15นาที
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะครับเอาคำถามด้วยไหมร่วมสนุกกันไหม
0: ได้เลยได้เลย
1: นะครับฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีโอ้ยดูชาชากิร่าก่อนฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศนี้เนี่ยนะครับชนะโหวตชาติไหนเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอิตาลีได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี90ชนะโหวตประเทศไหนในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกใช่ไหมอาจจะมีแฟนๆที่รู้ก็ได้นะนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามแบบร่วมสรุปกันนะเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: นะ
0: ฟังจากเชียงใหม่ครับผมไปโทษเบงครับโทษเขาส่งไม่เป็นไรเขาส่งมาก็อยากจะคุยกันเนาะ
1: คุยก
0: ันกันฟังอยู่มนุษย์กบ2หมู่ปืนเล็กครับ
1: ฮ
0: ะอลิสโตมาร์ติเนสเป็นกองหลังครับใช่ฮะกองหลังหรือพูดผิดหรือเปล่าหรือว่าไง
1: ลิซันโดมาร์ติเนส
0: เออใช่พูดผิดหรือไม่แน่
1: แต่เราตาโร่เราเปลี่ยนออกไปแล้ว
0: ฟังจากกาทลักชายแดนเพื่อนบ้านตีนผามอยแดงโหผมเคยไปนะผามอยแดงนะฮะ
1: อยากไปเหมือนกันนะศร
0: ี
1: สะเกดใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่อยากได้ฟุตบอลเดินสายให้เก่งเหมือนเมสซี่โหก็ต้องฝึกกันเนาะพรสวรรค์เมสซี่พรสแสวงนะขอบคุณนะครับฟังจาก Mcot Connect ครับโอ้ซานเดโกโซลารีแม็กซี่โรดิเกส
1: โอเ
0: คแม็กซิโรดิเกสเคยยิงใส่เม็กซิโกนะฟุตบอลโลกเลยครับปี2006อดีตนักเตะลิเวอร์พูลด้วย
1: ครับ
0: ของแอตเลติกด้วยโซลารีก็อดีตโค้ชมาดริดอดีตปีกของเรอัลมาดริด
1: ซานติอาโกโซลารี
0: ซานติอาโกโซลารีฟังจากเพื่อนบ้านที่3นาฬิกาครับชัดเจนมากฟังจากกัมพูชาเขาบอกนาทีที่จะเล็บสอนครับเมสซี่จะได้เตะมุมเข้าไปทางซ้าย
1: ครับ
0: เมสซี่หยอดโค้งเข้ามาได้มุมเลยเดียวโอ้โหโชว์มาที่เสาแรกครับเป็น
1: นิ
0: โก้กอนซาเลสครับมงลูกนี้วิ่งโถมาบริเวณเสาแรกครับแล้วมงสปัดไปที่เสาสองลูกนี้หลุดเสาไปนิดเดียว
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เกือบ 2-0 ครับอาร์เจนตินา
1: พุ่งโฉบเข้ามาถือว่าหาตำแหน่งแล้วก็กะจังหวะได้ดีเลยครับนิโก้กอนซาเลสนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับเข้ามาโบกแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่ามันบิดเยอะไปหน่อยนะครับบอลก็ผ่านหน้าประตูออกไปครับ
0: ใครยิงครับเขาถามมาฮะเมสซี่จ้า
1: ครับเทพเจ้านะก็อาร์เจนตินาได้ยิง6ครั้งนะครับส่วนฝั่งของออสเตรเลียยิงไป5ครั้งนะครับในเกมนี้
0: ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณคุณแขนแมนเชสเตอร์ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพทุกคนนะดูบอลดึกด้วยช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะพี่ทั้งเราทั้งแฟนรายการทุกท่านครับ18นาทีครับจะหมดเวลาออสเตรียโหมในช่วงต้นเนาะต้นครึ่งหลัง
1: ตอนนี้เกมกลับมาทรงเหมือนกับครึ่งแรกแล้ว
0: ใช
1: ่ต้องมากกว่านี้นะครับคือออสเตรียเนี่ยโชคดีที่ชนะจอร์แดนมานะครับในนัดแรกนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับแอลจีเรียนะครับด้วยการที่ชนะนัดแรกไปแล้วเนี่ยโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ก็สูงเนาะเพราะว่า32ทีม
0: ครับ
1: นะครับถ้าเป็นอันดับ3ก็ยังเข้าตั้ง8จากกลุ่ม8ทีมจาก12กลุ่
0: ม
1: นะครับลูกนี้โตขึ้นมาครับไรเมอร์ตรงกรอบกระโทษด้านขวา
0: ไหลเมื่อจะไปครับมีนิโก้กอนซาเลสที่ลงมา
1: อ้าวแหมตอบส้น
0: โอ้กอนซาเลสนิโกลัสกอนซาเลสหรือว่านิโก้กอนซาเลสนะครับเจ็บกล้ามเนื้อในถูกเรียกติดทีมชาติไปแล้วนะบอลโลกครั้งที่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวเจ็บกล้ามเนื้อครับ
1: ลูกนี้ไปเข้าข้างหลังนะครับแหมลูกนี้เซเวอร์ชูลาเกอร์นะครับพรวดไปหน่อยแบบดิโก้กับสเลฟครับกองจับมาได้มงเมื่อสักครู่เลยครับลูกแตะมุมนะครับของเรียวเนี่ยเมสซี่เลยครับเนี่ยพุ่งเข้ามาโฉบเลยครับ
0: เกือบได้
1: จะสะบัดไปเสาสองแต่ว่ามันบิดมากไปหน่อย
0: ฟังจากลำโพงครับฟังจากพระดำสอง
1: ถูกต้อง
0: ก็ฟังจากลำโพงก็ใช่ฮะฟังจากป่าช้าครับขอให้เหงาฮะอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะ
1: โอ้โหโดนข้างหลังครับแม
0: ่โอ้ยไหลเมื่อไหลเมื่อตลอดโอ้ยไหลเมื่อไปเข้าช้าใส่นิโก้กอนซาเลสครับโอ้ย
1: โดนใบ

0: เหลือ
1: ฟาโดเมดิน่าไม่พอใจครับ
0: อ้าวไลเมอร์ทั้งคู่ดูภาพช้าครับ
1: แต่ไลเมอร์ก็เข้าหนักจริงฮะต้องยอมรับว่าเข้าหนักใส่นิโก้กอสเลส
0: ครับไปล้วงบอลจากข้างหลังนะครับจากนิโก้กอสเลสนะครับ
1: แล้วเมดิน่าก็เอาเจ้าคืนไงแต่ก็ไม่มีอะไรแค่ผลักกันผลักอกกันเฉย
0: สีหน้าไม่อยากจะเชื่อเมดิน่า
1: เหลืองทั้งคู่ครับ
0: ครับเตือนไปครับสงบสติอารมณ์
1: ทั้งไลเมอร์ทางแบ็คขวานะของออสเตรเลียกับแบ็คซ้ายของอาร์เจนตินาครับ
0: ครับผม
1: โดนไป
0: ก็เข้าช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายนะครับ 1-0 ครับอาร์เจนตินานำจากเมสซี่นาที38
1: ฟังจากซาบัวครับพี่ออสเตรเลียเหรอ
0: ออสเตรเลียเลย
1: อ่ะออสเตรเลียครับขอประตูเดียวก็ยังมีหวังครับออสเตรเลียไลเมอร์ได้บอลทางขวา
0: บางทีมันโปเช่มาก็เข้าเลยนะ
1: เอา
0: ทำไปเล่นไปนะลูก
1: ตัวนี้เราขอมีสมาธิอยู่ที่การพากย์ก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าเราต้องเล่นต้องลาวเดี๋ยวโดนด่าพี
0: ่ใครแม็กแล้วครับช่วงท้ายเกม
1: ชมิดครับไหลให้ไลเมอร์ทางขวาเดี๋ยวแล้วกระดับมาดาโซยืนขึ้นสูงนะครับคู่เซนเตอร์ของออสเตรเลียทางฟีเดลและเควินดาโซดาโซครับวงกลมกลางสนามอยู่ตรงกลางไหลใกล้ๆให้ไซวาลออกซ้ายไปครับมาที่อลิสเตอร์พลัสเนี่ยก็หุบในเข้ามานะแม็กซ์ไซกุจิแต่ว่าอินเวิร์ดหรือว่าเข้ามาข้างในเล่นมาข้างในครับดาโซขอให้เพื่อนหน่อยจ่ายยัดตัวนี้ติดครับอาร์เจนตินารอสวยอยู่แล้วแต่ว่ายังได้ครับที่มาสวยชมิดจะไปผิวไม่ได้แล้วอาร์เจนตินาจะสวนมาครับไหลมาใกล้ๆเมซี่ดึงจังหวะก่อนโดนรุม3ไม่ไหวครับต้องคืนกลับมาที่แมคคาลิสเตอร์เมดีน่าได้บอลดึงช้าๆกอนซาเลสไม่เร่งไม่รีบก็อาร์เจนตินาเป็นคนใจเย็นชาวเชนตายเล่นช้าๆโอตาบาดี้ให้ขวามาโอ้ยเดียพอไปเสียบอลแล้วทำลัดออกข้างไปนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวก่อนครับจะทำเร็วไม่ได้
0: ไปดูว่าฝั่งไหนนะครับอาร์เจนหรือออสเตรียครับเป็นออสเตรียนะครับจะเปลี่ยนตัวนะครับแพทริกวิมเมอร์นะครับมิดฟิลด์จากโบกบวกนะครับลงมาเล่นแทนทางโรมาโนชมิดครับ
1: ตำแหน่งปีกนะพี
0: ่
1: ปีกขวานะแพทริกวิมเมอร
0: ์ผลที่4แล้วนะครับออสเตรียครับแพทริกวิมเมอร์ครับลงมาครับมีเวลาประมาณ10นาทีนิดๆครับ
1: ก็วันนี้ชมิดก็เงียบเน
0: า
1: ะ
0: เงียบนะยังไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับนะของบอลได้ดูดีกว่านะครับเอาลูกนี้จ่ายมาทันนะครับไลเมอร์ตวัดเข้ามาแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเล่นได้ครับอานาโตวิชมาช้าไปหน่อยนะครับแม่อัดเข้าไปใส่ทางศีรษะของเอมี่มาร์ติเนสลงมาบอลยังไม่ค่อยถึงตัวเท่าไหร่นะครับปรากฏอานาโตวิชเปลี่ยนมาแต่ว่าเกมบุกเนี่ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงเดียวมันไม่เซอร์วิสให
1: ้
0: อานาโตวิชก็ต้องเล่นนะครับลูกนี้เนี่ยลูกตวัดเข้ามานะครับของคอนราดไรเมอร์นะครับบอลนี่เขาเรียกว่าตีขนานเส้นหลังมาเลยนะครับแล้วก็เอมี่มาร์ติเนสนี่มารับได้แล้วก็อานาโตวิชเข้าช้าไปนิดนึงครับจังหวะล้มก็มีไปโดนศีรษะของเอมี่นิดนึงลุกขึ้นมาเล่นได้ครับ
1: ฝรั่งเศสพลาดหรือเปล่าพลาดครับพลาดตอนตีสี่นะเป็นคุณโอ๊ตและคุณโอ๊ตนะครับจะเข้ามาบรรยายนะครับให้เสียงภาษาไทย
0: โอ๊
1: ต
0: โอ๊ตบูเดนอวาเรสครับไปที่โอตาเมนดี้เสียบอลง่ายครับอาร์เจนตินาตอนนี้อยู่กับเมสซี่โดนบี้อยู่ครับโอ้โหหมุนสวยมากครับแม่หลบฟีเดอร์มา
1: โอ้โหฮือฮาเลยครับเมสซี
0: ่
1: วางโดมาทางซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสกอนซาเลสจะเปิดลูกนี้ไปฉลับครับไปฉลับแพทริกวิมเมอร์ที่ลงมาเล่นเกมรับแล้วเข้ามือของอลิซานเดอร์ชลาเกอร์
0: ครับคืออาจจะไปเน้นให้เมสซี่มากไปเป็นการเลยครับอาเจนเนี่ย
1: นั่นแต่ออสเตรียก็เลยลุมก่อนเลย
0: ผมก็รู้นะแล้วจากเมื่อกี้นี่นิโก้ก็ตวัดเข้ากลางมาก็กะจะให้เมสซี่อะไรโดนตัดบอลไป
1: 10นาทีสุดท้ายครับออสเตรียจะต่อบอลจากบ้านตัวเองขึ้นมาดาโซให้อลิสเตอร์ชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับ มาโกฟิโดบอลยาวดีกว่าทิ้งยาวๆเข้าไปเป้าอยู่ที่อาจจะเก็งเล่นได้บอลด้วยแล้วจิ๊บมาจังหวะนี้โอ้โหจะจิ๊บออกซ้ายครับให้วิมเมอร์แต่ว่าโดนทางเมดิน่าครับแบ็คซ้ายหกไปเล่นตรงข้างในอีกแล้วเขาเลยเตะทิ้งออกหลังไปโอ้ไม่งั้นวิมเมอร์ได้ซัดแล้วครับ
0: ครับโอ้โหนี่ครับบอลสาดยาวมานะครับแล้วทางเกโกริตพักอกสวยนะครับจะจิ้มออกซ้ายให้วิมเมอร์ครับถ้าเมดีน่าไม่มาเนี่ยเรียบร้อยครับลุงเนี่ยเรียบร้อยแน่แ
1: น่เดปอครับ
0: ครับแล้วก็เป็นเลโดปาเรเดสนะครับจะลงมาเนี่ยปาเรเดสนะครับแทนเดปอครับแล้วก็อีกคนนึงครับเอาเมดีน่าออกเลยครับส่งทางนิโคลัสเจยฟิโก้ครับลงมาเล่นแทน
1: แบ็คตามตำแหน่งฮะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าดูเดปอในหมดแรงใหญ่ในชัดครับ
0: เริ่มโรยนะเห็นชัดเจนนะครับก็ส่งตัวสดลงมานะครับเรียนดูปาเดเดสครับแต่มุมนะครับมาเจอสวิตเซอร์ครับ
1: สวิตเซอร์ครับแต่บนทางซ้ายเปิดเข้ามาหม่งทิ้งออกไปก่อนครับนิโก้กอนซาเลส
0: อันดาโตวิดนี่เห็นแล้วนะครับจะวิ่งมาโม่นะครับอย่างน้อยนี่อาจจะทำทางให้เพื่อนได้แต่ว่าหม่งวืดไปนะครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับ
1: ฟิโดวางยาวๆเข้านาไปเข้ามือครับของเอมี่มาร์ติเนส
0: วางไกลมาตรงเสาสองนะครับมีแพทริกวิมเมอร์นะครับที่รอเล่นอยู่แต่ว่านี่ครับลิซันโดตันทางเกโกริตไว้นะครับแล้วก็มีนิโก้กอนซาเลสครับมาประกบวิมเมอร์แต่เกมบุกของจินซ่าก็หายไปเลยเหมือนกันครับเงียบกริบเลยคร
1: ับ
0: ไม่มีเกมบุกเลยตอนนี
1: ้ก็ยังมีหวังครับยังมีหวังคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังครับออสเตรียบอกอย่างนั้น
0: โอ้โหเล่นอัลวาเรสก็ยังไม่ได้บอลน่ะ
1: ลงมาแทบไม่ได้บอลนะ
0: ลงมานานแล้ว
1: เล่นอัลวาเรสแล้วลงมาสักพักแล้วนะ
0: ครับคนที่ได้บอลเยอะคือนิโก้เพราะว่าทางซ้ายนะครับต้องลงไปช่วยเกมรับด้วย
1: ด่านโซ่หลอกอัลวาเรส1ทีไหลมาตรงกลางครับให้ชาเวอร์สลาเกอร์อเลสเตอร์ชลาเกอร์ไหลใกล้ๆครับให้ชาเวอร์ชลาเกอร์ชลาเกอร์ให้ชลาเกอร
0: ์
1: ครับประตูให้กองกลางครับชลาเกอร์ออกซ้ายมาฟีโดทิ้งยาวๆขึ้นหน้าไม่สวยครับซาบิเซอร์ที่มาจะมาได้เอายังเกี่ยวได้พลัสทันไหมทันก็จริงแต่ว่าโดนดักแล้วครับโมลิน่าไหลมาตรงกลางปาเดเดสคืนกลับมาที่โมลิน่าวางจากเส้นหลังมานะครับแม็กคลิเตอร์จ่ายขึ้นหน้ามาดูเมซี่จะแตะอ้อมมาไม่ได้ครับออสเตรียรวมอยู่3คนออสเตรียชิงกลับมาครับฟิโดออสเตรียได้บอลนานเลยครับในหลายนาทีนะครับในช่วงประมาณ7นาทีสุดท้าย
0: ค
1: อร์ดัลไลเมอร์คือกลับมาเควินดาโซออกซ้ายไปครับฟิโดปราสแบ็คซ้ายของออสเตรียขึ้นข้างในไม่ได้ครับต้องย้อนกลับมาก่อนไซว่าวขวาสนามที่ดาโซวงกลมกลางสนามครับไลเมอร์ให้แพทริกวิมเมอร์วิมเมอร์ในฉีกมาทางขวาเข้ายังไงครับจะเข้ายังไงครับมาเคาะหน้าบ้านเลยครับของอาร์เจนติน่าแต่โอ้โหนักเตะเจนตายไม่ให้เข้าครับไม่มีกุญแจให้ฮะ
0: คืนหลังมาเลยครับแหมออสเตรียครับคล้องบอลนานนะครับเคาะไปเคาะมาครับแต่ว่าหลายครั้งที่เราเห็นว่าเนี่ยครับส่งมาตั้งเกมที่แดนหลังใหม่ดานโซ่ครับ
1: โอ้ดานโซ่โดนเร่งเลยครับดานโซ่โดนเร่งแล้วต้องวางยาวขึ้นหน้าไปแล้วบอล2เก็บได้เกโกริชบังครับวิมเมอร์จะไปไม่ได้จะมีการปีตัวนะครับออสเตรีย
0: ครับ
1: จะส่งชุกวูเมก้าลงมาครับ
0: คราวนี้ชุกวูเมก้านะครับจากบอรุสเซียดอทมุนด์นะครับเอาเกโกริชออกแล้วครับเต็มที่แล้วครับเกโกริชวันนี้ครับ
1: เกโกริชก็ตอนนี้ต้องถอดนักเตะที่ตัวใหญ่ออกเลยครับส่งตัวลุกอย่างชูเวก้านะครับซึ่งมีความเร็วนะครับลงไปเปลี่ยนแนวทางการโหวตครับของออสเตรียครับแต่ดูจังหวะนี้อาร์เจนติน่าขึ้นมานาฮัวโมลิน่าขึ้นมาทางขวาไม่เปิดลึกเข้าไปครับย้อนกลับมาก่อนแม็กคาริสเตอร์ตากันใหม่ครับด้านหลังโอตาเมดีลิซโดมาร์ติเนส5นาทีสุดท้ายครับ อาร์เจนตินานำออสเตรเลีย1-0ครับลูกยิงสุดสวยของเลโอนีลเมสซี่นาทีที่38แฟนบอลขออีกลูกหนึ่งเขาบอกแฟนบอลเจ็บตาย
0: ยังไม่อิ่ม
1: นะไม่บีบสูงมาเจนตินาก็ออกตรงนี้นะ
0: น่าจะบีบนะไม่งั้นนี่เจนเล่นสบายเลยครับ
1: เลซานโด
0: ว่
1: าอย่างขนาดมาครับให้นิโก้กอนซาเลสแตะเข้าขวาแล้วยิงด้วยลุนโอติดบล็อกแล้วยิงอีกครั้งในโอเอโซฟานเดนติดบล็อก2ครั้งครับอาร์เจนตินาไม่ได้ลูก2และออสเตรียครับจะสวนขนาดมาให้ปราสเคาะ1-2กับทางซามิเซอร์ปราสมาที่ซามิเซอร์จิ้มในเข้ามาชูเวเวก้าปราสครับทางซ้ายเปิดเข้ามาโด่งโด่งจังหวะนี้ติดทางตายาฟิโก้บอลชิงกันตรงกลางหยอดเข้ามาอันดาโดวิดเล่นไม่ได้เอาครับไลเมอร์ออสเตรียขึ้นมาจะดันขึ้นไปสู่ครับคอนราดไลเมอร์ออกขวามาให้วิมเมอร์ทางขวาไม่มีใครครับเพื่อนไม่เติมมาไหลเข้ามาตรงกลางไซวาลให้ชลาเกอร์ซาบิเซอร์จากขวาเปลี่ยนมาซ้ายครับปรัสเปิดเลียดเข้ามาข้างในติดปาเลเดสหัวทิ้งออกข้ามไปก่อน
0: เรียกว่าหมัดต่อหมัดเลยครับโอ้โหแต่รอดไปนะครับออสเตรียเนี่ยครับบุดบิดจะเสียประตูที่2
1: หมอทุ่มครับออสเตรียซาเวอร์ชลาเกอร์ตบได้เข้ามาย้อนหลังให้ดานโซชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับปราสแม่นไหมแบ็กซ้ายของออสเตรียไม่เปิดให้คานี่ชุกบูเมก้ากลับมาที่ดานโซขวาสามมาครับไลเมอร์โอ้โหให้ไม่ได้เปรียบกันจังหวะนี้แล้วตาเป็นโอ้เป็นตายาฟิโก้ครับที่ถึงก่อนแล้วก็ได้ฟาวครับทางอาร์เจนตินา
0: เขาก็จ้องรออยู่แล้วนะครับตายาฟิโก้ครับกล้องจับไปที่สโคโลนี่มาดูลูกนี้ครับลูกวางยาวของดิซาโดมาร์ติเนสนะครับให้ทางนิโก้กอนซาเลสหลุดเลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะยิงครับติดบล็อกเควินดานโซครับแล้วก็กระฉอกมาเข้าเอนโซก็ยิงไปติดบล็อกอีกเหมือนกัน
1: โอ้คือนิโก้เนี่ยเขาถนัดซ้าย
0: แต
1: ่พอยกล็อกเข้าขวายิงเลยยิงเรียดครับไปติดขาของดานโซที่วิ่งสไลด์มาขวางเอาไว้ครับบอลทะลักมาถึงนะเอนโซฟอนเดนก็ยิงกันติดอีกครั้งหนึ่งแฟนบอล2อารมณ์ที่แตกต่างครับ
0: ครับ
1: ในสนามเดียวกันครับแฟนบอลออสเตรียตอนนี้กัดเล็บแล้วครับส่วนแฟนบอลชาวเจนตายก็ร้องรำทำเพลงกันไป
0: รอเฮครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เฮหรือเปล่านะครับลูกเดียวก็ยังไม่แน่เหมือนกันครับ
1: มาโกฟิโดจะไปเองเอ้าไม่เสียบอลครับแล้วเสียบอลให้เมสซี่ซะด้วยเมสซี่ดึงหลอกก่อนไหลทีมเข้ามาข้างในสวยครับเอนโซฟานเดสมีพื้นที่จ่ายเลยไม่ได้ฝากให้เมสซี่ก่อนครับเมสซี่ขึ้นหลังกลับมาเมสซี่ขึ้นหลังก็ให้อนาโดวิชแล้วจะย้อนดาครับออสเตรียวีเมอร์จ่ายมาไม่แม่นกับซาบิเซอร์เอาอย่างได้ครับวีเมอร์ยังได้พุ่งพุ่งลงได้ฟาวปาเลเดสต้องระวังครับปาเลเดสโอตาเมดี้ครับโอตาไม่ใช่ปาเลเดสปาเลโอตาเมดี้เนี่ยไปเตะใส่เขาแล้วไปเตะอีกดอกหนึ่งครับ
0: คือเดินประกบหลังเลยนะครับโอตาเมดี้ดูดิฟาวไปตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับแล้วก็แกก็ไล่เตะไล่ต่อไปเรื่อยไอ้โอตาเบนดี
1: ้ชูบูเมก้าออกซ้ายให้ซาบิเซอร์นาทีที่89นะครับนาทีสุดท้ายแล้วคือหลังกลับมาก่อนครับฟิโดมาที่อลิสเตอร์ปราสไม่เปิดโค้งเข้าไปข้างในเป็นซาบิเซอร์ที่เปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางโอ้โหลึกเกินไปครับเข้ามือง่ายๆของเอมิเลโน่มาร์ติเนส
0: ก็ยืนรับเลยนะครับมาร์ติเนสครับข้างในมีแค่อนาโตวิชยืนอยู่คนเดียวนะครับลงมาได้บอลเยอะเลยนะครับดิโก้กอนซาเลสครับครองบอลแดนหน้าได
1: ้เมสซี่จ่ายทะยักออกสายมาครับโฮเลสอัลวาเรสได้บอลแล้วลากตัดในเอียงยิงไหมตัดในเข้ามาเหลียงขนานเส้นกรอบเขตโทษมาก่อนไม่ได้ครับต้องคืนกลับมาที่เอนโซ่ฟานเดสไหลให้ปาเดส
0: นี่ครับไม่จำเป็นต้องรีบหรือว่ากดดันอะไรครับนำอยู่ครับอาร์เจนตินาครับคืนหลังมาเรื่อยๆครับเข้ามาในแดนตัวเองครับโอตาเบนดี้ครับมาที่ลิซันโดครับ
1: เล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนตินาแม็กคาลิสเตอร์เอนโซ
0: โอ้สวยครับ
1: แทงทางซ้ายมาครับตายาฟิโก้ครับตัดในเข้ามาแล้วออกซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสนิโก้กอนซาเลสจะไปโอ้โดนจิ้มตรงนี้ฟรีคิกครับของอาร์เจนตินา
0: ทดเจ็บ5นาทีครับแล้วก็เนี่ยครับนิโก้ไปโดนเตะก็ยิงเข้าทางครับวิมเมอร์นะครับก็เ ก็จะรีบแย่งบอลนะครับลูกนี้ครับเสียเหลี่ยมให้กับทางนิโก้กอนซาเลสไปครับยื่นขาสกัดแล้วก็ไปย่ำเข้าเท้าเสียบเข้าทางครับไม่ต้องรีบร้อนปล่อยเวลาไหลไปเรื่อยๆครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับ5นาที4ประตูครับก็นำไปดาวซันโวครับเมสซี
1: ่ทดมาแล้วนาที1นาทีครับจากทั้งหมด5นาทีเมสซี่อยู่ที่บอลครับฟรีคิกทางซ้ายเกือบ
0: เรียกเอ็นโซ
1: เกือบถึงสุดเส้นหลังครับ
0: ครับเรียกเอ็นโซจะไปให้เอ็นโซมายืนรอรับบอลหน่อย
1: ย่อไปที่เสาไกลจะให้กับลิซันโดรครับมงเทมไปก่อนครับออสเตรียชูเมกาจะไป
0: อ้าวไม่เป่าฟาวด้วย
1: ดักไว้ก่อนครับปาเดเดสชูเมกาพยายามจิ้มอ้อมเขาแต่ว่าล้มก่อนครับผู้เสียไม่ว่าอะไรปาเดเดสคืนให้กับอุตาเมดีลีซานโตรมาเทเนสคือหลังกลับมาก่อนโอ้อนาโตวิตโอมาก็แทบไม่ได้บอลเลยเนาะ
0: ครับบอลไม่ถึง
1: บอลไม่ถึงโอ้ยจังหวะนี้ปาเดเดสครับไปดาฟาชูเมกาแล้วปาเดเดสเหลืองไปเลยครับ
0: ครับชูเมกานี่เจ็บนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาให้นอนครับลุกขึ้นมาถูขาแล้วก็รีบลุกขึ้นมาครับตรงนี้ก็ฟุ้งเสียบอันตรายครับปาเดเดสโดนไปเหลืองไปก็เราต้องได้ครับลูกนี
1: ้โลมาเหมือนเลโอเนลสกาโลนี่เหมือนจะสั่งให้ปาเดเดสบอกว่าให้ไปและคุมจังหวะเกมเล่นช้าๆมีโอกาสก็ตัดเกมของออสเตรียให้ได้ประมาณนั้นนะฮะหยอดขึ้นหน้ามาติดครับออสเตรียได้อีกครั้งนึงระวังครับระวังครับอืมอาร์เจนติน่าเขารอบุกอยู่แล้วครับแต่ว่าเจ้านี้เอนโซฟาเดเดสโดนจับแฮนด์บอลครับฟรีคิกครับเข้ามาขยับเข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยครับฟรีคิกของออสเตรีย
0: 2นาทีครึ่งนะครับช่วงทุบระบาดเจ็บนะครับผ่านมาครับก็เดี๋ยวคงไม่มีแท็กติกอื่นแล้วครับสวิสเซอร์นะครับน่าจะเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษแน่ๆครับ
1: ฟังจากชะอวดนครศรีเหรอพี่ชะอวดเหรอ
0: ชะอวด
1: ชะอวดเหรออ๋อนครศรีอ่ะยอดฟรีคิกครับออสเตรียทางขวาแล้วมองตั้งเข้ามาข้างในได้มองชัดเจนนะครับโอ้โหเฉียวเสาออกไปครับพาทริกวิมเมอร์ครับสำรองของออสเตรียบงเช็ดลูกนี้แต่ว่าเฉียดเสาสองไปนิดเดียว
0: ลูกนี้น่าเสียดายครับน่าเสียดายมากครับลูกเปิดของสปิเซอร์นะครับมาเสาไกลให้เควินดันโซครับตามสเต็ปเลยครับบงชงเข้ามาแล้วก็พาทริกวิมเมอร์นะครับกระโดดสูงกว่าชาวบ้านเขาครับแต่ว่าโหมไม่ตรงกรอบ
1: โอ้กระโดดเหนือกว่าโอตาเมดี้ด้วยครับแล้วบอลตกพื้นหล่นไปเสาสองครับโอ้ยรับดังนี้กับทีมงานเสียดายเอาออสเตรียตอนนี้ใช้บอลยาเลยครับอ้าวโดนจิ้มได้ครับเร็วเนี่ยเมสซี่ได้ดานโซจิ้มออกมาแล้วจะสวนครับอาริสเตอร์ปราทางซ้ายโอกาสสุดท้ายของออสเตรียมาเชลซาบิเซอร์เข้าข้างในไม่เปิดครับบอกเพื่อนยังไม่มีอยู่ข้างในครับ
0: มีนะตรงนี้คนเดียว
1: ชูเมก้าจิ้มได้เข้ามาแล้วจะเคาะ1 2กับชูเมก
0: โอ้ทันครับเร็ว
1: ยังทันครับโอ้ยังเร็วครับตบหลังเข้ามาให้กับซาบิเซอร์ไม่เปิดอยู่ที่จังหวะเปิดครับปราเปิดไหมเปิดเข้าไปข้างในโอ้โหติดปาเดเดสครับอ้าวแล้วบอลทะลักมาถึงเมสซี่ด้วยเมสซี่มาคนเดียวแต่ว่าอาร์เจนตินามา3ครับไหลเข้ามาตรงกลางให้คุณอาวาเรสจ่อๆอาวาเรสจ่อๆก็ยิงโอ้โหติดเซฟครับของชาเกอร์ปาเลเดสให้กับเมสซี่ไม่ยิงแล้วทำไมไม่ยิงครับทางปาเลเดสเมสซี่ยิงติดบังโอ้โหเมสซี่ยิงแค่ไหนก็เข้าไปเลยครับโอ้โหลูก2ของเมสซี่ครับและของอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาชนะ 2-0 แน่นอนครับ
0: แหมยังยิงจดได้ครับเมสซี่ครับจริงๆมันควรจะยิงตั้งแต่จังหวะของปาเลเดสแล้วนะครับที่เก็บบอลจังหวะ2จากลูกยิงของกูเรตอวาเลสครับปาเลเดสไม่ยิงนะครับแม่จ่ายให้ลูกพี่ก็ยิงให้นะครับแต่ว่าไปติดบล็อกบอลเจ้ากรรมก็ยังกระเด้งมาเข้าทางเมสซี่ซึ่งเขาก็โอ้โหสุดท้ายยังหาจังหวะยิงได้นะครับมาสุดๆเลยครับ5ประตูของอาร์เจนในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ
1: มาจากคนนี้คนเดียวคร
0: ับ โอ้โหเมสซี่คนเดียวครับ
1: โอ้โหเนี่ยแฟนบอลเจนน่าร้องไห้ถอดเสื้อร้องไห้โอ้โหดูครับตื่นตันใจครับนี่สมบัติแห่งชาติของชาวเจนน่าเลยครับ
0: ครับโอ้โหมันเป็นใจทุกอย่างนะครับ
1: คือลูกนี้เนี่ยปาเลเดสจะยิงได้แต่ว่าจะไหลให้เมสซี่จะแหวกไปแล้วยิงติดบล็อกครับสุดท้ายเดี๋ยวบอลกิ๊กกักไปกิ๊กกักมาครับก่อนที่เมสซี่จะจู่ๆก็ยิงครับแล้วบอลลอดขาเข้าไปเลย
0: ครับมาดูครับแล้วเมสซี่จ่ายให้ฮูเรียอัลวาเรซลูกนี้เนี่ยโคตรเหนือชั้นเลยนะครับเอ อวาเรสก็จับสวยนะครับยิงไปเนี่ยต้องชมทางชลาเกอร์นะครับบล็อกได้แล้วดูเอาครับแหมปาเรเดสไปยิงนะครับส่งให้เมสซี่ยิงไปติดบล็อกก็เด้งมาแล้วก็โอ้โห
1: ล้มตัวยิงยิงจังหวะแรกนะครับติดบล็อกก่อนแล้วล้มตัวยิงผ่านลอดขาของนิโคลัสไซวามาแล้วดานโซ่อยู่ตรงนั้นพอดีดานโซ่ยืนคุมเส้นอยู่บริเวณเสาแรก
0: ไม่
1: เห็นพอลอดขาไซวามาฮะ
0: โอ
1: ้เมสซี่ครับเกิร์ตเท็ดออฟออลไทม์ครับโกดของแท้ครับนี่ฮะแฟนบอลเอานี่เป็นตุ๊กตาหรือว่าลูกฮะลูกนะเด็กทารกนะครับ
0: แต่ถ้าเราดูจากมุมเมื่อสักครู่ก็ปาเดเดก็อาจจะมุมแคบไปด้วยนะก็เลือกที่จะจ่ายให้เมสซี่ก่อนนะครับ
1: จบเพ
0: ่ครับก็2-0เนี่ยครับนี่ครับแหมประตูสุดท้ายนะครับก็มาในช่วงที่เราก็ประตูที่18นะครับของเมสซี่ครับในบอลโลกรอบสุดท้าย
1: โอ้โหเอ้ายังไม่จบขออภัย
0: เสียงแฟนบอลเฮนึกว่าจบแล้ว
1: แฟนบอลเฮนึกว่าจบแล้วขออภัย
0: เพราะว่าไฮไลท์มัน
1: แล้วจะมีลูกสาวหรือเปล่าอัลวาเรสใครกับเมสซี่เมสซี่แฮตทริก2เกมติดต่อกันเมสซี่มาครั้งนึงเมสซี่ลากจี้เข้ามาจะต้องตัดเข้าในไม่ได้เมสซี่ไม่เห็นตัวหลังเมสซี่ยังครองเอ้าจะฟ
0: า
1: วฟรีคิกเมสซี่จะยิงฟรีคิกทิ้งท้ายครับ
0: น่าลุ้นนะ
1: โอ้โหนี่ขนลุกเลยพี่แล้วเมสซี่เนี่ยเขายิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกไปแล้วจะยิงแฮตทริกครั้งที่2หรือเปล่าติดต่อกัน
0: ก็มี100เยียร์โซเมสซี่แฟน
1: โอ้โห
0: เป็นภาพของคุณยายเน
1: า
0: ะ
1: คุณยายครับอายุ100ปีครับบอกว่าเป็นแฟนบอลเมสซี่มา100ปี
0: อายุ100ปี
1: อายุ100ปีครับ
0: จังน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วแหละครับลูกนี้ครับได้ลูกฟรีคิกครับแต่ระยะค่อนมันไกลอยู่แต่ว่าก็หรือว่าระยะทำการอยู่นะเมสซี่ยิงแน่ๆครับ
1: เมสซี่เนี่ยฟรีคิกสถานโลกอยู่แล้วครับ
0: ยิงแน่ๆครับเพราะว่ามันยิงก็จบอ่ะครับเข้าไม่เข้าลูกนี้ครับ
1: ระยะแต่ระยะไกลครับระยะประมาณรวมๆ35แล้วเมสซี่ยิงแน่นอนฮะ
0: ฮัตทริกไปแล้วได้ไหนก็ได้ไหน
1: แต่ปาเลเดสมาขออยู่ใกล้ๆครับปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องเมสซี่ถอยไม่กี่ก้าวเมสซี่ขอยิงเล่นแล้วนะครับโอ้โหโค้งไม่พอครับเมสซี่ลูบปากเลยแล้วเมสซี่ครับยิ้มกับแมคคาลิเตอร์แล้วก็จบเกมครับอาร์เจนติน่าได้2ประตูจากโกดครับแล้วเดียวเมสซี่2ประตูครับชนะออสเตรียไป2-0ครับ
0: ครับประตูแรกนาที38นะครับประตูที่2ในช่วงทุบระบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี่เองครับสุดๆเลยนะครับเป็นเกมที่ออสเตรียไม่ได้แย่เลยครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือพวกเขาไม่มีโอกาสยิงอ่ะขาดจังหวะสุดท้ายไปนะครับแล้วก็เจเจน่าได้ลูกทีเด็ดครับจังหวะเข้าทำก็อาจจะไม่ถึงกันเยอะมากแต่ว่ามีทีเด็ดอย่างจากเดียวในเมสซี่เนี่ยครับ
1: โอ้โหและนักเตะของออสเตรียครับสวมกอดกับเลโอนีเมสซี่ยอมรับครับ
0: ยอมรับต้องยกให้จริง
1: จริงต้องยกให้เขาจริงครับวันนี้เลโอนีลเมสซี่ครับ
0: แล้วประตูที่2เนี่ยอย่าลืมว่ามันสกัดมาแล้วมันมาเข้าเมสซี่พอดีแล้วยืนอยู่คนเดียวอะ
1: บทคนเหมือนบทเดี๋ยวจะเขียนไว้ครับถูกเขียนโดยเมสซี่ครับ
0: ยืนอยู่ในแดนของออสเตรียคนเดียวแล้วไม่ล้ำหน้าเพราะว่ามันก็มีกองหลังออสเตรียที่ยืนรออยู่ด้วยนะครับ
1: บอลมาหาพอดียิงติดบล็อกแล้วบอลมาหาพอดี
0: แล้วจังหวะยิงติดบล็อกก็ยังบอลกระเด้งมาหาให้เขายิงอีก
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาครับอาร์เจนตินานะครับชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนออสเตรียนะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่านัดแรกที่ชนะจอร์แดนมานะครับก็ทำให้มี3แต้มโอกาสเข้ารอบยังสดใสอยู่นะครับยังมีโอกาสอยู่เยอะมากครับนัดสุดท้ายกับไนจีเรียโอ้โหเมสซี
1: ่ที่บอกว่ายายเชียร์เมสซี่คือคุณยายเขาบอกว่าเขาเชียร์เมสซี่มา100ปีก็คือ เขาอายุ100ปี เออเมสซี่ก็39เนาะ
0: วัน
1: พุธนี้นะฮะ เขาก็เลยบอกขอเชียร์เมสซี่ตลอดอายุขัยของเขาเลย
0: โอ้โห
1: โอ้มันมากครับมันมากครับเอ้าโอ้โหวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ SBS ที่ส่งมานะครับทุกช่องทางนะครับ489899ทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็ทางบ้านฟ้าของเราเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องก้องแล้วก็น้องเจมส์
0: ครับ
1: นะครับมาสรุปผลขบวนปมหน่อยนะครับแล้วก็มารีวิวคู่ต่อไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงคู่ต่อไปนะครับเป็นพี่โอ๊ตกับคุณโอ๊ตจะเข้ามาบรรยายนะครับเป็นคู่ต่อไปเน
0: า
1: ะคู่ของฝรั่งเศสนะพี่
0: ครับผม
1: ครับ
0: ฝรั่งเศส
1: เจอ
0: ใคร
1: เดี๋ยวโอ
0: ้แป๊บนึง
1: แป๊บนึงฝรั่งเศสจะ
0: เจอ
1: กับไออิรักเวลาที่4
0: ฝรั่งเศสครับผม
1: ครับแล้วก็ช่วงเช้าป๋าจะมารับช่วงต่อเนาะ
0: นะครับก็จะมีคู่7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกั
1: ล
0: แล้วก็10โมงจอร์แดนกับแอลจีเรียก็เป็นคู่ของกลุ่มอาร์เจนตินานี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ติดตามกันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผิดพลาดบรรยากาศขออภัยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม
0: ่ครับ
1: วันนี้ผมและพี่แป๊กลาไปก่อนนะครับ ก็ช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะแฟนๆที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมททางอาเซียนสถานีนะครับอยู่กันถึงตีห้านะนะครับสำหรับแฟนบอลที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดย

0: เอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
10: ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข้งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตูนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตูนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
12: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 2:11 นครับกับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกในช่วงที่3ของคืนนี้แล้ว
1: ครับผ
0: เป็
1: ม
0: นช่วงหลังจากที่การบรรยายสดคู่อาร์เจนตินาเนี่ยเพิ่งจบลง
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ก็อยู่ผมเจมทันพิสิทธิ์เลิศปรินพงษ์แล้วก็พี่ก้องกิรติครับผม
1: ครับผมสวัสดีน้องเจมแล้วก็คุณฟังทางบ้านรวมถึงคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยทั้ง40สถานีด้วยนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็เพิ่งจบเกมอาร์เจนตินาสดๆร้อนๆเลยนะพี่
1: ใช่ครับ
0: เป็นเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนนี้สุดมันมาก
1: โอ้โหก็ต้องบอกว่าสุดมันจริงๆนะ
0: ครับ
1: คือกลายเป็นว่าอาร์เจนตินานี่คนอื่นเขาไม่ยิงกันแล้วใช่ไหมน้องเจม
0: มียิงอยู่คนเดียว2นัดเมสซี่นี่กดไปแล้ว5ประตู
1: โอ้เหลือเชื่อมกันนะ
0: แล้ววันนี้สำคัญคือทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของบอลโลกไปแล้วด้วย
1: ถูกต้องครับหลังจากที่เกมแรกนี่มาขึ้นมาทาบสถิติเนาะ
0: ครับ
1: ของมิโลสลาฟโคเซ่นะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ก็แซงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับลิโอเนลเมสซี่18ประตูไปแล้ว
0: ก็18ประตูเนี่ยจาก28นัดฟุตบอลโลก6ครั้งนะพี่ก้อง
1: ใช่คร
0: ับ ส่วนโคเซ่เนี่ย16ประตูจาก24นัดบอลโลก4ครั้ง
1: ใช่ครับโอ้คือการลงเล่นถึง28นัดในฟุตบอลโลกเนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าโอ้การทำประตูไปถึง18ประตูเนี่ยโหยากยิ่งกว่านะ
0: โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ย
1: ใช่
0: 2นัดกดไปแล้ว5ลูก
1: นั่นกูแสดงให้เห็นเลยว่าอายุไม่ใช่เพียงตัวเลขจริงๆนะน้องเจม
0: ใช่จริงๆเมื่อกี้ช่วงท้ายเกมเนี่ยเกือบจะลุ้นแฮตทริกนัดที่2ที่ตามไป
1: โอ้ถ้าเกิดแฮตทริกมานี่โอ้ก็กลายเป็นทะลุไปไกลอีกนะ
0: ครับ
1: 2แฮตทริกนะนี่ก็ส่งผลให้อาร์เจนตินาครับเก็บ6แต้มเต็มจาก2เกม
0: ครับ
1: ก็แน่นอนว่าการันตีการเข้ารอบแน่นอนแล้วล่ะ
0: ใช่แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังทีมอื่นนะพี
1: ่
0: ว่าเนี่ยอาร์เจนตินามาครั้งนี้ยังมองถึงการป้องกันแชมป์ได้
1: ใช่ครับ
0: ด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็ผู้นำทัพอย่างเมสซี่ที่โอ้โหฟอร์มฮอตเหลือเกิน2นัด5ประตู
1: ใช่นี่พูดถึงนอกเหนือจากโอกาสช่วงท้ายเกมแล้วจริงๆตอนเสมอ0-0นี่ก็ได้จุดโทษนะ
0: ใช่
1: แต่ว่ายิงหลุดกรอบไปเมสซี
0: ่จังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหแฟนบอลใจแป้วเหมือนกันพี่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเอาแล้ววันนี้ออสเตรียนี่มาแน่สุดท้ายมาเจอทีเด็ดของเมสซี่2ประตูเลย
1: คือโอ้โหสถิติขึ้นมานี่เมสซี่สร้างโอกาสยิงได้ถึง7ครั้งนะ
0: ครับ
1: เกมนี้คือวิธีการเล่นอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆเนี่ยเมสซี่ก็ยังเป็นคนสำคัญนะน้องเจม
0: ถูกต้อง
1: คือถูกมอบบทบาทให้เป็นเหมือนตัวฟรีในเกมรุกนะ
0: ครับ
1: คือในเกมรุกที่เขาจะไปตรงไหนก็ได้แหละแต่ว่าเหมือนศูนย์กลางในเกมรุกการขึ้นก่อนจะเข้าทำประตูเนี่ยมันต้องผ่านเมสซี่จริง
0: ๆคือเป็นหัวใจในเกมรุกของอาร์เจนตินาเป็นตัวขับเคลื่อนเกมแล้วเป็นผู้นำทัพของอาร์เจนตินาด้วยในฐานะกัปตันทีมแล้ววันนี้ก็ยิง2ประตูซึ่งการเจอออสเตรียเนี่ยไม่ง่ายเลยพี่ก้อง
1: ไม่ง่ายไม่ง่ายเลย
0: แล้วเมสซี่ก็ยิงได้2ประตูสถิติเกมนี้ผมมาดูหลังเกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยอาร์เจนตินาก็ไม่ได้เหนือกับออสเตรียเยอะในภาพรวมเพราะว่าท้ายครึ่งหลังเนี่ยออสเตรเลียก็มีโอกาสออสเตรียก็มีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกัน
1: ใช่
0: อาร์เจนตินาเกมนี้ยิงไปทั้งหมด12ครั้งครับเข้ากรอบ4ครั้งส่วนออสเตรียเนี่ยยิง6ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียว
1: ตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อาร์เจนตินาดูจะได้เปรียบนะโอกาสยิงมากกว่าเข้ากรอบมากกว่าในขณะที่ออสเตรียเนี่ยเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวจริงๆออสเตรียมาครั้งนี้เนี่ยตัวผู้เล่นดูจะเหมือนจะเป็นเดิมๆเหมือนกันนะหน้าตัวหลักๆเนี่ย
0: ใช่
1: เรายังได้เห็นดาวิดอาลาบาเรายังได้เห็นมาโก้รอตวิชแต่จะเป็นในฐานะบทบาทตัวสำรองละ
0: ครับ
1: แต่ว่ามาตรฐานของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมเหมือนเคยทีมยุโรปตอนนี้น้องเจมไม่มีทีมไหนที่แบบว่าไม่มีมาตรฐานนะ
0: มาตรฐานสูงทุกทีม
1: ใช่ยุโรปตอนนี้มาตรฐานสูงทุกทีมไม่ว่าจะเป็นเราพูดกันตามตรงจะเป็นเกรด A หรือว่าเกรด B เนี่ย
0: ครับ
1: ชั่วโมงนี้ยุโรปก็คือดีหมดจริงๆ
0: หลายๆทีมเนี่ยไม่ว่าจะที่เพิ่งกลับมาบอลโลกในรอบหลายปีอย่างสกอตแลนด์หรือนอร์เวย์เนี่ย
1: ใช่
0: มาตรฐานก็สูง
1: ใช่ครับดูจากเกมแรกเนาะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลย
0: แล้วก็ผมมาดูเรตติ้งเนี่ยหลังเกมเนี่ยมีเรตติ้งของทั้งสองทีมออกมาก็แมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้ก็เป็นเมสซี่ตามคาด
1: อันนี้แน่นอน
0: เรตติ้งนี่ 9.2 เลยพี่อันนี้จากเว็บต่างประเทศเขาเป็นคนให้เรตติ้งมาส่วนทางอีกคนหนึ่งที่เล่นดีในเกมนี้ก็เป็นริซันโดมาติเนสที่มีเรตติ้งสูงอีกคนหนึ่งของอาร์เจนตินาครับผมส่วนทางฝั่งออสเตรียเนี่ยวันนี้แนวลุกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยส่งเกโกริตลงก่อนแล้วโอกาสก็น้อยส่งครึ่งหลังเนี่ยส่งอันดาโตวิชลงมาก็ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่หายไปจากเกมได้ซ้ำไป
1: ใช่
0: ที่จะเล่นเดียนเนี่ยเป็นทางด้านของนิโคลัสไซวอลกองกลางจากบุนเดสที่ฟอร์มดีหน่อยสำหรับออสเตรียวันนี้รวมถึงอาราบ้ากองหลังที่เราคุ้นตากัน
1: จะมีอาราบ้านะ
0: ก็ทำให้ชัยชนะเกมนี้อาร์เจนตินาก็2นัดเนี่ย6แต้มเต็มเลยนะพี
1: ่ครับ
0: ส่วนทางด้านออสเตรียเนี่ยก็ชนะไปแค่เกมเดียวดูแล้วอาร์เจนตินาก็เข้ารอบแล้ว
1: เข้ารอบแน่นอนแล้ว
0: ส่วนออสเตรียเนี่ยเดี๋ยวไปรุ้นนัดหน้า
1: ซึ่งจริงๆออสเตรียโอกาสเข้ารอบถือว่าเปิดกว้างมากๆนะครับพวกเขามี3คะแนนเนี่ยมันอาจจะสุดท้ายถ้าโชคร้ายจริงไม่ได้เข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่ม J เนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน8ทีมอยู่นะครับสำหรับรอบแรกนี่ใครที่เก็บ3คะแนนจากเกมแรกได้ก่อนนะน้องเจมส์นะโอกาสสูงโอกาสสูง
0: ครับก็เดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยออสเตรียจะเล่นเกมนัดสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มเนี่ยเจอแอลจีเรียซึ่งเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยแอลจีเรียกับจอร์แดนก็จะเจอกัน
1: ครับ
0: ครับก็ผมไปดูสายนิดนึงอาร์เจนตินาเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยโอ้โหไปจะถ้าเข้ารอบในแชมป์กลุ่มเนี่ยซึ่งก็แชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วจะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม HP ก็คือกลุ่มสเปนครับไม่อุรุกวัยก็เคปเบิร์ดเนี่ยแหละ2ทีมหรือจะเป็นซาอุก็ได้รองแชมป์กลุ่มนี้จะไปเจอเตนติน่าหรืออาจจะเป็นสเปนก็ได้พี่ว่าตอนนี้สเปนก็มีแค่4แต้ม
1: เอาก็ไม่แน่นะเกมสุดท้ายสมมุติว่าจะพัดจะผูเข้าที่2มานี่สนุกเลยนะสเปนอาจจะได้ชนกับเตนติน่าตั้งแต่โหรอบ2เลยก็ได้
0: ใช่แล้วเมสซี่จะมาเจอกับสเปนนะพี
1: ่
0: น่าดูมาก
1: ใช่
0: ครับผมส่วนในเรื่องของสถิติดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยก็เมสซี่เนี่ย18ประตูตอนนี้ขยับแซงโคเซ่ไป2ลูกแล้ว
1: ครับผม
0: ส่วนนักเตะที่ผมดูแล้วมีโอกาสที่จะทำลายได้ในอนาคตเนี่ยก็ตอนนี้เอ็มบัปเป้เนี่ย14ประตู15นัดเล่นบอลโลกไป3ครั้งแล้วก็ยังมีแฮร์รี่เคนเนี่ย10ประตูครับที่อาจจะยังลุ้นได้ไหมพี่คิดว่า8ลูก
1: โอ้โหจริงๆคิดว่าถ้าจะลุ้นเป็นดาวสันโวตลอดกาลเนี่ยอาจจะลุ้นยากนะเพราะว่าด้วยอายุของแฮร์รี่เคนด้วย
0: ครับ
1: อย่างที่น้องเจมบอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีลุ้นมากกว่า
0: ใช่
1: เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อว่าครั้งหน้าถ้าไม่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็มบัปเป้ก็ยังได้มาอีก
0: ใช่เอ็มบัปเป้ก็อาจจะมีโอกาสอีกสักครั้ง2ครั้งส่วนเมสซี่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักบอล30 40กว่าก็ยังเล่น40ต้นๆยังเล่นได้
1: ใช่แล้วไม่แน่ดูเมสซี่เล่นเนี
0: ่ยใช่
1: เดินเล่นด้วย
0: ครับ
1: บางทีอ่ะไม่วิ่งด้วยก็จะอาจจะเป็นไปได้
0: ใช่นอกจากนั้นเนี่ยโอ้โหโรนัลโดเนี่ยยิงไปแค่8ลูกนะพี่ก้องจาก23นัดครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็โหไม่มีคนที่ใกล้เคียงเลยที่ยังเล่นณปัจจุบัน
1: ครับ
0: มีกักโปยิงไป7ลูก
1: ไม่มีคนที่กักโป
0: ครับ
1: ก
0: ็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของดาวเซนโวฟุตบอลโลกส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook และ YouTube เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ก้องเนี่ยจะอยู่ถึงตีสี่เลย
1: ครับผม
0: ครับผมก่อนเกมคู่ตีสี่ซึ่งเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสกับอิรักแต่ยังไม่แน่ว่าจะเตะตามเวลาได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีรายงานว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วตามกฎของฟีฟ่าเนี่ยถ้ามันมีฟ้าผ่านในรัศมีสนาม13กิโลเมตรเนี่ยเขาจะไม่ให้เตะ
1: ใช่
0: ต้องรอลุ้นว่าสถานการณ์จะเป็นไงนะพี่เพราะว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าช่วงบ่ายถึงหัวค่ำที่นั่นเนี่ยจะมีฝนตกแรงแล้วเกมคู่ฝรั่งเศสจะเตะตอน5โมงที่นั่น
1: อันนี้ต้องตามเช็คกันดีๆนะครับ
0: ครับ
1: ยังไงติดตามทางนี้ก็ได้ครับฟังเราสองคนไปเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะ
0: ใช่แต
1: ่ว่าสุดท้ายได้เป็นยังไง
0: ผมเช็คก่อนเขารายการเนี่ยยังไม่มีอัปเดตนะพี่ยังเตะตามเวลาเดิมอยู
1: ่ครับผม
0: ครับผม
1: พูดถึงคู่ฝรั่งเศสกับอิรักแล้ว
0: ครับ
1: มีข่าวแลบมาว่าแฟนอิรักนี่จะเล่นคำสาปล็อกกี้นะใส่ฝรั่งเศสเลยนะ
0: ครับ
1: นะน้องเจมส
0: ์
1: ก็มีคำสาปนะเขาบอกว่าแฟนๆกีฬาเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขารู้กันการที่เอาเสื้อทีมไหนหรือผ้าพันคอทีมไหนเนี่ยไปพันหรือว่าสวมใส่กับรูปปั้นร็อกกี้นะร็อกกี้คือตำนานนักมวยแต่เป็นในหนัง
0: ครับ
1: ที่ซิลเวสเตอร์สโตลโลนเล่น
0: อ
1: ่ะมันจะมีรูปปั้นร็อกกี
0: ้แบ
1: บเต็มตัวเลยอยู่หน้าอาร์ตมิวเซียมในฟิลาเดลเฟียนั่นแหละ
0: ครับผม
1: เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าไปใส่เสื้อทีมไหนหรือมีผ้าพันคอทีมไหนคล้องอยู่เนี่ยทีมนั้นจะไม่ชนะ
0: แล้วก็มีแฟนอิรักเนี่ยไป
1: แน่นอนครับแฟนอิรักหาเสื้อฝรั่งเศสไปให้ล็อกกี้พันคอไปแล้วครับ
0: เขาเรียกว่าสายมูเตลู
1: มูเตลูใช่
0: บ้านเราไม่ใช่แค่บ้านเราทางตะวันออกกลางหรือยุโรปก็มี
1: เขาเล่นกันเหมือนกันนะ
0: ใช
1: ่อย่างน้อยไม่ได้ด้วยเลขก็ได้ด้วยกลครับ
0: ใช่อิรักนี่เกมแรกเนี่ยแพ้นอร์เวย์มา 1-4 แล้วนะพ
1: ี่ใช
0: ่ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในระดับเอเชียแต่ว่าแล้วก็เคยเป็นแชมป์เอเชียนคัพปี2007ที่ตอนนั้นบ้านเราเป็นเจ้าภาพด้วย
1: ถูกต้องหลายๆคนยังจำกันได้ก็ตอนนั้นมียูนิสมามูด
0: โอ้โหใช่
1: เป็นตัวหลักใช่ไหม
0: ชอบยิงไทยเลยคนนั้น
1: โอ้โหของโปรดเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: นะครับจริงๆแกเก่งมากเลยนะเล่นในยุโรปด้วยนะถ้าจะไม่ผิดยูนิสมามูด
0: ครับ
1: เหมือนจะไปเล่นในยุโรปด้วย
0: ใช่แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งมาคว้าแชมป์คิงคัพก็นักเตะหลายๆคนก็มาจากทีมชุดนั้นแหละในชุดที่มาบอลโลกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่มาจะไม่มีซีดานเอ็กเบลซึ่งเล่นกับอูเทคเป็นอดีตดาวรุ่งแมนยูชุดนี้ก็จะมาเล่นในบอลโลกด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่แฟนบอลน่าจะคุ้นกันดีก็กองหน้าตัวเก่งเขามูฮัมหมัดอาลีที่เคยมีปัญหาที่บ้านเรา
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช
1: ่ที่หวดเจจังจังอ่ะ
0: ใช่
1: นั่นแหละครับ
0: มูฮัมหมัดอาลีเนี่ยตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยพี่ก้องเขาเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมากตอนเอเชียนคัพปี2019เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็ฟอร์มดีในเอเชียนคัพแล้วก็ถูกหลายทีมในยุโรปสนใจเคยมีข่าวกับยูเวนตุสด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยก็เล่นแค่ในอัลดูฮาอิลใน UAE ไม่ได้ย้ายไปในลีกยุโรป
1: คือปัญหาหนึ่งของพวกนักเตะอาหรับในการจะย้ายไปยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตนะ
0: ครับ
1: คือยิ่งประเทศในตะวันออกกลางที่มีความเคร่งในหลักศาสนามากๆเนี่ยการจะไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าที่วัฒนธรรมต่างออกไปเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากใช้ชีวิตกินอาหารหรือว่ากิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยการอยู่ในตะวันออกกลางมันอาจจะสะดวกกว่า
0: ใช่
1: นะประเทศมุสลิมมันจะสะดวกกว่านะครับอีกหนึ่งคนของอิรักที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันดีเรเบนสุลกาเกมแรกยังไม่ได้ลงสนามนะ
0: ใช่
1: ปากกาหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ
0: ใช่
1: ที่ติดชุดนี้ไปด้วยนะครับหนึ่งเดียวจากไทยลีกของเรานะที่ยังเล่นอยู่ที่ยังเล่นอยู่
0: ถูกต้องแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมี5คนอีกคนหนึ่งที่ไปเล่นบอลโลกนักเตะอาเซียนแล้วก็เคยอยู่ไทยลีกด้วยคือฟานบูโต
1: ๊ดฟานบูโต๊ดใช่
0: ตอนนี้เล่นอยู่กับเปอร์ซิปบันดุงในอินโดใช่ครับ
1: แล้วก็กองหน้าอุซเบย์มั้ยอีกอร์เซเกเยฟคนนี้เหมือนเคยมาอยู่กับ BG
0: ใช
1: ่เซเกเยฟ
0: มาอยู่กับ BG เมื่อ2ปีที่แล้ว
1: ใช่ๆซึ่งเซเกเยฟมาอยู่กับ BG ฟอร์มเฉยๆนะยิงบ้างแต่ไม่เปรี้ยง
0: เจ็บไปเจ็บซะเยอะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไปช่วงหลังเนี่ยแรกๆเนี่ยมาดีตอนที่พา BG ชนะเซี่ยงไฮ้ SIPG ในรอบคัดเลือกเอเชียน
1: AFC ใช่เล่น AFC Champions League อ่ะเล่นดีมาก
0: แต่ว่า
1: เ
0: จ็บใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีนักเตะจากกราซาว1คนที่เล่นในมาเลเซียแล้วก็นักเตะจากสลังงออีก2คนที่อยู่กับจอร์แดนซึ่งเป็น5นักเตะจากอาเซียนแต่จริงๆเนี่ยบอลโลกครั้งนี้มันมีนักเตะเชื้อสายอาเซียนหลายคนนะ
1: โอ้เยอะเยอะ
0: ที่ไปเล่นบอลโลกอะอย่างที่ผมจำได้แล้วก็มีจิจินี่ไรเดอร์เขาเป็นเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเชื้อสายเป็นอินโดแล้วน้องชายเขาเนี่ยเอมเมเลโนไรเดอร์เนี่ย
1: เล่นในอินโด
0: ใช่
1: ใช
0: ่แล้วก็มีโอ้มีอีกหลายคน
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันแต่ว่าที่จำได้เนี่ยมีที่ที่ไรเดอร์หนึ่งคน
1: มีแน่ๆใช่ดัตช์กับอินโดนี่เขาความเกี่ยวพันค่อนข้างเยอะนะ
0: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนดัตช์ก็เคยมาปกครองที่อินโด
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ทีมชาติอินโดเนี่ยก็เลยมีเชื้อสายลูกเซี่ยวทางดัตช์เยอะ
1: ใช่อ
0: ย่างชุดล่าสุดนี่โอ้โหดัตช์เกือบทั้งทีม
1: ล้นเรียกได้ว่าเป็นดัตช์เวย์นะ
0: ครับ
1: ก็ช่วงก่อนเขาเอาพาทริคไคเวิร์ตนะ
0: ใช่พาทริคไคเวิร์ตมาคุมช่วงนึงแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนที่เล่นอยู่ในลีกดัตช์หลายๆคนก็โอ้โหมาจากลีกเอเรียนซีลีกก็มี
1: ใช่ๆเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์เลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งกลายเป็นว่าตัวผู้เล่นที่เป็นเรียกได้ว่าตัวเนทีฟหรือว่าตัวท้องถิ่นอินโดหลังๆแทบไม่เหลือเลยนะน้องเจม
0: ส์ใช่ครับ
1: แทบจะเป็นแบบที่เล่นในต่างประเทศทั้งหมดเลย
0: ก็เขาก็หลังๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้นักเตะที่เป็นอินโดแท้ๆมาเล่นบ้างอย่างซานันต้าที่เป็นกองหน้าของอินโดนีเซียก็พยายามจะดันอยู่แต่พอไปเล่นในดับเอเชียเนี่ยก็ยังเป็นหลอก
1: มันไม่ไหว
0: ใช่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้พวกออลลี่โรมินี่ที่เป็นลูกครึ่งที่เล่นอยู่ออกฟอร์ดอะไรพวกนั้น
1: ใช่ใช่ใช่อ
0: ย่างเช่นนักเตะอินโดที่พอจะเล่นกับนักเตะที่เป็นเชื้อสายทางยุโรปได้ก็จะมีแค่เฟอร์ดินัน
1: ใช่ มีเฟอร์ดินานด์คนเดียว
0: ใช่เฟอร์ดินานด์ที่เล่นที่ไปฝึกฟุตบอลไปออกฟอร์ด
1: ไปออกฟอร์ดเหมือนกันแต่แกไปออกฟอร์ดแกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะ
0: ใช่ไปอยู่ทีมสำรองเลย
1: แล้วเหมือนส่งไปอาจจะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าเจ้าของออกฟอร์ดเป็นคนอินโด
1: ใช
0: ่ครับก็จริงอินโดก็เสียดายเพราะว่าไปถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในเอเชียแล้วแต่ก็ไปแพ้ซาอุที่ซาอุเล่นสนามเป็นกลางซาอุตอนนั้น
1: เลยกลางซาอุเลยครับกลางกรุงริยาดเลยครับ
0: ใช
1: ่ครับใครจัดสนามไม่อยากรู้มากเลย
0: ก็เอฟซีครับเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มก็มีเจ้าภาพ2กลุ่มมีกาตาร์กับซาอุซึ่งกาตาร์ก็เล่นที่กาตาร
1: ์
0: ส่วนซาอุก็เล่นที่ซาอุ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วก็ไปรอบสุดท้ายทั้งคู่
1: คือจะบอกว่าคนพอยิ่งพอกาตาร์กับซาอุแพ้เนี่ย
0: ครับ
1: พวกเราแบบชาวเอเชียบางคนเนี่ยก็จะพูดว่าคือในระดับเอเชีย FC หรือสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับทีมจากตะวันออกกลาง
0: ใช่
1: ซะเยอะด้วยในหลายๆรายการเลย
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะเกมทีมชาติหรือว่าเกมสโมสรระดับเอเชียเนี่ยก็มันเหมือนจะมีการเอื้อประโยชน์ให้นิดนึงนะครับ
0: ใช่
1: ก็เห็นกันอยู
0: ่ครับผม
1: นี่ผมมาเปิดดูมาเซลิโน่ฟอรินาในปัจจุบันเขาไปเล่นกับ AS เทรนซินนะ
0: ครับ
1: ทีมในลีกสโลวาเกียนะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าน้องเจมจำนวนการลงสนามยังน้อยเหมือนเดิมนะลงไปแค่3เกมเองฤดูกาลล่าสุด
0: ครับผม
1: นะก็แต่เป็นสัญญายืมตัวนะส
0: ั
1: ญญาหลักเขายังอยู่กับออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆช่วงหลังๆในอินโดชอบส่งนักเตะไปเล่นในยุโรปซึ่งเป็นลีกแถวเนี้ยบ่อย
1: ใช่ใช่
0: มีวิกกี้มูลาน่าแล้วก็ที่ไปเล่นในโปรแลนด์แล้วก็มีวินตันสุไลมานที่ไปเล่นทางยุโรปแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ใช่
0: สุดท้ายก็พอดันนักเตะชาติในชาติอินโดไปเล่นยุโรปไม่สำเร็จเขาก็เลยไปหาพวกเชื้อสายลูกเซียวมา
1: ก็ดูจะง่ายกว่า
0: ครับ
1: นะครับนี่ในบ้านเราเองก็ใช้บริการนักเตะอินโดอยู่ 2-3 คนเหมือนกันนะมีซันนี่วอลช์นะครับกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้คนนี้เป็นตัวหลักเลยนะเล่นกับบุรีรัมย์แล้วก็อีก1คนก็อัสนาวีมังกุลัม
0: ครับผม
1: ที่ช่วงก่อนก็เพิ่งเจ็บยาวไปเล่นในการท่าเรืออัสนาวีเนี่ยจริงๆเป็นผู้เล่นเชื้อสายอินโดนีเซียแท้ๆที่ผมว่าเขาเก่งมากเลยนะ
0: ใช่เพราะตอนไปเล่นที่เคลีก2นี
1: ่
0: เป็นเรียกว่าเป็นโหก็อารมณ์เหมือนตอนที่เรามีชนาธิปไปเล่นซัปโปโร
1: ใช่คือฟอร์มดีแล้วก็ถือว่าชื่อเสียงในอาเซียนเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะ
0: ก็มาเล่นกับท่าเรือก็ฟอร์มดีเหมือนกัน
1: ใช่ๆก่อนจะเจ็บยาวไป
0: ใช่
1: น่าเสียดาย
0: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงโรนัลโดคงเนื้อเต้นอยากทำสถิติจะแย่แต่คงไม่มีทางให้เดินแล้วครับก็
1: อาจจะ
0: ยิงเป็น8ประตูเอง
1: ใช่อาจจะยากจริงๆนะน้องเจมส์นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าสิ่งนึงที่คิดว่าอย่างน้อยๆที่จะพอจะลุ้นได้ก็คือเนี่ยแชมป์โลกแหละอย่างน้อยสถิติส่วนตัวไม่ได้แต่ว่าด้วยขุมกำลังโปรตุเกสนะ
0: ครับ
1: คิดว่าถ้าเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเต็ง
0: ใช่
1: แต่ดูจากเกมแรกแล้วเป็นไงน้องเจม
0: ส์โหวันนั้นผมบรรยายอยู่กับพี่เอกนพดลด้วยต้องบอกว่ามันเจาะยังไงก็เหมือนกับคองโกนั้นมาดีด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าคองโกเนี่ยนักเตะก็ไม่ธรรมดานะพี่ก้องมีอย่างโนอาซานิกี้ที่เล่นอยู่กับในพรีเมียร์ลีกมีฟันบิซาก้า
1: วอริซาก้าม
0: ีกองหน้าเนี่ยมีบากัมบูกับกองหน้าของนิวคาสเซิล
1: โยอันวิซ่า
0: โยอันวิซ่าใช่วันนั้นเนี่ยโปรตุเกสก็ไม่ชนะแถมเกือบโดนเลยไม่ก็
1: ใช่จะโดนด้วยคือลูกโต้กับของเดียคองโกเนี่ยอันตรายมากนะครับ
0: ครับ
1: คือเหมือนจริงเขาก็คิดว่าเขาก็อ่านโปรตุเกสมาเหมือนกันนะก็คือวางเซนเตอร์3ตัวแบ็ค2ข้างนี่ถือว่าเกมรับดีทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: อบิสก้าข้างนึงแล้วก็วันนั้นได้เป็นมาซัวกู
0: ใช่
1: อีกข้างนึงมาซัวกูเองก็เป็นผู้เล่นที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็วางเกมสวนกลับกันในอย่างที่บอกน้องเจมบอกไปยอนวิซ่ากับทางด้านของเซติกบากัมบู
0: ใช่
1: 2คนนี้แข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วกลายเป็นว่าเกมรับลึกของเดียของโกนั้นสร้างปัญหาให้กับโปรตุเกสเลยเจาะไม่ได้จริง
0: ถูกต้องแล้วกลุ่มโปรตุเกสเนี่ยเดี๋ยวยังมีโคลอมเบียซึ่งเป็นทีมแกร่งอีกหนึ่งทีมประมาทไม่ได้รวมถึงอุซเบกิสถานที่เกมแรกชนะแพ้โคลอมเบียมา 3-1 แต่ว่าอุซเบกชุดนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะพี่เพราะมีกองหลังอย่างอดุลโคดิลคูซานอฟมีนักเตะอย่างฟาซุลาเยฟที่เป็นที่พูดถึงในเกมแรกด้วยแล้วก็อุซเบกชุดนี้นี่เคยได้แชมป์เอเชียนคัพอยู่23
1: ใช่อยู่23
0: ก็ต่อยอดกันมายังมีอย่างเอลดอร์สมูรดอฟที่เคยเล่นในอิตาลีด้วยแล้วก็อีกอร์เซกเยฟที่เคยเล่นกับ BG
1: เล่นกับ BG ใช
0: ่ใช่ก็
1: ซึ่งขอพูดถึงไฟซูลาเยฟหน่อย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเขาในบอลยู23นะ
0: โอ้โหใช่
1: ใช่ไหมจำได้ที่ยิงทีมชาติไทยอ่ะ
0: ครับ
1: ตัวนิดเดียวเองนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าโอ้การเล่นนี่ถือว่าสุดยอดมากไฟซุลเยฟคือแกไปเรียกได้ว่าไปชุบตัวกับสปาร์ตักมอสโก
0: อ
1: ยู่นานเลย
0: ครับ
1: นะแล้วก็โอ้โหถือว่าซึมซับการเล่นฟุตบอลในลีกรัสเซียซึ่งจริงแล้วก็เคยเป็นอุซเบกิสถานเองเคยเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพโซเวียต
0: ครับ
1: ก็มีความเรียกได้ว่าอยู่กับรัสเซียอยู่แล้วอะวัฒนธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สบายๆกับการปรับตัวนะทำให้การไปเล่นเนี่ยทำให้ฟาซูเยฟมาตรฐานสูงมาก
0: ใช่
1: รวมถึงนักเตะอุซเบกทุกคนด้วยนะ
0: ถูกต้องแล้วอุซเบกเนี่ยยกระดับขึ้นมาเร็วมากเลย
1: ใช่ใช่
0: นักเตะหลายคนเนี่ยตอนนี้ไปเล่นในยุโรปหลายคนด้วยอย่างฟาซูเยฟเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่กับอิสตันบูลบาซักเซียสูงแค่167แต่เล่นในยุโรปได
1: ้
0: เรียกว่าไม่ธรรมดา
1: เอ้ยขออภัยด้วยเขาเล่น CSKA เราก็ไปติดสปาร์ตักซะแล้ว
0: ใช่ครับก็อายุ22แต่ติดทีมชาติอุซเบกแล้ว33นัดนะพี
1: ่ชุดใหญ่นะ
0: ใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีเอลโดสโมโลดอฟกองหน
1: ้
0: าจากบาซักเซียที่เคยเล่นกับโรม่าแล้วก็เจนัวมาแล้ว
1: ใช
0: ่ตอนนี้ก็30แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นตัวความหวังของทีมเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยมีคูซานอฟก็ที่บอกไปว่าเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เผลอๆเนี่ยโปรตุเกสดูแล้วไม่ง่ายนะพี
1: ่ไม่ง่าย
0: เดี๋ยวหน้าจะอุซเบกเนี่ย
1: คือจากสตาร์ทเกมแรกอ่ะถ้ายังไม่ลงตัวแล้วเล่นอย่างนี้เนี่ยเกรงว่าเจออีก2ทีมเนี่ยงานหนักเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าดูแล้วอ่ะได้หือได้อือกว่าเดียวของโกพอสมควรเลยล่ะ
0: ใน
1: เรื่องของเกมลุกถูกไหม
0: ใช่
1: โดยเฉพาะเนี่ยการเจอกับโคลอมเบียเนี่ยตัวดีนะโคลอมเบียเนี่ย
0: ครับ
1: ม
0: ียังมีฮาเมสด้วย
1: ใช
0: ่ยังเล่นอยู่มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มานักเตะพาเลตมีหลุยส์โซเลสกองหน้าจากลิสบอน
1: หลุยส์โซเลส
0: ฟอร์มดีมีหลุยดีอาร์ตด้วย
1: นี่แหละนี่แหละหลุยดีอาร์ตนี่แหละ
0: โอ้โห
1: นะแล้วแต่ประตูเนี่ยผมเลือกไปดูนะดาวิดออสปีน่ายังติดอยู่เลย
0: 37แล้วพี
1: ่นะ37ยังแจ๋วนะ
0: แต่อีก2คนนี่ผมก็ไม่คุ้นเลยครับนักเตะจากแอตลาสในเม็กซิโก
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็อีกคนเนี่ยอันวาโรโมเตโรเนี่ยจากเวเลสซาฟิล
1: ใช่
0: ผมยอมรับว่าไม่เคยเห็นฟอร์มเลย
1: ไม่เคยได้ยินชื่อด้วยเอาตรง
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ออสปีน่าน่าจะดีสุดในชุดนี้
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนแนวรับเนี่ยก็มีเยลิมีนาที่ยังเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้อยู
1: ่
0: รวมถึงเดวิสันซันเชสอดีตกองหลังสเปอร
1: ์ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเหมือนกัน
1: ใช่
0: ส่วนคองโกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเกมแรกนี่เล่นดีมากเลยพี่
1: เล่นดีมาก
0: เจอโปรตุเกสเนี่ยโหนักเตะก็หลายๆคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีอย่างแนวรับเนี่ยมีอารอนฟาบินซาก้าม ีอักเซลตวนเซเบ้นะพี่แล้วก็มีทางด้านของเซนเซลเอ็มเบมบ้าที่เป็นกัปตันทีมนะเล่นดีด้วย
1: เล่นดี
0: ส่วนกองกลางเนี่ยมีโนอาซาดิกี้จากเซนเดอร์แลนด์แต่เกมแรกเนี่ยเป็นสำรองอีกคนนึงวันนั้นที่เล่นนี่เนี่ยเป็นเอโดคาเยมเบ
1: ้ไคเยมเบ้
0: จากวัตฟอร์ดส่วนแนวลุกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามียันวิซ่าแล้วก็เซริกบากัมบู
1: ใช่บากัมบูนี่35แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เกมแรกเนี่ยต้องบอกว่าโหแกเล่นไป85นาทีอะแล้วเป็น85นาทีที่ไม่หมดอะ
0: ครับ
1: เล่นเกมโต้กับวิ่งใส่ไล่ตันกับกองหลังโปรตุเกสอยู่ตลอดนะ
0: ใช
1: ่เออคือของคุณภาพเป็นยังไงเซริกบากัมบูเนี่ย
0: บากัมบูนี่ซีซั่นล่าสุดอยู่กับลิเวอร์ติสก็ลง27นัดยิง4ประตูก็อาจจะไม่ได้ยิงเยอะแต่มีประโยชน์ในเรื่องของการเก็บบอล
1: ใช่ความเหมือนแกร่งความเหมือนแกร่ง
0: ครับ
1: นะจริงๆดูรายชื่อมีกาเอลกากูต้าด้วยนะนี่เป็นอดีตดาวรุ่งที่ถูกจับตามองเมื่อโหราวๆเกือบจะ20ปีแล้วเหมือนกันนะ
0: ของเชลซ
1: ี
0: ตอนนั้นเป็นเทพเอฟเอ็มนะพี่
1: ใช่
0: กับกูต้าเนี่ย
1: ใช่เหมือนกันใช่ไหม
0: เทพเอฟเอ็มใช่ใช่
1: ผมรู้คุณก็ซื้อ
0: เป็นเด็กเอฟเอ็มช่วงต้น2010ประมาณ
1: ใช่ใช่ใช่ประมาณต้น2010
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ชื่อเสียงโด่งดังมากตอนนั้นหูเชลซีไปสอยมาในยุคที่แบบว่าชอบสอยดาวรุ่งมาเก็บไว้อะ
0: ครับ
1: แต่แจ้งเกิดไม่ได้น้องเจม
0: ถูกต้อง
1: ถูกส่งไปฟูลแลมโบตันวันเดอร์เรอร์สุดท้ายทำอะไรไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับต้องโอ

0: เดียวอุชเบย์ก็ยังมีโอกาสเพราะเดี๋ยวอุชเบย์อ่านนัดหน้าหนักหน่อยเจอกับโปรตุเกสแต่ต้องบอกว่าใน4ทีมนี้อุชเบย์อาจจะดูเป็นรองที่สุดแล้ว
1: ใช
0: ่แต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะในบอลโลกครั้งนี้เราเห็นแล้วว่าหลายๆทีมเนี่ยโอ้โหพลิกล็อกกันละหนาว
1: ใช่ครับ
0: อย่างเคปเวิร์ดเนี่ยใครจะคิดว่า2นัดเจอสเปนอุรุกวัยเนี่ยจะได้2แต้ม
1: จะได้2แต้มนะ
0: ใช่
1: คือกลายเป็นว่าพวกเขาไม่แพ้เลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ได้แต้มแรกว่าดีใจแล้วได้แต้มที่2นี่โหดีใจยิ่งกว่า
0: เผื่อจะได้เข้ารอบด้วยนะพี่ก้อง
1: ได้ลุ้นเลยล่ะ
0: เคปเวิร์ดเนี่ยก็มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ครั้งแรกนะพี
1: ่
0: แต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่บูบิสต้ากุนซือเขามาทำทีมปี2010เนี่ยทีมเปลี่ยนไปเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าเคปเวิร์ดเนี่ยพอบูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2010เนี่ยตอนขับแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2021เนี่ยเข้ารอบ16ที
1: ม
0: ส่วน2023เนี่ยเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศแต่ชุดนั้นเนี่ยจะมีกัปตันทีมแล้วก็นักเตะคนสำคัญเป็นเบเบ
1: ้
0: อดีตสุดยอดปีกแมนยู
1: อุ๊ยอันนี้ออกแนวสัพยอกนะฮะ
0: ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยมีเบเบ้แล้วก็ทีมเข้าถึงรอบ20รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนคราวนี้เนี่ยมาบอลโลกแบบผ่านแล้วเป็นกลุ่มเลยพี่ไม่ต้องเพย์ออฟด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาได้2แต้มสำคัญในการเจอกับสเปนแล้วก็อุรุกวัยที่แบบเล่นดีด้วย
1: ใช่คือโอ้โหกลายเป็นว่าในข้ามคืนในอย่างที่เราทราบกันดีนะวูซินย่านะ
0: ใช่
1: ผู้สาประตูวัย40ปีนะครับ
0: ครับ
1: ถือว่าแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้เต็มตัวเลยนะน้องเจนด้วยฟอร์มการเซฟแล้วก็โอ้โหกลายเป็นผู้ติดตามใน Instagram แกนี่กระโดดขึ้นเป็นหลักล้านเลยนะ
0: ใช่ครับก็ในฟุตบอลมันจะมีฟุตบอลอาหรับครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเคเวิร์ดก็เพิ่งได้อันดับ4มานะพี
1: ่อ
0: ันดับ3รอบชิงอันดับ3เนี่ยไปแพ้อียิปต์คือเป็นฟุตบอลถ้วยของโซนอาหรับ
1: เขาเตะเขาอยู่ในสันนิบาตอาหรับด้วยเหรอ
0: ใช่ก็ครับผมก็อยู่เคเวิร์ดเนี่ยเป็นหมู่เกาะ
1: เป็นหมู่เกาะ
0: ใช่ใช่แอฟริกาก็อยู่แถวๆโซนอาหรับอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ปีเนี้ย2026ก็ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด6เกมชนะ2เสมอ3แพ้แค่เกมเดียวนะพี่ก็คือเกมที่แพ้อุ่นเครื่องชิลี 4-2 ผลงานเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลย
1: ผลงานดีมากนะเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนี่เขาเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เคปเวิร์ดนี่เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนานี่เนี่ยจะมีเชื้อสายเคปเวิร์ดนะ
1: เออใช่นานี่เป็นเคปเวิร์ดใช
0: ่ครับผมนักเตะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในโปรตุเกสซะส่วนใหญ่แล้วก
1: ็ใช่ใช
0: ่ในลีกรองของยุโรปอย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้จะมีนักเตะอย่างเบเบ้ด้วยแต่ว่าเบเบ้น่าจะเลิกไปแล้ว
1: น่าจะเลิกไปละ
0: นักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดในทีมชุดนี้เป็นไลออนเมนเดสนะพี่99นัด22ประตูครับก็เป็นอีกทีมที่ไปมาก็น่าจับตามองคือทุกครั้งเนี่ยฟุตบอลโลกมันจะมีทีมมามืด
1: ถูกต้อง
0: อย่าง2002เรานับเกาหลีใต้เป็นทีมมามืดได้ไหมพี
1: ่2002นับได้ไหมเอาเป็นว่า
0: เอาเป็นตุรกีดีกว่า
1: เป็นตุรกีน่าจะโอเคกว่าเพราะว่า16กับ8ของเกาหลีใต้อาจจะไม่น่าจดจำเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่แล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นโมร็อกโก
1: ใช่อันนี้ของจริง
0: ใช่เราเขาลองแล้วไปแพ้นัดชิงที่3
1: ใช่
0: ส่วนครั้งนี้มันก็มีหลายทีมที่เหมือนจะเป็นม้ามืดเหมือนกันนะพี
1: ่
0: โดยเฉพาะอ่ะเคปเวิร์ด
1: เนี่ยเคปเวิร์ดได้เลย
0: ใช่เคปเวิร์ดหรือแม้กระทั่งอ่ะผมมองไปที่อีกทีมหนึ่งที่ขุมกำลังเนี่ยดีแต่ว่าเพิ่งกลับมาเล่นบอลโลกในรอบหลายปีก็คือนอร์เวย์นอร์เวย์เป็นทีมหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันซึ่ง เดี๋ยววันนี้นอร์เวย์จะลงสนามด้วยนะพี่ช่วงเช้าเลยเจอเซเนกัลในพี่ก้องสำหรับพี่ก้องมีทีมไหนไหมพี่ที่เป็นมามืด
1: จริงๆแล้วมองคล้ายๆกันคือจะบอกว่าจริงๆไม่อยากจะคิดว่านอร์เวย์เป็นมามืดนะเพราะว่าด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็โอเคอยู่
0: เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ก็ถ้าจะมองเนี่ยมามืดเนี่ยก็มีนี่แหละเคปเวิร์ดเพราะว่าพวกเขายังมีลุ้นเข้ารอบอยู
0: ่ครับผม
1: ครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งชาตินึงที่คิดว่าค่อนข้างอยากประทับใจพวกเขาคือกีลาเซา
0: คือราซา
1: ที่เพิ่งคว้าแต้มแรกไปด้วย
0: แชมป์คิงคัพปี2019
1: ใช่ครับ
0: ใช่
1: ช่วยบ้านเราเลยนะ
0: ใช่แต่เราไม่ได้เจอเลยพี่เราตกรอบก่อน
1: เราไปซะก่อนไง
0: ใช่ก็โอ้เป็นทีมหนึ่งที่นัดล่าสุดเสมอใช่
1: เสมอเสมอนะเสมอเสมอเสมอแบบโนสกอร์กับเอกวาดอร์ไป0-0แต่คือด้วยความที่ประเทศเขาก็เป็นประเทศแบบเล็กๆเหมือนกันอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็เป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์เนาะ
0: ใช่คือราซาเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์นะ คนในประเทศประมาณ4-5 แสนคน
1: ใช่นี่แหละคือด้วยความที่ประชากรเขาหลัก4-5 แสนอ่ะมัน

0: มันเลยดูน่าประทับใจกับการที่ทำได้ดีขนาดนี้มีแต้มในฟุตบอลโลกเนี่ยถือว่าโอเคเลยล่ะแม้ว่าเกมแรกเนี่ยจะโดนเยอรมันไป 1-7
1: โหเยอรมันก็ยิงเยอะมากเลยเกมแรก
0: โอ้แต่นั้นมันมาตรฐานมันต่างกันเกินไปอ
1: ่
0: ะแล้วเยอรมันชุดนี้เน
1: า
0: ะ
1: อันดับโลกนี่ห่างกันประมาณ70อันดับ
0: อืมใช่
1: คร
0: ับ เนี่ยอย่างกุลาซาวเองจริงๆแล้วผู้เล่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็มีอยู่บ้าง
1: ครับ
0: อืมไต่ช่องเลย
1: อันนี้เด็กแมนยู
0: เด็กแมนยูอีกแล้ว
1: น่าจะยุคเดียวกับเบเบ้เบเบ้น่าจะแก่กว่า
0: แก่กว่าเบเบ้น่าจะแก่กว่าช่องนี่น่าจะทีหลัง
1: ช
0: ่องนี่ตอนแรกเขาเล่นทีมชาติอะไรอ่ะขอดูก่อน
1: ตาที่ช่องนี่แต่ก่อนเล่นให้อังกฤษนะพี
0: ่ฮอลแลนด์
1: ฮอลแลนด์ใช่ไหม
0: เออใช่ฮอลแลนด์เพราะว่าอย่างว่าล่ะอันนี้ก็ฮอลแลนด์เนาะ
1: ครับ
0: นี่หลังเกมกับเอกวาดอร์นี่กษัตริย์ฮอลแลนด์เน
1: า
0: ะกษัตริย์พระราชินีนะ
1: ครับ
0: เข้าไปฉลองแซงความดีในห้องแต่งตัวของกุลาเซาด้วยนะ
1: อืม
0: อืมก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากนะ
1: ใช่แล้วก็กุลาเซายังมีอ่ะผมเจอแล้วเป็นกองหน้าจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกกาเวนคาสทาเนียกองหน้าจากเปรังตังกานู
0: อ๋อเล่นกับตังกานู
1: ใช่ที่ติดทีมชาติกุลาเซาไปลุยบอลโลกด้วย
0: อืม
1: นอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีรอยลูมเนี่ยที่เพิ่งเซฟไป15ลูกไงพี
0: ่อ
1: ีรอยลูมนี่มากราซาวชุดที่คว้าแชมป์คิงคัพนะพี
0: ่อ๋ออยู่ในชุดนั้นด้วย
1: ใช่มาพร้อมกับจูเรโนบาคูน่าเนี่ยนักเตะจากโวเลนดั
0: ม
1: มาคว้าแชมป์คิงคัพตอนนั้นด้วยตอนนี้เนี่ยอีรอยลูมก็37แล้ว
0: 37ใช
1: ่เล่นในไมอามี่ FC เป็นทีมในสโมสรในระดับเขาเรียกว่ากึ่งอาชีพของสหรัฐไม่ใช่อินเตอร์ไมอามี่
0: ไม่ใช่อินเตอร์ไมอาม
1: ี่ FC ครับผม
0: ก็ดูนินโยบาคูน่านี่เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากการเล่นกับเบอร์มิงแฮมซิตี้เนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ผ่านมาทั้งฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์กราสโกเรนเจอร์แล้วก็เบอร์มิงแฮมซิตี
1: ้ครับ
0: เราคุ้นกันนะ
1: ส่วนเกนจิโกเร่เนี่ยถ้าผมออกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยครับก็เป็นอดีตเยาวชนแมนยูเหมือนกันก็ตอนนี้เล่นอยู่กับกุลาเซาเป็นเชื้อสายดัชเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าหวัดดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกท่านค่ะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะทักทายค่ะวันดีหวัดดีพี่หญิงแมนซิตี้นาตั้มหงแดงพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์เด็กสิงครับคุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่จอนคอง6และลุงบ้อยหงแบนรวมทั้งแฟนรายการทุกมุมโลกนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
0: โอ้โห
1: น้องเทยนี่เขามาทักเราทุกชั่วโมงเลยพี
0: ่ทุกชั่วโมง
1: ใช
0: ่
1: ไห
0: ม
1: ทุกชั่วโมงของเก้าเลย
0: โอ้เป็นแฟนรายการนี่เหนียวแน่นมากเลย
1: ใช่ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube นี่บอกว่าเมสซี่นะเมสซี่น่าจะคงอีกนานแสนนานครับน่าจะหมายถึง
0: สถิติ
1: ใช่แล้วก็คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าไม่น่าเชื่อนะนับจากเห็นเมสซี่ลงเล่นเมื่อ20ปีที่แล้วยันวันนี้ยังสุดยอดอยู่เลยแม้แต่ความเร็วยังไม่ตกตามอายุแต่สเต็ปโยกอ่ะแม้ความเร็วจะตกตามอายุแต่สเต็ปโยกการยิงบอลมันเซนบอลติดตัวตลอดการ
0: ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งนี้สำคัญเลยนะที่พูดได้ถูกต้องเลยคือความเร็วเมสซี่จะไม่ได้เร็วปุ๊ดปราดเหมือนสมัยวัยรุ่นนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเล่นฟุตบอลด้วยประสบการณ์เล่นด้วยเซนจริง
1: ๆครับผมเนี่ยได้มีโอกาสดูเกมที่เมสซี่ยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกเลยพี่ก้องปี2006เนี่ยเจอกับเซอร์เบียมอนเตเนโก
0: ใช่
1: จำได้เลยนั้นปี2006แล้วมาจนถึงตอนนี้20ปี
0: 20ปีนี่คือแบบว่าถ
1: ้
0: าเป็นคนที่เรียนมหาลัย
1: ใช่
0: ปี2
1: ก็
0: ปี3แล้วอะ
1: 2006นี่ผมอยู่ป
0: 5ป5ใช่มั้ย
1: ใช่ป5จนตอนนี้ผม30กันกับ31ปีนี้แหละก็ยังเล่นอยู
0: ่อย่าไปบอกอายุเขาสิ
1: ฟุตบอลโลก6ครั้ง
0: 6ครั้ง
1: ก็ได้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้อัมเลกาซี่ด้วย
0: ได้เลกาซี่มาติด
1: แล้วก็บอกว่าโมโนไทยฟรีทีวีคู่ไหนครับคืนนี้เดี๋ยวผมลองเช็คให้นะครับ
0: โมโนเหมือนจะไปถ่ายฟรีทีวีคู่7โมงเช้านะพี่ก้องเช็คมาแล้วเป็นคู่นอร์เวย์กับเซเนกัล
1: โอ้ก็น่าดูครับ
0: น่าดูนะ
1: แล้วก็บอกว่าประมาณนี้ครับ
0: ครับผม
1: ทางมีบอกว่านัดโปรตุเกสถ้าพี่โดโดนหลบให้บรูโน่คงยิงเหมือนลูกแรกเมสซี่วันนี้ครับจังหวะ
0: ที่เหมือนคอนไซเซลมั้งหักมาหักคัดแบ็กมาแล้วโรนโดวิ่งปัดหน้ามายิง
1: ใช่ใช่ใช่วันนั้นเนี่ยพอคอนไซเซลลงมาครึ่งหลังเนี่ยแกพาบอลเข้ากรอบเขตโทษ2ครั้งนี่มองหาโรนโดก่อนเลยทีเด
0: ียวใช่เหลือบหาก่อนเลยหาพี่โดเลยคนแรก
1: ไม่ว่าจะโล่งแค่ไหนแกมองหาพี่ก่อนเลยไม่ยิงเองไม่คิดจะยิงเองเลยวันนั้น
0: คือทะลุไปแบบใกล้ประตูมากนะ
1: ครับ
0: ไม่ยัดใดๆทั้งสิ้นนะครับ
1: แล้วจุดหนึ่งที่แตกต่างระหว่างเมสซี่โรนโดเนี่ย คือโรนโดเนี่ยวันที่เล่นกับบุรุเกตเนี่ยช่วงนึงเขาก็ยืนรอบอลอยู่ข้างหน้าอยู่
0: ใช่
1: ส่วนเมสซี่เนี่ยจะลงมาคอยช่วยเพื่อนทำเกมอย่างที่เห็นเลยลงมาช่วยตัดบอลลงมาช่วยทำเกมแบบโรนโดนี่ยืนปักหลักเลยแต่ว่าต้องบอกว่าโรนโดก็อายุเยอะกว่าเมสซี่สาม
0: เยอะกว่าใช
1: ่ครับ
0: กับอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายลึกๆโรเบโต้มาร์ติเนสอาจจะกำชับกับโรนโดไว้ว่าให้ทำแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยมีมิดฟิลด์ที่แบบว่าคุณภาพเป็นมดงานอยู่แล้วไงแล้วก็มีตัวริมเส้นที่พร้อมจะทำแอสซิสต์ให
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ส่วนเมสซี่เองบทบาทก็จะเป็นตัวฟรีเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาก็มีลอตาโร่มาร์ติเนสที่หนึ่งคนก็เป็นไปได้
1: ใช่โอ้โหกองกลางโปรตุเกสนี้สองกองกลางยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
0: ครับ
1: วิตินยากับเจลเนเบส
0: แล้วเป็นไงเกมแรก
1: เสมอ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอีกสองนัดที่เหลือ
0: ใช
1: ่ก็ยังกาชื่อโปรตุเกสออกจากลิสต์แชมป์ไม่ได้ไหมพ
0: ี่ใช่ครับ
1: อย่างน้อยก็เคยได้แชมป์ยูโรมาเมื่อ10ปีแล้ว
0: ใช่ใช่นานแล้วกันนะ
1: นานแล้วตอนนั้นโอ้แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันโปรตุเกสด้วยขุมกำลังที่ชุดนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียว
0: คือจริงมันไม่ได้ดีแค่11ตัวจริงไงสำรองที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยก็ใช้ได้
1: ใช่ใช่ใช่
0: อย่างเอาง่ายๆว่าเนี่ยคอนไซเซอร์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ลงสำรองนะ
1: ครับ
0: จริงๆเขาเล่นดีมากนะ
1: ครับ
0: แต่พูดถึงคอนไซเซอร์เราก็รู้สึกแก่เหมือนกันนะเราทันตั้งแต่คุณพ่อเขาเล่นอะ
1: โอ้ยผมไม่ทันก็
0: เซอร์จิโอคอนไซเซอร์แหละโอ้เราทันแต่คุณพ่อเลยนะฮะ
1: ผมเนี่ยโปรตุเกสมาทันยุคลุยคอสตาหรือฟิโก้ประมาณนั้นช่วงยูโร2004ผมมีโอกาสได้ดูนัดชิงที่เจอกรีซด้วยใช่แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร
0: ่
1: แต่จำได้คือเนี่ยแหละลุยคอสตาหรือฟิโก้ตอนบอลโลก2002เงี้ยแล้วก็โรนโดตอนที่ลงเล่นในยูโร2004ก็จำได้อยู่
0: ที่ประเดิมสนาม
1: ใช่แล้วก็จำตอนนั้นแท็กกิสใช่ไหมพี่แล้วจำตอนที่โรนโดเขาร้องไห้ตอนนั้นโอ้ยังเด็กอยู่เลย
0: ใช่ใช่ไซเบอร์17น่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ซึ่งจริงเกมกับกรีซเนี่ยมันพลิกล็อกมากๆนะ
1: ครับ
0: กรีซนี่คือเจ้าพ่อตุ่งเดียวเลยนะ เขาตุ่งเดียวมาตั้งแต่เข้าน็อกเอาท์อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคือตุ่งเดียวของเขาคือเปิดเตะมุมอ่ะแล้วก็โขกเอา
1: ใช่
0: ตุ้งเลิกแล้วก็รับ 100%
1: ครับตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพด้วยนะ
0: เป็นเจ้าภาพด้วยใช่
1: แล้วก็โดนกรีซชนะเลยคนเดียวที่ผมจำได้กีชุดนั้นเนี่ยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคารากูนิสอยู่ชุดนั้นหรือเปล่าอ
0: ยู่ชุดนั้น
1: ชุดนั้นใช่พี่
0: จอยคารากูนิส
1: ใช่แล้วก็แต่ถ้าผมจำได้เลยก็คือนิโคโปลิดิสเพราะว่าโปลิดิสเนี่ยเคยเกือบทำลิเวอร์พูลตกรอบแชมเปี้ยนลีกไงใช่ไหมพี
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่โอลิมเปียกอส
0: จิลู
1: คูเนี่ย
0: ใช่ใ
1: ช่
0: เอาจริงนิโคโปลิดิสเขาเป็นคนที่หนึ่งเลยชื่อเท่ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: แล้วสองคือหน้าเขาเหมือนจอร์ดคูนี
1: ่อ๋อ
0: หน้าเขาเหมือนฮอลลีวูด
1: ใช่ใช่
0: หน้าคล้ายจอร์ดคูนี
1: ่ครับ
0: ผมก็จะสีแบบ
1: ขาว
0: ขาวขาวหน่อยแล้วก็หน้าตาเขาคล้ายจอร์ดคูนี่มาก
1: ครับ
0: จริงชุดนั้นกรีซหลายๆคนเล่นดีนะ
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างในความทรงจำนะมันก็จะมีแบบจอร์ดคารากูนิสที่น้องเจมบอกมีทางด้านของไซตาลิดิส
1: โ
0: อ้วิงแบ็คฝั่งขวา
1: ผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
0: ่ใช่ๆชุดนั้นไม่แน่ใจว่ามีสเตลิออสยานโคปูลอสหรือเปล่า
1: ของโบตัน
0: ใช่เราจะจำเขาได้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็แน่นอนศูนย์หน้าตัวเก่งก็เลยอันเกลอสชาลิเตอัส
1: ใช่
0: จำได้ใช่ไหม
1: โหหลายคนนี่ชื่อเท่มาก
0: ใช่ชื่อกรีซเนี่ยเท่นะแต่ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นนรกของผู้บรรยายอย่างหนึ่งกันนะ
1: ใช่โอ้โหใครบรรยายยูโรปีนั้นนี่เจอกีดก็หนักใจนะพี่
0: เจอกีดก็กีดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: บอกเลย
1: ก็กีชุดนั้นเนี่ยก็ได้แชมป์ยูโร2004แล้วเรียกว่าเป็นเทนิยายกรีนะพี่
0: ใช่
1: เพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่คิดว่าจะได้แชมป์ซึ่งผมเอาจริงผมก็ไม่ทันยูโรครั้งนั้นแหละแต่ว่าด้วยก็พอที่จะผ่านเรื่องข่าวเรื่องอะไรมาบ้างแต่ผมไม่ได้ติดตามกีดทั้งทัวร์นาเมนต์นะพี่แต่ว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นรอบแบ่งกลุ่มด้วยการอยู่กลุ่มเดียวโปรตุเกสด้วย
0: อยู่กลุ่มเดียวกันเขาเจอกันนัดแรกเลย
1: ชนะด้วยแล้วคนยิงประตูในเกมนั้นของโปรตุเกสเนี่ยคือโรนโดเลยพี
0: ่
1: อืมแล้วก็รอบ2เนี่ยกรีซก็มาชนะฝรั่งเศสแล้วก็ชนะเช็กก่อนที่รอบชิงชนะโปรตุเกสทีนึง
0: ซึ่งเขาผ่าด่านอรหันต์ไปหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสตอน2004นั่นก็ซีดานนะ
1: อืมใช่ใช่
0: ในขณะที่เช็คหรือว่าเช็คเกียร์ตอนนั้นน่ะ
1: ครับ
0: โทมัสโลซิกี
1: ้
0: กับแยนโคเลอร์นะ
1: ใช่พาวินิเบตด้วย
0: พาวินิเบตด้วยมิดฟิลด์บอลลงด
1: อเนี่
0: ยคือด่านพักการเลยแล้วชิงกับโปรตุเกสที่เป็นทั้งเจ้าภาพ
1: ครับ
0: แล้วชั่วโมงนั้นมีหลุยส์ฟิโก
1: ้
0: มีลุยคอสต้า
1: ครับ
0: นูโน่โกเมสโอ้โห
1: ซึ่งเรื่องแบบนี้หลังๆในทัวร์นาเมนต์ยูโรบอลโลกไม่ค่อยเกิดแล้ว
0: มันเกิดขึ้นยากมากๆจริง
1: ๆอย่างบอลโลกคราวนี้ก็โอ้โหยากเหมือนกันแต่ทีมมาเมื่อจะมีแต่โอกาสที่จะเข้าไปถึงรอบลึกเนี่ย ยากหน่อย
0: แต่จริงๆแล้วกรีซชุดนั้นน่ะส่วนหนึ่งกุนซือเขาเก่งมากนะแล้วก็เป็นจอมสร้างปาฏิหาริย์ตัวจริง
1: ร
0: ถ้าใครจำได้ออตโตเรฮาเกลเจ้าของฉายาคิงออตโตก่อนที่เขาจะทำกรีซได้เทพนิยายยูโรอ่ะคิงออตโตคนเนี้ยเขาเคยพาไกเซอร์สลาเทิร์นน่ะขึ้นจากลีกา2แล้วปีต่อมาได้แชมป์บุนเดสลีกา
1: ปีช่วงต้น2000
0: น่าจะประมาณช่วง
1: 9
0: ไปปลาย90ไกเซอร์สลาเทิร์นขึ้นมาแล้วได้แชมป์ละบุนเดสลีกาม าจันมาก็เป็นยุคของน่าจะอูฟเคียสเทนมั้งประมาณนั้นประมาณนั้น
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความหน่อยมีข้อความถามว่าตอนนี้สกอร์เท่าไหร่น่าจะมึงหมายถึงคู่เจนีน่าจบแล้วนะพี่
0: จบแล้วครับ
1: ก็ชนะออสเตรีย 2-0 เมสซี่ยิง2ประตูเลยเมสซี่นี่2นัดกดไปละ5ลูกเลยพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าบอลโลกปีนี้ยิงเวลาทดเจ็บเยอะไหมครับ
0: ก็ทดตามเวลาแต่ว่าเวลาที่ทดเราจะไม่ได้เห็นเวอร์เท่ากับแบบว่ายูโรครั้งก่อนเนาะ
1: ใช่ยูโรครั้งก่อนบอลโลกครั้งก่อนเนี่ยทดเยอะ
0: ทดเยอะ
1: แต่ว่าคราวนี้มันมีเรื่องของกดเวลาท
0: ุ่
1: มช้าก็เปลี่ยนเตะช้าก็เปลี่ยนก็เลยเกมมันไหลลื่นตลอดนะพี
0: ่โดนนับนะทุกวันนี้ถ้าใครได้ดูสดจะเห็นว่าบอลทุ่มโดนผู้สินนับนะ
1: ใช่
0: ซึ่งภาพนี้จริงเราจะคุ้นตากับฟุตซอลนะน้องเจมน้องเจมฟุตซอลเขานับ4วิแต่ว่าฟุตบอลเขาให้5วิถูกไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: อ๋อก็เลยในบอลโลกครั้งนี้ก็เราเห็นหลายจังหวะที่มีเปลี่ยนเตะจากโกคิกเป็นเตะมุมเนี่ย
0: ใช่ใ
1: ช่ใช่
0: เพราะว่าเตะช้าไม่ได้นะครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: พยายามให้เกมในสนามเกมฟุตบอลมันอยู่ในสนามลดเรื่องของการถ่วงเวลาม
1: ันก็เลยทำให้เกมเนี่ยมันไม่ได้ยืดเยื้อเท
0: ่
1: าไหร่สำหรับบอลโลกครั้งนี้
0: แต่ที่คือถ้าทดเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้เล่นเจ็บรวมไปถึงจังหวะที่อาจจะต้องเช็ค VAR
1: ใช
0: ่บ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เวลาเนี่ยถูกทดออกไปมาก
1: ครับ
0: นิดนึงนะครับ
1: แล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางทักทายจากทุ่งสงนครครับ
0: โอ้โหขยันมากนะฮะ
1: รายการเรานี่ทางใต้เยอะนะพี่ก้อง
0: ใช่
1: วันที่ผมมาจัดรายการเนี่ยบางคนเนี่ยกำลังทำงานอยู่บางคนนอนฟังอยู่ที่บ้านบางคนก็ไปกรีดยางเนี่ยก็ฟังเราได้ทั้งทั่วประเทศเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีตัดยางอยู่ครับ
0: โอ้โหนี่ก็คุณพี่จากนครศรีอีกแล้วนะครับ
1: ครับผ
0: ม
1: แล้วก็ข้อความทำ SMS เนี่ยบอกว่าพี่เจมคะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมามีดาวรุ่งดวงใหม่ๆหรือช้างเผือกในป่าลึกหรือยังคะประเภทนักเตะฉายแสงในอนาคตพอมีบ้างไหมคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนโอ้โหผมยังนึกไม่ออกพี่ก้องพอจะมีไหมพี
0: ่
1: ดาวรุ่งที่พอจะแจ้งเกิดขึ้นมา
0: ถ้าใช้คำว่าดาวรุ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่ดาวรุ่งนะมันคือผู้เล่นวัยเก่าที่ฉายแสงขึ้นมาแต่เราไม่เคยเห็นชื่อมาก่อนไง
1: ครับ
0: อย่างโวซินย
1: าก
0: ับเอลอยลูม
1: ใช่
0: อย่างเงี้ยมันเป็น2คนที่ถือว่าโดดเด่นขึ้นมา
1: แต่อายุเยอะแล้ว
0: อายุเยอะแล้วเอลอยลูมมา37อย่างเงี้ย
1: แต่โหถ้าสำหรับผมนี่อย่างที่พี่ก้องบอกว่าจะมีแต่นักเตะที่ไม่ได้เป็นดาวรุ่งอายุน้อยแต่ว่าแจ้งเกิดในบอลโลกครั้งนี้หลายคน
0: หลายคนเลยล่ะ
1: ถ้ามีอย่างดาวรุ่งหน่อยที่ผมประทับใจฟอร์มก็มียาซินอายาลี
0: ่
1: สวีเดนที่นัดแรกเนี่ยฟอร์มดีอายาลี่นี่เพิ่ง22แล้วพี
0: ่
1: ที่เกมแรกเล่นดีแล้วก็นอกนั้นเนี่ยดาวรุ่ง
0: พี่นึกออกคนนึงละเราข้าวคนนี้ได้ไงอายุปวดดี้ไง
1: ปวดดี้อ๋อของมาร์โก
0: โกใช
1: ่ใช่เล่นดีในเกมแรก
0: อาจจะมีถ้าเกิดว่าเป็นดาวรุ่งที่อายุน้อยๆเนี่ยก็มีบูอตตี้นี่แหละ
1: ครับ
0: ที่เราคิดว่าเขาโดดเด่นมากนะตั้งแต่เกมแรก
1: ถูกต้องแล้วก็เป็น11นักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมแรกเลยพี
0: ่
1: จากออฟใต้เขาจัดมาก็ฟอร์มดีเป็นที่พูดถึงมาก
0: บูดดี้เนี่ย18นะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าใครที่ตามบอลฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยบูดดี้ในวัย18นะลงเล่นได้ลิวไปมากถึง42เกมในทุกรายการนะน้องเจม
1: 42เกม
0: 42เกม
1: ทั้ง4โอ้โหเยอะมาก
0: นี่คือเป็นตัวเลขของผู้เล่นที่มันเป็นตัวหลักแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วคือเรามองย้อนกลับไปฤดูกาลก่อน36เกม
1: ใช่
0: เนี่ยคือเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิวอยู่แล้ว
1: ครับผมมีนาธานเนตบาวนี่ของเยอรมันถือว่าเป็นดาวรุ่งไหมพ
0: ี่ถือ
1: ก็ฟอร์มดีทั้งสองเกม
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวย้ายไปบาเยิร์นด้วย
0: ขึ้นยันแม่ไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็เฟลิกเมชาก็แต่ว่าอายุก็เกินแล้วแต
0: ่
1: ว่าคราวนี้ก็แจ้งเกิดเต็มตัวเลย
0: ใช่ก็ถือว่าจริงแล้วในทีมชาติเฟลิกเมชาเองไม่ได้มีโอกาสเยอะก
1: ่
0: อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากที่ผ่านเนี่ยเกมแรกไปก็ได้รับเสียงชื่นชมค่อนข้างเยอะเลย
1: ใช่
0: นะ
1: อีกคนนึงที่ผมลืมข้ามไปฟอร์มดีมากก็คืออิลาคุนด้าของออสเตรเลีย
0: เออใช่ใช่
1: สวนเป็นเข้า แล้วสปีดนี่จี๊ดมาก
0: เร็วมากคือถ้าเป็นวิน

0: เนี่ยสปีดแกก็แดงระดับ98 99นะแต่ถ้าเป็น FM นี่ก็ประมาณ20 19นะ
1: ประมาณนั้นเลย
0: ประมาณเลยคิดว่าต้องสปีดอยู่ระดับนั้น
1: ใช่แล้วคุณด้า
0: เนี่ยจริงๆแล้วเขามีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนเป็น 2-3 ปีก่อนหน้านี้แล้วนะ
1: เขาเคยมาเล่น U17 ที่ประเทศไทยพี
0: ่
1: แล้วก็ตอนนั้นก็โชว์ฟอร์มดีแล้วก็เคยไปอยู่กับบาเยิร์นด้วยแต่ไม่ได้ลงชุดใหญ่เล่นกับทีมสำรองแล้วก็ตอนนี้เล่นอยู่กับวัตฟอร์ดดูการล่าสุดนี้ลงไปเกือบเยอะมากเลยพี่เดี๋ยวผมลองดูตัวเลขนิดนึงเพราะว่าอ่ะลงไป35นัด37นัดลงทุกรายการยิง4ประตูถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยแล้วในบอลโลกนัดแรกนี่โอ้โหวันนั้นเล่นงานแผงรับตุรกีแบบเลเทสเลยนะพ
0: ี่ใช่ๆๆคือปั่นป่วนมากนะ
1: ครับ
0: อีรันคุนด้านี่จริงๆใน FM เนี่ยบางภาคแกบางเซฟแกเก่งนะ
1: ใช่ๆ
0: ทุกทีมมันแย่งกันซื้อเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนี่เดี๋ยวลุงที่ผมพอจะจำได้แล้วกัน
0: ที่เรานึกออกแบบเร็วๆนะ
1: ครับ
0: ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความต่อบอกว่าโทษเยอะพอคูลิ่งเบรกครับเขารวมไหมพี่ก้องคูลิ่งเบรกกับ
0: คูลิ่งเบรกคูลิ่งเบรกจริงๆเขาก็นับเวลาต่อนะเขาไม่ได้หยุดเวลา
1: ใช่
0: ที่เราเห็นในถ่ายทอดสดเน
1: า
0: ะแล้วก็จะเห็นว่าเวลามันก็รันไปเรื่อยๆ
1: ใช
0: ่ก็ส่วนหนึ่งใช่ก็มีผลกับคูลิ่งเบรกเหมือนกัน
1: 3นาที
0: ประมาณนั้น
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณทิติวัฒน์บอกว่าติดตามอยู่งับคุณทิติวัฒน์นี่เมื่อกี้เขาเพิ่งจัดรายการกับน้องเบนซ์นี่พี
0: ่
1: ช่วงเที่ยงคืน
0: น้องแตมโอเคว
1: ันนี้พี่ก้องจัดกับน้องแตม
0: จัดกับน้องแตมอยู
1: ่ครับผมแล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสหนามเม็ดมีแน่นอนครับ ผมไม่ประมาทดีกว่า
0: ใช่
1: ช่วงนี้บอลที่ว่าขาดเนี่ยบางทีก็ไม่ขาด
0: มันก็ไม่แน่นะ
1: ถ้าเราคิดว่ามันไม่ขาดอยู่ดีมันขาดอะอย่างสเปนเนี่ยเจอซาอุนัดล่าสุดอ่ะสเปนนัดแรกก็ฝืดๆมา
0: หนืดหน่อย
1: นัด2คิดว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือว่าจะไม่ขาดสรุปโอ้โหครึ่งแรกกดไป3
0: ผิดคาดนะ
1: ขาด
0: คือพอลูกแรกมาแล้วมันไหลไง
1: ถูกต้องหรือบางเกมที่เราคิดว่าน่าจะขาดอะอย่างเอกวาดอร์เกลือเซาอย่างเงี้ยจบ0-0นะพี่
0: เหลือเชื่อนะ
1: ใช่แล้วก็มีญี่ปุ่นเนี้ยเจอตุนิเซียเราก็ไม่คิดว่าสกอร์
0: จะขาดขนาดนั้น
1: ใช่ครับผม
0: แล้วกลายเป็นว่าเกมนั้นกลายเป็นการที่ทีมจากเอเชียชนะ
1: ทั
0: ้งโลกทิ้งห่างที่สุดด้วยนะ
1: ใช่ญี่ปุ่นเนี้ยก็เป็นสถิติด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นชนะขาดสุดก็คือชนะเดนมาร์กปี2010ที่เคซุเกะฮอนดายิงฟรีคิกใส่โทมัส
0: ใส่ทรายอ่ะใส่ทราย
1: โอ้โหสวยมาก
0: ใช่
1: ชอบมากเลย
0: ทุกวันนี้เขาไปเอาดีทางคอมเมนเตอร์นะ
1: ใช่เขาเคยมาเป็นกุนซือกัมพูชาอยู่ช่วงนี้
0: ใช่ใช่เขาเป็นเหมือนจริงเขาเป็นเหมือนอารมณ์แบบประธานเทคนิค
1: ครับ
0: แล้วก็เหมือนให้อีกท่านหนึ่งอ่ะเป็นกุนซือ
1: เขาจะมีกุนซือที่เป็นญี่ปุ่นแต่ว่าฮอนดาเนี่ยตอนนั้นเขาเล่นอยู่เมลเบิร์นวิกตอรี่ด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็เหมือนกับต่อสายมาช่วยแล้วก็แต่ว
0: ่าม
1: าคุมจริงๆก็คือตอนซีเกมที่เจอ
0: มาเต็มตัวมาเต็มตัวซึ่งจริงๆฮอนด้าแกเหมือนเป็นนักธุรกิจด้วยนะ
1: ครับ
0: แกไม่ได้ทำแค่เรื่องของแท็กติกในสนามเน
1: ี
0: ่ยแกทำพวกมาร์เก็ตติ้งทำนู่นทำนี
1: ่
0: ให้หมดเลยนะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วแบบแกเป็นมากกว่าแบบว่ากุนซือในสนาม
1: ใช
0: ่แล้วดูลีลาการคอมเมนต์แกนี่ใช้ได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มีความแบบกวนๆนิดนึงอ
1: ่
0: ะที่แกแซวเจ้านั่นอ่ะฮันนิบาลอ่ะ
1: ฮันนิมาลเบชปี
0: ้อดีตเด็กเก่าแมนยูอีกแล้ว
1: ใช่ใช่
0: เนี่ย
1: อดีตเด็กแมนยูอีกแล้ว
0: เยอะจังเลยเนี่ยนะ
1: เยอะมาก
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วแบบไปเล่นแบบเหมือนเปลี่ยนสัญชาติเล่นเยอะอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหมอย่างฮันนิบาลนี่ตอนแรกเขาเล่นฮันนิบาลเล่นทีมชาติอะไรอังกฤษปะ
1: เดี๋ยวผมลองเช็คดูแต่ว่าตอนนี้เล่นอยู่กับตูนิเซียนะพี
0: ่นั่นแหละแต่ฮอนด้าเนี่ยแซวฮันนิบาลแบบว่าเล่นซะเขิน
1: อ
0: ่ะเขาบอกอะไรนะบอกว่าโทษทีเบอร์10ตูนิเซียนี่เขาถนัดข้างไหนเนี่ยแล้วก็เหมือนคู่คอมเมนเตอร์คนเขาบอกว่าอ๋อถนัดขวาฮอนด้าบอกเดี๋ยวเขาเมื่อกี้เขาเตะขวาวิดนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ฮันนิบาลนี่เดี๋ยวเป็นฝรั่งเศสพี่ก้อง
0: ฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช
0: ่พี่ก้องว่าเขาเปลี่ยนสัญชาติเขาแบบเปลี่ยนทีมชาติเล่นอยู
1: ่ตอนเยาวชนนี้เล่นกับฝรั่งเศสยู16กับ17แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นตูนิเซียเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะพี่ก้องต
0: ี
1: 3แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
8: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
14: แย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
15: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcard Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
16: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
17: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
18: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 3:08 นครับเข้าสู่ช่วงในที่นายไลฟ์บนโลกช่วงที่2อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ก้องจนถึง4:00
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อีก1ชั่วโมงนะฮะ
0: ครับ
1: ก่อนที่คู่ฝรั่งเศสกับอิรักจะคิกออฟกัน
0: ผมเช็คล่าสุดเนี่ยสรุปก็ยังเตะได้เพราะว่าตอนนี้นักเตะฝรั่งเศสเนี่ยลงรถโค้ชเข้าสู่สนามแล้วนะพี
1: ่โอเค
0: น่าจะเตะได้แต่ว่าส่วนรายชื่อก็ออกมาแล้วเดี๋ยวรายชื่อเราไปว่ากันช่วงครึ่งชั่วโมงหลังในเรื่องของปีวิวด้วย
1: ใช่
0: ครับผมก็เตะได้แต่ว่าระหว่างเกมถ้าฝนตกหรืออะไรเนี่ยอีกเรื่องนึงอาจจะมีการหยุดชั่วคราว
1: ใช่
0: ครับผมซึ่งถ้าหยุดชั่วคราวเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนสำหรับผู้บรรยายแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ต้องตามข่าวแล้วมีเพราะว่าก็อาจจะจบเช้าเลย
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ล้นแน่นอนนะฮะเวลาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ลงจากรถนี่เขาจะกลายเป็นซีรีส์ใน Netflix นะ
0: เรื่องไหนพ
1: ี่ได้ดูยังเดอะบัสอะของฝรั่งเศสอะ
0: ยังไม่ได้ดูเลย
1: ปีที่ฝรั่งเศสมีปัญหาย
0: ังไม่ได้ดูปีไหนครับพี
1: ่2000เท่าไหร่นะ
0: ถ้า2000ที่มีปัญหาแฟนบอลมั้ย
1: ที่มีปัญหาเรื่องกับเลมงโดมิเนกอะมีปัญหากับอเนลกา
0: อ๋อ
1: นั่นแหละ
0: ใช่2006ประมาณนั้น
1: น่าจะ2006ใช่สารคดีเป็นหนังแนวสารคดี The Bus
0: ใช่
1: 2010ใช่เพราะ2006เขาชิงอิตาลีถูกไหม
0: ครับผม
1: 2010ที่เอฟลาไปกับตัน
0: อ
1: ะ
0: ใช่
1: แฟนฟุตบอลต้องไปดูนะ
0: ครับ
1: เบื้องหลังเบื้องลึกของเหตุการณ์นั้นเฮ้ยเขาก็เก่งนะเขาแบบเขาไปตามนักเตะกับโดมิเนกมาสัมภาษณ์เลยนะ
0: ใช่พี่
1: ปัญหาคือแบบว่าไปงัดโดมิเนกมาสัมภาษณ์ได้เน
0: ี
1: ่ยสุดยอดมากนะ
0: จริงๆหนังใน Netflix เกี่ยวฟุตบอลดีๆหลายเรื่องนะ
1: เยอะนะยิ่งช่วงฟุตบอลโลกเหมือนเขาแบบเขาทยอยปล่อยมา
0: ครับ
1: มีเยอะมาก
0: วันนั้นเนี่ยผมดูเรื่องของลิเวอร์พูลที่อิสตันบูลก็สนุกใช่ๆแล้วก็มีเรื่องของเดวิดแบ็คแฮมเนี่ยนานละแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกเหมือนกัน
1: เดวิดแบ็คแฮมเขาว่าเป็นแบบว่าภาพยนตร์สารคดีประวัตินักฟุตบอลที่แทบจะดีที่สุดอันหนึ่งเลยนะ
0: ใช่พี
1: ่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าแบบด้วยวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็เรื่องราวของไปแคมเขาน่าสนใจนั่นแหละ
0: ถูกต้อง
1: ทุกอย่างมันค่อนข้างสมบูรณ
0: ์ครับผมตอนนี้เนี่ยก็นักเตะฝรั่งเศสก็ลงรถบัสมาแล้วก็น่าจะเตะได้ตามเวลาก็คือ4:00
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเจอกับอิรักครับผมส่วนข้อความก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้4689899ครับแล้วก็ช่องทางเฟซบุ๊กและยูทูบด้วยเมื่อกี้เนี่ยชั่วโมงที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องดาวรุ่งใช่ไหมพี่กอง
1: ใช่
0: ผมเลยไปหารายชื่อดาวรุ่งที่ทางฟีฟ่าเนี่ยเขาคัดมาเลย
1: มีคัดมาแล้ว
0: ก็มีใครบ้างไงพี่หลายคนเนี่ยก็จริงๆจะเรียกว่าเป็นดาวรุ่งไหมก็อาจจะเกินคำว่าดาวรุ่งไปแล้วมันมีหลายๆคนคนแรกเนี่ยที่เขายกมาเลยเราข้ามไปเลยเมื่อกี้พี่กองเดซซิเลดูเอจากฝรั่งเศส
1: ใช
0: ่
1: ด้วยความที่เราว่าเขาเล่นดีมาจนเราคิดว่าเขาไม่ใช่ดาวรุ่งไง
0: ถูกต้อง
1: แต่ซีดูเอเนี่ยคือเล่นดีมา 2-3 ฤดูกาลละ
0: ครับ
1: เออนะ
0: ก็มาอยู่กับปารีสปี2004แล้วก็เล่นดีต่อเนื่องพาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกด้วย2สมัยเลยครับผ
1: ม
0: แล้วก็เจ้าเนเบสก็เกินคำว่าดาวรุ่งไปละ
1: ก็เกินไปละเรารู้สึกเรา
0: เอนดิกของลียง
1: เอนดิกมันเหมือนยังไม่ค่อยได้ลงปะ
0: ยังไม่ได้ลงเลยพี่
1: ยังไม่ลงเลยใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าเขาก็จับเป็นอีกหนึ่ง ดาวรุ่งที่น่าจับตามอง
1: อ
0: แล้วก็คนที่ลงสนามไปแล้วปาโลคูบาเซ
1: ่กองหลัง
0: สเปนโหยกระดับเร็วมาก
1: ใช
0: ่หลายคนนี่ชื่นชมมากตอนนี้กลายเป็นตัวหลักของบาร์เซโลน่าไปแล้วนะพี่
1: ปาโลคูบาซี่ยังไม่20เลยพี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ป
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ออเก่งเก่ง
0: ก็มีอาร์ตกูแลที่ตกรอบไปแล้วแต่กูแลก็แจ้งเกิดตั้งแต่ยูโรคราวที่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ครับผม
1: พูดถึงกูแลแล้วจริงๆแนวลุกตุรกีนี่มันโหดมากเลย
0: เคนันยูดิส
1: ยูดิส
0: ใ
1: ช่
0: ฮาคันชาโนกู
1: ชาโนกูอีก
0: โอกาส2นั้นเนี่ยสร้างโอกาสไป67ครั้ง
1: คือเฉลี่ยเกมละ30ครั้งอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ศูนย์ประตู
1: แต่ศูนย์ประตู
0: ใช่ก็ตกรอบไปแล้ว
1: ทั้งที่เขามีโค้ชเป็นตำนานกองหน้านะ
0: วิเชนเซ่มอนเตล่า
1: วิเชนโซ่มอนเตล่า
0: วิเชนโซ่มอนเตล
1: ่าเป็นกองหน้าแท้ๆนะครับศูนย์ประตู
0: ผมดูแกนี่นิ่งมากเลย
1: ใช่
0: คือยังไงแกก็นิ่ง
1: แกเฉย
0: ใช่เฉยก็เรียบร้อยไปเลยสำหรับตุรกีทั้งที่จริงแล้วหลายคนก็มองด้วยซ้ำไปว่าเป็นทีมที่น่าจับตาเพราะว่าตอนยูโรนี่ฟอร์มโหดมากเลยพี่
1: โหดมากโหดมากแล้วประเด็นคือตอนเปิดตัวมาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเปิดตัวอลังการซะด้วยมีรถนำมาส่งสนามบินปิดถนนนะ
0: เรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยครับ
0: ไปทีมที่2เลย
1: ครับ
0: ผมแล้วก็มียานเดียวมองเด้ที
1: ่
0: ฟอร์มดีเหมือนกันในบอลโลกคราวนี
1: ้ใช่ใช่ใช
0: ่ก็ว่าที่นักเตะลิเวอร์พูล
1: อุ้ย
0: แต่ค่าตัวน่าจะแพงมาก
1: โอ้ยถ้ายิ่งถ้าเกิดว่าจบดีลหลังฟุตบอลโลกนะขึ้นค่าตัวแน่นอนดีลของเต้เนี
0: ่ยแล้วก็มีอิบราฮิมาซ่านักเตะจากแอลจีเรียซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูฟอร์มเหมือนกันนักเตะจากเลเวอร์คูเซ่นครับแล้วก็นิโก้โอเรลี่จากอังกฤษซึ่งเราคุ้นตากันเป็นอย่างดีเคนนี่ปาเอสนักเตะจากเอกวาดอร์เป็นแนวลุก
1: เคนนี่ปาเอสนี่ก็เด็กที่เชลซีแอบแท็บไปเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็กาจิเบโตโมล่านักเตะจากเม็กซิโกซึ่งโดดเด่นมากพี่ในหลายปีที่ผ่านมา
1: คนพูดถึงเยอะกิเบโตโมล่าเหมือนจะเพิ่งจะ 17-18 เอง
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็นิโก้ปาร์ตนักเตะอาร์เจนติน่ากับโคโม
1: ใช่อยู่กับโคโม
0: ครับ
1: ฟอร์มดีมากๆเลยฤดูกาลล่าสุดนะ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูก้าวุสโควิชกองหลังโคเอเชียอยู่กับสเปอร
1: ์
0: ซึ่งคนนี้เคยหม่งประตูใส่ทีมชาติไทยยู23ด้วยตอนที่เจอกับโคเอเชียเมื่อดูไบครับใช่ๆครับก็รายชื่อดาวรุ่งประมาณนี
1: ้
0: ครับแฟนรายการคิดว่าคนไหนเนี่ยเป็นดาวรุ่งก็ส่งข้อคุยกันได้นะพ
1: ี่ส่งมาคุยกันได้นะ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของข้อความบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดียวมองเด้ถ้าไม่ได้ใครจะแทนครับจากคุณกิตภาส
1: กี่เปอร์เซ็นต์น้องเจม
0: ผมเนี่ยไม่ได้ตามข่าวเรื่องเดียวมันเด้เยอะนะพี่แต่มันก็มีกระแสมาว่าอาจจะได้เพราะว่าลิเวอร์พูลต้องหาตัวแทนซาร่าเหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วก็มาเพิ่มตำแหน่งแนวรุกเพราะว่าปีแล้วกักโปรฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอลโลกนี่คนละเรื่อง
1: โหเหมือนเล่นทีมชาติฮอลแลนด์นี่เหมือนเป็นที่ของเขาอะ
0: ถูกต้อง
1: กักโปรเนี่ยเล่นทีมชาติเล่นดีจริง
0: ครับ
1: เ
0: ดียวมังเด้นี่ค่าตัวน่าจะแพงอยู่น่าจะระดับเกือบร้อยอยู่เลยพี่เพราะฟอร์มอย่างนี้นะแล้วก็ต้องรอดูว่าหลังจบบอลโลกจะเป็นยังไงยิ่งถ้าเล่น

0: ดีเนี่ยค่าตัวก็อัพไปอีกลิเวอร์พูลจะสู้หรือเปล่า
1: ใช่จริงๆแล้วการซื้อผู้เล่นหลังทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะโดนโกงค่าตัวอยู่แล้วเหมือนแบบว่าหลายๆคนที่แจ้งเกิดหลังทัวร์นาเมนต์อย่างยกตัวอย่างฮาเมสโรดริเกซเนี่ยช่วงเวลาที่เขาแจ้งเกิดในฟุตบอลโลกพอได้ย้ายทีหนึ่งนี่โหค่าตัวถือว่าพุ่งเงินเยอะมากไปแตะหลักสมัยก่อนนี่ก็โหถ้าแตะหลัก 70-80 นี่ก็ถือว่าแพงละ
0: ใช่
1: นะในยุคนั้นนะอย่างดิโอมองเด้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าลิเวอร์พูลอยากได้เนี่ยไปต่อเจอร์เก้นคล็อปได้ไหมเขาเป็นประธานเทคนิคอยู่ไหม
0: ใช่เป็นประธานเทคนิคในเครือไลซ์เรด
1: บู
0: ลใช
1: ่แล้วเจ้าตัวต้นสังกัดคืออยู่กับอาเบลไลซิกเนาะ
0: ครับ
1: เออจริงไปต่อเจอร์เก้นคล็อปได้ไหมพี่ลดได้หน่อยอะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะได้หรือก็เอาเจนเขามาคุมด้วยแต่ลิเวอร์พูลเพิ่งได้อีไลโอล่าไป
1: เพิ่งได้อีไลโอล่าไปนะ
0: พูดถึงตระกูลเรดบูลนี่ล่าสุดที่นักเตะไทยก็กำลังจะเล่นเรดบูลแล้วพี
1: ่น้องแบงค์
0: โอมิยะโอดิจา
1: ใช่ก็เป็นทีมในเครือเรดบูลเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาคือชื่อทีมเป็นเรดบูลอาร์เบนั่นแหละอันนี้โอดิจาไปแล้ว
0: ใช่ก็มีหลายทีมในบราซิลก็มีในสหรัฐก็มี
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเรดบูลหรือว่ากระทิงแดงเนี่ยเขาก็นิ่มกันนะตอนนี้ชั่วโมงนี้เรื่องของฟุตบอลนะ
0: ใช่มีไลซิกด้วยแล้วก็มีซาบวกด้วย
1: ใช่ซาบวกกับไลซิกนี่อยู่แล้ว
0: ใช่ก็ค่าตัวเนี่ยผมดูประมาณ120-130ล้านยูโรนะพี่ตอนนี้ไปถึง9ปี
1: แพงจริงแต่ด้วยอายุด้วยแหละมันมองในแง่การใช้งานก็ใช้ได้ยาว
0: ๆ
1: ถ้าดีคุณก็ใช้ได้ยาวแต่ถ้าไม่ดีก็เหมือนเอาตังค์ไปทิ้ง
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: ครับผม อ่ะแล้วก็เรื่องทดเยอะๆนี่พูดไปแล้วนะพ
1: ี่ใช่ๆ
0: ๆครับผม
1: อ่
0: ะเดี๋ยวผมไปดูเรื่องไลน์อัพของคู่ฝรั่งเศส
1: มาแล้ว
0: กับอิรักหน่อยละกัน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเตะตอน4:00ครับวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยประตูเป็นไมค์เมยองครับแนวรับวันนี้มีลูคัสดีนดาโยอุปาเมกาโน่ครับชูนคุนเด้แล้วก็วิลเลียมซาลิบาส่วนกองกลางมีนามานูกุโคเน่ครับแล้วก็อังเดรลาบิโอครับแล้วก็แนวรุกมีอุสมานเดมเบเล่เคียนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าก็ชุดใหญ่เลย
1: ชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะคือแนวรุกฝรั่งเศสเนี่ยตัวเลือกเยอะมาก
0: ครับ
1: นะคือไม่ว่าจะจัดใครลงมาเนี่ยโอ้โหมันดูโหดมันดูอันตรายหมดเลย
0: ครับผม
1: ก็จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนบางตำแหน่งเหมือนกันนะจากเกมแรกอย่างเกมแรกเนี่ยแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของเตโอ
0: ครับ
1: ได้โอกาสลงสนามก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยเกมแรกเขาใช้ชัวเมนี่คู่กับราบิโอ
0: ครับผม
1: เกมนี้ก็มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวรุก3คนเนี่ยโอลิเซ่เดเบเล่ยึดตำแหน่งไว้แต่ว่าดิซิลูเอวันนี้ลงมาเป็นสำรอง
0: ครับ
1: นะครับในขณะที่นาเปาก็แน่นอนเอ็มบัปเป้เป็นกัปตันทีมนะก
0: ็
1: ลงสนามอยู่ครับผม
0: ส่วนทางฝั่งอิรักเนี่ยประตูเป็นอาเมดบราซิลครับแล้วรับมีฮุสเซนอาลีไซส์ทาซีนครับอาคัมฮาชิมแล้วก็มาคัสโดซากี้ครับผมส่วนกองกลางเนี่ยมีอิบราฮิมบาเยสครับซีดานเอ็กซ์บอลแล้วก็อาเมียอารามารีครับแล้วก็ไซส์อิสมาเอลส่วนแนวรุกเนี่ยมีอาเมดคาซีมกับอาเมดฮุสเซนนะพี
1: ่
0: กับตันทีมเบอร์18ก็วันนี้ที่ไม่มีเนี่ยจะเป็นอาริจัสซิมนักเตะจากอดีตนักเตะโคโมแล้วก็มูฮันนัทอาลีที่ไม่ได้ลง
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็น่าจะเก็บไว้เป็นสำรองที่เด็ดนะมูฮันนัทอาลีก็แน่นอนซีดานอิกบาวนะอดีตเด็กเก่าแมนยู
0: ครับ
1: วันนี้เป็นจอมทัพเหมือนเดิม23ปีจริงๆหลังจากแกออกจากแมนยูนี่ก็ไม่ได้ตามแกเลยนะ
0: ก็ไปเล่นอูเทคไปพ
1: ี่
0: ใน
1: อูเทค
0: เดนวินซีครับ
1: เฮ้ยนี่ดูสถิตินี่ปีล่าสุดยังลงไปเล่นกับยองอูเทคอยู่เลยนะคือทีมสำรองอูเทคใช่ไหม
0: ใช่พี่เป็นทีมอาเยาวชน
1: เล่นในเหมือนดิวิชั่น2
0: ครับ
1: ของฮอลแลนด์เนาะ
0: เ
1: หมือนแจ้งเกิดไม่ได้นะชื่อเท่นะชื่อซีดาน
0: ซีดานอิกบาว
1: ชื่อเท่นะ
0: หัวฟูๆหน่อย
1: ใช่
0: เตะกองกลางของอดีตแมนยู
1: ใช่
0: ครับก็อิรักเนี่ยในรอบคัดเลือกนี่ต้องไปเล่นรอบ4ใช่ไหมพี่ก้อง
1: ใช่ครับ
0: ไปเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเลยกว่าจะได้มาบอลโลกเลยพี
1: ่คือการในโซนเอเชียเนี่ยการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยไม่ดีนะครับรอบคัดเลือกนะฮะ
0: ครับ
1: ว่าคุณผ่านในรอบแรกๆคือคุณไปเลยนะครับการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยแปลว่าคุณไม่เข้ารอบนะครับ
0: ถูกต้องเขารอบ3เนี่ยรอบ3เนี่ยในรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่ม B กับเกาหลีใต้จอร์แดนโอมานปาเลสไตน์คูเวตแล้วรอบนั้นเนี่ยอิรักจบที่3และเป็นจอร์แดนกับเกาหลีใต้เนี่ยที่เข้ารอบอัตโนมัติตั้งแต่รอบนั้น
1: เข้าสู่บอลโลกไปเลย
0: ครับส่วนรอบที่4เนี่ย อิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่มซาอุที่เล่นกันที่ซาอุเนี่ยแหละแล้วก็อยู่กับอินโดด้วยแล้วอิรักเนี่ยจบ

0: องแชมป์กลุ่มอ่ะต้องไปเล่นรอบ5
1: ใช่
0: ซึ่งรอบ5เนี่ยเป็นรอบ Inter Confederation Playoff
1: คือเรียกได้ว่าเป็นการ Playoff ระหว่างทวีปนั่นแหละ
0: ครับ
1: ซ
0: ึ่งก่อนน่าจะไป Playoff ทวีปเดี๋ยวต้อง Playoff กับทีมเอเชียก่อน
1: ครับ
0: ก็คือชนะ UAE 3-2 รวมผล2นัด
1: ใช่
0: แล้วก็ไปเล่นรอบชิง Confederation Playoff เนี่ยชนะโบลิเวีย 2-1 ที่กัวดาลูป
1: สรุปไปเตะที่กัวดาลูป
0: เตะรอบเขาเลือกนี่เผลอๆมากกว่าโปรแกรมในบอลโลกอย่างพี
1: ่ครับผม
0: เล่นในเอเชียเนี่ย4รอบไปเล่น5รอบตอนที่เจอ UAE ด้วยแล้วก็ Confederation Playoff อีก1นัด
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: โห
1: คือเรียกได้ว่าภาพทรหดเขาต้องสูงนะฮะการจะผ่านเข้ารอบมาในสถานะนี้เรียกว่าเป็นโควต้าสุดท้ายของเอเชียเลยเน
0: า
1: ะ
0: โควต้าตรงไอ้ 0.5 นั่นแหละ
1: 0.5 ไอ้ 0.5 นั่นแหละเพราะว่าต้องไปเพลย์ออฟกับระหว่างทวีปเน
0: า
1: ะ
0: ก็คราวนี้เอเชียนี่8-9ทีม8ทีมประมาณนั้นก็อิรักไม่เคยไปบอลโลกมา1ครั้งก็ที่เม็กซิโกปี86ตอนนั้นก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: โอ้จริงๆนี่พอไปดูการเพลย์ออฟนี่ทำไมเขาไปเตะที่กัวดาลูปเป็นนั้นฮะ
0: น่าจะสนามเป็นกลางเลย
1: โอเค
0: ก็นัดเดียวจบเลย
1: นัดเดียวจบใช่ไม่ได้เตะแบบว่าหลายเกมเหมือนเพลย์ออฟในทวีปเนาะ
0: ครับ
1: เออโอ้แล้วนี่ทีมที่มาเพลย์ออฟเขาคือโบลิเวียกับซูรินามนะ
0: ใช่สุรินามจากโซนคอนคาเคฟส่วนโบลิเวียนะจากอเมริกาใต
1: ้
0: โบลิเวียก็ผลงานในคราวนี้ถือว่าดีเพราะจริงแล้วโบลิเวียแต่ก่อนเป็นทีมเหมือนแจกแต้มเลย
1: ใช่ๆ
0: อยู่บ๊วยของโซนอเมริกาใต้ไปตลอดแต่คราวนี้ได้มาเพลย์ออฟแต่ว่าก็พลาดไป
1: ใช่มาตรฐานก็สูงขึ้นนะจริ งๆเขาโดดเด่นในการเล่นในบ้านเน
0: า
1: ะ
0: โหสนามที่รับส่งให้พี
1: ่ใช่อยู่บนโอ้โหเรียกได้ว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลที่สุดในโลกเลยมั้งรับสนามที่เป็นเทียร์ที่ใช้ในการแข่งขันของฟีฟ่าได้นะเล่นที่ลาปาสมั้งน่าจะเป็นเมืองหลวงเขาน่าจะชื่อลาปาส
0: ใช่
1: ที่เคยมีภาพพวกนักเตะบราซิลยุคพวกอาร์เดโน่อ่ะ
0: ใช่ใช่ไปเยือนโบลิเวียตอนนั้น
1: แล้วพักครึ่งที่ต้องเอาถังออกซิเจนมานี่แหละ
0: ใช
1: ่เออเพราะว่าแบบว่าอากาศมันเบาบางมากนะ
0: ตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะได้ดูเกมนี้อยู่พี่กอง
1: ใช่ไหม
0: มันจะมีกองกลางของโบลิเวียที่ชื่อคริสเตียโนบัวอะไรสักอย่างถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นที่เคยเล่นในยุโรปที่จำชื่อไม่ได้จริงๆหน่อย
1: มันมีคนหนึ่งของโบลิเวีย
0: ใช่เป็นกองหน้าที่เล่นในยุโรปผมยาวๆหน่อยแต่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะต้องลองเช็คแต่ว่านานมากแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนเกมคู่นี้นิดนึงฝรั่งเศสเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็ชนะเซเนกัลมา 3-1 ครับก็ได้ประตูจากเอ็มบัปเป้ช่วงท้ายใช่ไหมพี
1: ่ใช
0: ่ส่วนทางด้านของอิรักเนี่ยเกมแรกแพ้นอร์เวย์มา 4-1 คู่นี้เนี่ยเหมือนจะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี
1: ่นั่นสิเฮทูเฮทพยายามหาอยู่แต่ว่าไม่มีนะ
0: ไม่เจอกันมาก่อนก็ดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะแล้วก็น่าจะผ่านได้แต่ว่าขาดไม่ขาดอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: น่าจะชนะได้เพราะอิรักก็ต้องบอกว่าใหม่สำหรับฟุตบอลโลกในช่วงหลังไม่ได้เล่นมาเกือบตั้งแต่ปี86เลยในเอเชียเนี่ยอาจจะเป็นทีมระดับหัวแถวแต่ว่าพอมาเล่นระดับโลกก็อาจจะประสบการณ์ยังน้อยเมื่อเทียบกับฝรั่งเศสหรือเซเนกัลหรือนอร์เวย์ในร่วมกลุ่มส่วนฝรั่งเศสก็นัดแรกชนะมานัดนี้ก็ไม่กดดันเท่าไหร่
1: ใช
0: ่เจออิรักด้วยก็น่าจะผ่านได
1: ้น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะ
0: อื
1: ออันนี้น้องเจมบอกไปว่าจะขาดไม่ขาดเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: ครับพี่ชิงเกมแรกกับเซเนกัลไม่ง่ายนะ
0: ใช่
1: เซเนกัลตัวดีเหมือนกัน
0: ครับ
1: เออแล้วก็จริงถือว่าเป็นทีมที่ฝรั่งเศสขยาดเหมือนกันนะ
0: อ
1: ืมเขาเคยอัดฝรั่งเศสในเกมประเดิมสนามปี2002
0: ใช่
1: พอจำได้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับตอนนั้นมีองรีด้วยอะไรด้วย
1: ตัวดีมากแล้วคือฝรั่งเศสแชมป์เก่าไง
0: ครับ
1: แล้วประเด็นคือเป็นแชมป์เก่าฟุตบอลโลกและเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรปี2000ด้วย
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็ตกรอบแรกที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่น
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: ก็คือเหลือเชื่อมาแล้วเซเนกัลคือตอนนั้นเหมือนเพิ่งกลับมาฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: เธอโผล่มาจากไหนเนี่ย
0: อืม
1: เออ
0: พูดถึงทีมแอฟริกาใต้นี่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคผม2006เนี่ยจะมีทีมอย่างชื่อแปลกๆอย่างตองโกเลยพี
1: ่อ
0: ังโกลาทุกวันนี้ไม่มีแล้วเปลี่ยนยุคแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคองโกแอฟริกานี่ชาติใหม่ๆจะผัดมาเรื่อยๆ
1: มาตลอดจริงๆนะ
0: อย่างคราวนี้เป็นคองโกกับเคปเวิร์ด
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวดูคราวหน้าอาจจะมีทีมแปลกๆก็ได้อ
1: าจจะมีไนเจอร์ชาร์ตเอธิโอเปียอะไรนี้มานะ
0: สวาซีแลนด์พวกนี้มา
1: สวาซีแลนด์
0: ใช่ใช่ไนเจอร์เปียพวกนี
1: ้
0: แต่อย่างยุคผมเนี่ยผมชอบอะไรก็มีตองโกกับอังโกลา
1: ไอ้นี่ป่ะตินดีแดนโตเบโกอ
0: ่ะตินดีแดนโตเบโกนี่เป็นคอนคาเคฟ
1: คอนคาเคฟเออคอนคาเคฟนี
0: ่คอนคาเคฟใช่นายคอนคาเคฟตินดีแดนโตเบโกนี่
1: โตโก
0: โตโกใช่
1: โตโกใช่ไหมอาเดบายออ
0: าเดบาย น่าใช่ไหมพี
1: ่โคโคอาดิบยอใช่อาดิบยอ
0: แล้วก็แองโกล่านี่เป็นกองหน้าอดีตแมนยูมานูโช
1: มานูโชกอนซาเลส
0: ใช
1: ่นึกถึงอยู่คนเดียวเลย
0: สองแองโกล่าตอนนั้น
1: แองโกล่าผู้เล่นก็ชื่อเท่นะชื่อก็จะออกแนวโปรตุเกสโปรตุเกสหน่อย
0: ครับผม
1: ใช่ป่ะ
0: น่าใช่
1: เพราะว่าเหมือนนะเขาน่าใช้ภาษาโปรตุเกสแต่พูดถึงโตโกนี่พอหมดอดีบยอนี่ก็เงียบไปเลยนะ
0: ไม่มีเลยนะ
1: ไม่มีเลย
0: ใช่
1: ที่มันมีเหตุโดนรถบัสโดนยิงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: จำได้มาลาอดีบยอเลิกเล่นทีมชาติไปพักนึงอ่ะ
0: ครับ
1: แต่เหตุนั้นคือน่ากลัวมากเลยนะ
0: ก็มันมีสงครามแล้วอดีบยอคนไปใช้ฟุตบอลนี่แหละเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ในประเทศ
1: ใช่
0: ประเทศใช่
1: ยิ่งในทวีปแอฟริกานี่สงครามกลางเมืองนี่เขามีแทบจะตลอดอยู่แทบทุกประเทศนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็หลายๆครั้งนะฟุตบอลมีเขาเรียกว่ามีบทบาทสำคัญนะ
0: ใช่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ
1: ์ที่เรานึกถึงก็เนี่ยอดีบยอที่พูดถึงไปอีกหนึ่งคนก็ดีดีร็อกบา
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งคาดว่าในอนาคตถ้าแกลงสมัครประธานาธิบดีเนี่ยแกคงจะได้ลุ้นนะ
0: ครับผมมีโอกาสพี่
1: มีโอกาสนะจอร์ดเวียร์อย่างไอ้นี่ได้เลย
0: ใช่
1: จะเป็นได้เลยนะ
0: จอร์ดเวียร์นี่ลูกชายตอนนี้เล่นกับสหรัฐทีมที่เวียร์
1: พ่อเป็นประธานาธิบดีไลบีเรียนะครับแต่ว่าลูกเล่นในสหรัฐอเมริกานะ
0: ครับผม
1: น่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ใช่แล้วก็พูดถึงเมื่อกี้ดูข้อความนิดนึงแล้วกัน
1: ครับผม
0: ครับผมบอกว่าถ้าเลิกอุ้ยจะติดตามคุณทั้งสองคนอ้าวอาจจะอุยเยอะไป
1: อุยเยอะไปขออภัยด้วย
0: ขออภัยครับผม
1: เฮ้ยแต่เราไม่เสียแซงนะจริงๆบางทีเราก็แปลกใจจริงๆนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวขออภัยด้วยครับคุณฟัง
0: เรื่องผู้สาประตูอิรักนี่ไม่แน่ใจนะพี่ว่ายังไงเปลี่ยนผู้สาประตูอ่ะแล้วก็บอกอุยไปอ๋อมีคนก็มาบอกว่าอุยไปก็ไม่เป็นอะไรนี่นาประมาณน
1: ี้อ่ะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ
0: ผมแล้วก็ทาง Facebook มี YouTube มี Facebook SMS เข้ามาบอกว่ารับฟังตลอดค่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กกต.ชด.21สุรินทร์ที่กกต.ช.นี่คือ
1: ไม่แน่ใจครับ
0: ชายแดนไหมพี่เอาตำรวจชายแดนไหมพี
1: ่กกต.ชด.น่าจะเป็นต.ชด.ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ
0: เพรา
1: ะว่
0: า
1: สุรินทร์เองก็เป็นเมืองชายแดนเน
0: า
1: ะ
0: บ้านคุณแม่ผมอยู่สุรินทร์นะพี
1: ่
0: ผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อยๆใช่
1: สุรินทร์นี่จริงๆก็คือติดกับบุรีรัมย์เลยเนาะ
0: ใช่
1: จริงๆเป็นเมืองที่จริงๆก่อนที่บุรีรัมย์จะมีทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยสุรินทร์จริงเป็นเมืองที่คือคักเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: เขาบอกว่าคนบุรีรัมย์เนี่ยต้องมาเที่ยวสุรินทร
0: ์ครับแต่ก่อนเนี่ยสุรินทร์มีโรงหนังนะพี
1: ่ใช่
0: ช่วงเด็กๆผมเคยไปดูสไปเดอร์แมนเนี่ยแหละภาคแรกเลยไปดูกับคุณพ่อที
1: ่สไปเดอร์แมนภาคนู้นเลยปะเนี่ย
0: ภาค
1: ชื่ออะไรนะภาคแรกเลยอ่ะ
0: ใช่ผมจำชื่อพระเอกไม่ได
1: ้
0: โทบี้
1: โทบี้แม็กควาย
0: ใช่นั่นแหละภาคแรกผมไปดูที่สุรินทร์เลยแต่ก่อนนี่สุรินทร์คือคักใช่อ่ะแล้วก็บอกว่าเจมส์ครับดีเจคนใครครับไม่คุณเสียงเลยครับข้อมูลแน่นดีครับจากคุณจอนของหกก็พี่ก้อง
1: พี่ก้องครับ
0: พี่ก้องเป็นนักฟุตซอลนะพี
1: ่ใช่ครับ
0: เล่นกับเกษมบัณฑิตใช่ไหมพี
1: ่ปีนี้ย้ายไปอยู่นครปฐม
0: นครปฐมก็ตามเชียร์พี่ก้องได
1: ้ได้ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับจริงๆก็มาจัดรายการช่วงนี้ก็มาในหลายๆบนโลกเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ช่วงก่อนหน้าก็มีแวบๆมาบ้าง
0: ใช่
1: ครับผม
0: มาจัดกับพี่เจ๋งตอนเที่ยง
1: ใช่ตอนช่วงเที่ยงนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าจริงๆนะคะพี่เจมทีมปารีสยังป้องกันแชมป์ยูเซลได้หนูว่าอาเจนก็อาจจะป้องกันแชมป์โลกได้นะคะจากน้องเธอลงทุนแฟนอน
1: ก็เป็นไปได้หมดนะจริงๆนะคุณเธอลงทุนเป็นไปได้หมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าฟอร์มอย่างนี้นะ
0: ใช่โอ้โหแล้วออกสตาร์ทแบบฟอร์มเทพมากโดยเฉพาะมันไม่ใช่แค่ว่าอาร์เจนตินาฟอร์มดีนักเตะผู้นำสำคัญของทีมอย่างเมสซี่ก็ฟอร์มดีด้วย
1: ใช่ๆ
0: คือตอนเนี้ยถ้าเป็นภาษาสนุกเขาเรียกเข้าเบรกใช่ไหมพี
1: ่เข้าเบรกเข้าเบรกใช่ๆ
0: เข้าเบรกก็คือ
1: หมดโต๊ะนะ
0: ใช่ผมไปดูนิดนึงก็พูดถึงชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้เนี่ยผมขอดูนิดนึงนะพี่จะมีอิตาลีครับเมื่อปี34กับ38 1934 1938
1: โอ้มันเป็นยุคที่แบบว่าไกลมากเลยนะ3438เนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่2อีกครับ
0: ครับผมก็34เนี่ยชนะเช็กโกสโลวาเกีย
1: ใช่
0: แล้วก็38ชนะฮังการีส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเป็นบราซิลครับปี58กับ62 58เนี่ยชนะสวีเดนครับแล้วก็62ชนะเช็กโกสโลวาเกีย
1: อันนี้ก็เป็นยุคของเปเล่นะ58 62เนี่ย
0: หลังจากนั้นเนี่ยชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้ไม่มีเลยนะพี่จะมีเยอรมันตะวันออกเข้าชิง2ครั้งติดเมื่อปี82กับ86
1: ตะวันตก
0: ตะวันตก
1: เยอรมันตะวันตก
0: ไม่มีเลยพี่
1: ซึ่งอย่างว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่4ปีมีครั้งนึงนะน้องเทียนนะ
0: ใช่
1: ตัวผู้เล่นมันก็เปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็บางทีเนี่ยตัวผู้เล่นถ้าใช้ชุดเดิมก็อาจจะอายุมากเกินไปมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เหมือนกับทัวร์นาเมนต์ที่จัดทุกปี
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าทุก2ปีฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อ อาเจน่ามีโอกาสมากๆคือผู้เล่นชุดนี้มันเปลี่ยนน้อย
0: ครับ
1: ถูกไหมน้องเจมส์
0: ถูกต้อง
1: ตัวหลักๆมันจะอยู่แทบครบเลยนะจากชุดที่คว้าแชมป์ที่กาตาร์เมื่อ4ปีก่อน
0: ครับ
1: อ
0: าเจน่าเนี่ยเคยเกือบป้องกันแชมป์โลกได้นะพี่เมื่อปี86เนี่ยเขาชิงชนะเยอรมันตะวันตกแล้วปี90เนี่ยมาแพ้เยอรมันตะวันตกที่อิตาลี
1: ก็เป็นคู่ชิงคู่เดิม
0: ใช
1: ่ใช
0: ่แล้วก็อีกทีมที่อีก2ทีมที่เคยทำได้เนี่ยมีบราซิลครับเข้าชิงปี94แล้วปี98แพ้ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยคือฝรั่งเศสก็คือปี2008ได้แชมป์แล้วครั้งที่แล้วแพ้อาร์เจนตินา
1: ใช่ใช่ใช่นี่ก็เกือบจะป้องกันแชมป์ได้ในยุคหลังๆนะ
0: ถูกต้อง
1: แต่จริงถ้าเราย้อนไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยเยอรมันตะวันตกเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้งติดนะ
0: ใช่
1: 82 86 90นี่เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยถือว่าดีมาก
0: ๆทัก
1: ษะระยะนี้มาแต่สุดท้ายมาประสบสำเร็จในปี1990
0: พี่ก้องทันในพี่เยอรมันตะวันตกชุดนั้นชุดที่ทันตอนที่ยังเป็นเยอรมันตะวันตกไหม
1: ไม่ทันมาเป็นเยอรมันนีละคือจำได้ลางๆเนี่ยคือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะเป็นยูโร96
0: ครับ
1: ถ้าฟุตบอลโลก94เนี่ยจะเหมือนจะไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นคือจะเด็กมากๆเลย 3-4 ขวบก็จะเป็นคุณพ่อคุณลุงเล่าให้ฟังมากกว่าแต่จะได้ฟังฟุตบอลโลก94เนี่ยเยอะมากเพราะเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์ที่มีถ่ายทอดสดเยอะมาก
0: ๆ
1: ในบ้านเราแล้วก็เนี่ยรุ่นคุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นตอนเด็กเนี่ยคุณลุงพี่ชอบโรมาริโอกับโรเบโตบัตโจมากก็จะยัดเยียดให้หลานคนเนี้ยดู2คนนี้แล้วบอกว่าเก่งให้ได้เหมือนบัตโจกับโรมาริโอนะลูก ประมาณนี้
0: ครับผม
1: ก็คือเยอรมันเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นเขาทุบกำแพงเบอร์ลินถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณช่วงต้นปี90ทำให้พวกเขาเนี่ยมาเป็นเยอรมันนีเดียวอ่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือช่วงที่พี่เริ่มดูฟุตบอลแหละประมาณนี
0: ้ครับผมดูข้อความบอกว่าฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกีดยางเลยครับฟังทุกคู่จาก99คู่สุดท้ายได้ดูสดด้วยก็คือน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดเช้าสายๆเลย
1: เราเรียกว่านี่เป็นสวรรค์ของคนกรีดยางแล้วกันนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: ครับผมก็เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเตะที่สเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโก
1: ครับ
0: รวมถึงเจ้าภาพร่วมอย่างอาร์เจนตินาอุรุกวัยด้วยก็จะเตะเวลาที่สมควรกับเราแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือช่วงกลางดึกถึงช่วงประมาณ2-3น่าจะเวลาเดิมแล้ว
1: นี่คือเวลาเก่งของพี่น้องชาวไทยนะคร
0: ับ
1: ที่ดูกันจนชินแล้ว
0: ติดตามฟุตบอลมาตลอดเลยพี่
1: นี่จริงก่อนช่วงเกมแรกๆอ
0: ่
1: ะมีพวกแบบฝรั่งยุโรปเขาทำคอนเทนต์กันนะด
0: ู
1: บอลตอนเด็ก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ชาวเอเชียคิดในใจพวกเองไม่เคยเจอ
0: ถ
1: ู
0: กต้องล่าสุดเดี๋ยวผมเห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งพี่เขาทำคอนเทนต์เกมที่ญี่ปุ่นเจอตุนิเซียเนี่ยเขาทำเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงแบบคึกๆเลยส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยดูตอนตีห้าพี่โซนฝั่งแอฟริกาเวลาจะใกล้ๆยุโรปใช่แล้วก็อีก4ปีหลังจาก30เนี่ยจะเป็น34ก็จะเป็นที่ซาอุ
1: ที่ซาอ
0: ุก็น่าจะใกล้เคียงกับทางกาตาร์
1: ใช่
0: ครับ
1: เราก็อาจจะสบายขึ้นหน่อยไหม
0: ก็สบายขึ้นเยอะเลย
1: สบายขึ้นนิดนึงนะ
0: ใช่ก็ดีเลยพี่ครับผม
1: เวลาสวย
0: ประมาณนี้สำหรับข้อความครับก็ส่งเขามาคุยกันได้ครับเรื่อยๆอีกครึ่งชั่วโมงนะพี่
1: ใช่
0: ปีกล้อง
1: ก็จะคิกออฟด้วยนะสำหรับคู่ฝรั่งเศสกับอิรักนะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโปรแกรมที่เหลือในค่ำคืนนี้นิดนึงนะพี่ก้องแล้วก
1: ็
0: รีวิวกันคร่าวๆครับ
1: โอ้ดีเลยดีเลย
0: ผมขอดูโปรแกรมนิดนึงครับโอ้ค่ำคืนนี้นี่เตะกันยาวๆเลย
1: ไปต่อถึงโอ้ช่วงจบวันนี้ก็จบช่วงเที่ยงเลยนะครับ
0: ใช่
1: คู่เพราะว่าคู่จอร์แดนเนี่ยอัลจีเรียคู่สุดท้ายเนี่ยคิกออฟ10โมงนะจบก็ประมาณเที่ยงเลยนะครับใครที่อยู่ยาวนี่ก็ถือว่าคุณเป็นยอดมนุษย์นะครับ
0: ใช่
1: ครับผมกินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็นั่งดูไปด้วยก็ได้นะครับ
0: ครับเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่านักจัดรายการทุกคนเนี่ยตั้งคำถามเวลามาจัดรายการพี
1: ่ครับ
0: แฟนรายการท่านไหนดูฟุตบอลโลกครบทุกคู่
1: อยากรู้เหมือนกัน
0: เอาไม่ต้องเอาครบแบบทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ได้เอาวันนึงเนี่ย4คู่ครบหรือเปล่าผมได้ยอมรับเลยพี่แรกๆเนี่ยโหมาแรกๆผมดูตั้งตาดูเลยแต่หลังๆเนี่ยคู่ตี5เนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: มอบ
0: ขอดู2คู่แรกแล้วตื่นมาดูคู่สายเลย
1: ใช่ๆๆ
0: แล้ววันก่อนเนี่ยคู่ตี5เนี่ยผมคุยกับพี่เจ๋งก็ตื่นขึ้นมาคุยกับพี่หยองเขาตื่นขึ้นมาดูคู่ตี5แล้วเป็นเอลกอดอกคือลาซาวที่เสมอ0-0
1: น้ำตาไหลเลยอ่ะ
0: ใช่เลย ก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากตี4นะพี่จริงๆคู่แรกเนี่ยจบไปแล้วคืออาร์เจนตินาชนะออสเตรีย2-0แล้วก็คู่ต่อไปตอนตี4เนี่ยฝรั่งเศสจะเจออิรักครับ99ก็จะบรรยายโดยพี่ โอ๊กการกับพี่โอ๊ตสินพงศ
1: ์พี่โอ๊ตนะ
0: และก็7โมงเนี่ยจะเป็นนอร์เวย์ฮาแลนด์นี่แหละตรง3นัดที่2พบกับเซเนกัลครับแล้วก็จะเป็นป๋าแป๊ะกับพี่สุเทพคงเปี่ยมบรรยาย
1: ค
0: ู่นี้นี่เป็นคู่ที่เรตติ้งสูงที่สุดนะพี
1: ่
0: ในเกมล่าสุดที่เขาพากย์เนี่ย
1: ใช่ป๋าแป๊ะกับพี่สุเทพเนาะ
0: ใช่แล้วก็คู่สายเนี่ยจะเป็นช่วง10โมงครับจอร์แดนเจอแอลจีเรียพี่โจอี้กับพี่บีแหลมสิง
1: โอเค
0: ครับ

0: เซเนกัล
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูสถิตินิดนึงคู่นี้จริงๆจะบอกว่าสูสีก็ได้นะนอร์เวย์กับเซเนกัลเนี่ย
1: ก็สูสีนะเอาจริงจากตัวผู้เล่นจากอันดับโลกเนี่ยเอาจริงนะเซเนกัลเหนือกว่านะ
0: ใช่
1: เซเนกัลอยู่15นะ
0: ครับ
1: นอร์เวย์31แต่บางทีอันดับโลกเนี่ยอะไรประมาณนี้มันก็หลอกตาได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าคะแนนที่เก็บเนี่ยนอร์เวย์เขาอยู่ยุโรปไงแล้วบอกว่าฟุตบอลมันก็ดูจะแข็งกว่าส่วนเซเนกัลเนี่ยโซน CAF หรือว่าแอฟริกาเนี่ยบางทีมันก็มีทีมที่ยังเป็นทีมแจกอยู่บ้างเวลาที่พวกเขาเจอนะ
0: ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับคู่นี้นอร์เวย์เนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอมาบอลโลกรอบสุดท้ายนัดแรกเนี่ยชนะอิรัก 4-1 เลยส่วนเซเนกัลเนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ก็คือเกมล่าสุดที่แพ้ฝรั่งเศส 3-1 ส่วนนักเตะที่ลงสนามวันนี้ก็หลักๆของนอร์เวย์เนี่ยจะมีคริสโตเฟอร์อาเยอร์ที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีมาร์ตินโอเดการ์ดมีอเล็กซานเดอร์ซาลอตแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงอัตโนนูซาด้วยจากไรซิก
1: ครับผม
0: ครับ
1: จริงๆมีสถิติน่าสนใจนะคือเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเริ่มสตาร์ทปักหมุดในฟุตบอลโลกละ
0: ครับผม
1: ยิงไป2ประตูเกมก่อนนะครับ
0: ฮาแลนด์จริงๆแกชอบทำลายสถิตินะพี่เพราะผมจะไม่ผิดตอนแกเป็นเยาวชนเนี่ยมันจะมีนัดหนึ่งที่เล่นในฟุตบอลโลกเยาวชนหรือยูโรเยาวชนเนี่ยแกยิงไป7หรือ8ลูกเนี่ยตอนที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยแล้วพอไปเล่นกับดอชมุนก็ทำลายสถิติมาเล่นกับซิตี้ก็ทำลายสถิติ
1: คือเป็นคนที่ค่าเฉลี่ยยิงประตูต่อเกมดีมากนะ
0: ใช่
1: คือยิงในยุคนี้ยิงแทบจะเท่ากับจำนวนนัดที่ลงเล่นเลย
0: ก็เฉลี่ยเกือบนัดละลูก
1: ใช่ใช่เฉลี่ยเกือบ 1.0 เลยอ่ะคือแล้วก็สถิติหนึ่งก็คือฮาแลนด์เนี่ยยิงอย่างน้อย1ประตูใน17เกมจาก20เกมหลังสุดที่เล่นในนอร์เวย์ในเกมอย่างเป็นทางการนะ
0: ใช่
1: คือเรียกได้ว่า17ใน20เกมอ่ะมันต้องมีประตูอ่ะกับทีมชาติอ่ะ
0: ครับผม
1: โหดมากนะครับ
0: ลิเวอร์พูลอยากมีกองหน้าแบบนี้มากเลยพี่ไม่มีเลย
1: เฮ้ยคุณมีนี่แล้วไงคุณเคยมีดาวินนูนเยสไง
0: ก็มาพร้อมกันยิงก่อนด้วยตอนนั้นน่ะตอนที่เล่นชัยตี้ชิว
1: เปิดก่อนเลย
0: มาแน่นูนเยสสูสีกับฮาแลนด์แน่สุดท้ายพอดูการเริ่มยิงขาดไปเรื่อยๆทีนี้สุดท้ายตอนนี้นูนเยสไปเล่นในซาอุแล้วครับผมส่วนระหว่างเซเนกัลครับประตูเนี่ยเป็นเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับซึ่งตอนนี้เล่นในซาอุมีเอลฮาจิมาลิกดิยุบแบ็กจากเวสต์แฮมครับมีปาป้าเกไอซาเกแล้วก็อิสมาเอลซารวมถึงซาเดลมาเน่แล้วก็นิโคลัสแจ็กสันแนวลุกนี่ค่อนข้างอันตราย
1: แนวลุกอันตรายเลยครับแนวลุกส่วนมาก3ตัวที่สตาร์ทจะเป็นซาเดลมาเน่นิโคลัสแจ็กสันแล้วก็ทางด้านอิสมาเอลซา
0: ครับผม
1: ส่วนมากเป็นแล้วก็มีเรียกได้ว่าตัวสำรองพวกเขาก็มีทีเด็ดอยู่นะ
0: ก็ดูแล้วคู่นี้สูสีไหมพี่ก้อง
1: ก็น่าจะสูสีนะแล้วก็จากเกมแรกที่เซเนกัลแพ้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบีบบังคับให้วันนี้พวกเขาอย่างน้อยต้องมีแต้ม
0: ครับผมว่าเกมนี้นี่สูสีแต่ผมยังชอบนอร์เวย
1: ์
0: ดูแล้วนอร์เวย์น่าจะเฉือนได
1: ้
0: เชื่อใจฮาแลนด์วันนี้น่าจะยิง
1: น่าจะยิงน่าจะยิง
0: ไปต่อกันที่คู่สายครับเป็นคู่ระหว่างกลุ่มเจนะพี
1: ่ครับ
0: จอร์แดนกับแอลจีเรียการเจอกันระหว่างทีมจากเอเชียแล้วก็แอฟริกาใต้นัดแรกเนี่ยจอร์แดนเนี่ยผมดูก่อนว่าจอร์แดนเนี่ยแพ้เจนตินามาแพ้ออสเตรียมา1-3
1: ใช่
0: ส่วนแอลจีเรียเนี่ยแพ้เจนตินามา0-3ก็แพ้มาทั้งคู่นะพี่แล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยทางด้านของจอร์แดนเนี่ยโหต้องบอกว่าตัวนี้ไม่คุ้นเลยนะพี
1: ่ไม่คุ้นเลยจ
0: ้
1: ะ
0: ใช่ส่วน
1: มากเขาเล่นแถวๆในประเทศกับตอนออกกลางนะ
0: ครับผมส่วนแอลจีเรียเนี่ยประตูเป็นลูกชายของซีดานลูก้าซีดาน
1: อันนี้คนเล็กเนาะ
0: ครับใช
1: ่ลูก้าจริงๆเขาตั้งชื่อนี่คิดว่าน่าจะต้องมีความหมายนะเพราะคนโตชื่อเอนโซเขาตั้งตามเอนโซฟ
0: า
1: เชสโคลี
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ลูก้านี่ตั้งตามใครอะลูก้าโมดิตเหรอ
0: ลูก้าเอร์นันเดสไม่ใช่นะพี่
1: ไม่น่าใช่นะ
0: ไม่น่าใช่เลยครับผมก็ส่วนทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยยังมีริจาร์ดมาเลคครับที่เป็นแนวรุกคนสำคัญมีอุเซมอูอาร์แล้วก็มีอามินกุอิลี่ที่เล่นอยู่ในลิกเอิงใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีนาบิลเบนทาเลบด้วยที่พอจะคุ้นชื่อกัน 4-5 เกมหลังสุดเนี่ยจอร์แดนไม่ชนะเลยนะแพ้3นัดรวดรวมถึงช่วงอุ่นเครื่องด้วยแล้วก็เสมออีก2นัดส่วนแอลจีเรียเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็มาแพ้เกมนัดเปิด3บอลโลก
1: นี่ยิงก่อนครับฟุตบอลโลกนี่ฟอร์มแอลจีเรียดีมากนะ
0: ครับ
1: ไม่แพ้ใครมา4เ

0: เกมที่เราเห็นๆนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าพอเข้าฟุตบอลโลกเนี่ยเกมแรกเจอเมสซี่แฮตทริกเข้าไป
1: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียยังเหนือกว่า
0: แอลจีเรียดูดีกว่านะโดยตัวผู้เล่นคืออย่างผู้เล่นจอแดนเนี่ย
1: ครับ
0: เรามาดูตามรายชื่อเนี่ยเอาจริงนะเขาก็เป็นผู้เล่นที่โอ้โหเล่นอยู่ตะวันออกกลางหมดเลยจริงๆด้วย
1: ก็เล่นอยู่ในจอแดนซะส่วนใหญ่ทีมจากอัลบูเซียนซึ่งเป็นทีมใหญ่ของจอแดนเนี่ยมาเกือบทั้งทีม
0: ใช
1: ่แล้วก็มีนักเตะจากมาเลเซียด้วยก็คือโนอาเอาราวาเดสนักเตะจากสลังงอ
0: เล่นจากเล่นในสลังงอมีคนนึงเล่นอยู่ในโมร็อกโกนะเล่นกับราชาคาซาบังกานะ
1: ครับผม
0: เออนั่นก็คืออบูซาริกกองหน้าของพวกเขาม
1: ีจากในฝรั่งเศสคนหนึ่งก็คือมูซาอัลตามารีครับจากแลนด์
0: จากแลนด์โอเค
1: นอกนั้นเนี่ยก็เป็นเกือบจะหลีกในประเทศหมดเลยก็อันดับโลกของจอแดนเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงตอนนี้อันดับ63ก็ถือว่าสูงอยู่นะพี่สำหรับทีมในเอเชีย
0: ใช่ใช่จริงจริงจอแดนเนี่ยประเทศเขาไม่ใหญ่นะ
1: ครับ
0: เออถ้าว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้วอะ
1: ครับผม
0: จอแดนเนี่ยพวกราชวงศ์กษัตริย์เขาเนี่ยจริงๆต้องเป็นผู้ได้ครองซาอุนะเออตามความจริงอ่ะ
1: ครับ
0: เออเพราะว่าตอนช่วงที่อังกฤษยึดเข้าครองคาบสมุทรอาระเบียเนี่ยช่วงนั้นจริงเขาตกลงกับจอแดนไปละเพราะว่าจอแดนเนี่ยช่วยอังกฤษในการทำสงครามโลกในการขับไล่พวกนี่แหละเขาเรียกอะไรนะตุรกีเก่าอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละช่วงที่อาณาจักรจักรวรรดิออตโตมันออกจากพื้นที่แล้วก็ให้สัญญากับตระกูลเนี่ยฮาชิมะไว้ว่าจะให้ครองซาอุข้าสมุทรอาเบียแต่สุดท้ายเนี่ยตกลงกันไม่ลงตัวอังกฤษเป็นสัญญาซ้อนก็เลยกลายเป็นว่าเอาซาอุได้ไปครองซาอุแทนก็เลยเป็นแบบปัจจุบันก็เลยเหลือแค่พื้นที่เล็กๆให้กับราชวงศ์ฮาชิมะไปครองจอแดนแทนประมาณนี้
1: จอแดนนี่ลงเตะในอาหรับครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้รองแชมป์นะพี่แต่ชิงนี้แพ้มาร็อกโกครับในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ถือว่าเป็นทีมที่ยกระดับมาเป็นแนวหน้าแถวหน้าของเอเชีย
0: จริงๆประเทศไม่ใหญ่นะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยมาฟุตบอลโลกได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ
1: เอเชียนคัพครั้งที่แล้วนี่2023ได้รองแชมป์นะพี
0: ่
1: ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะชนะเกาหลีด้วยในรอบล็อกเอาท์เนี่ยก็ถือเป็นทีมที่ในเอเชียถือว่าแข็งแกร่งแล้วแต่ในบอลโลกอาจจะยังห่างชั้นอยู
0: ่ใช่ด้วยประสบการณ์นั่นแหละ
1: ก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียน่าจะผ่านได้
0: น่าจะผ่านได
1: ้ครับผม อันนี้คือปีวิวทั้งหมดของคืนนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ผมดูข้อความบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสู้ๆครับนครปฐมคริสเตียน
0: โอ้ขอบคุณครับ
1: อ
0: โอ้นี่แฟนตัวจริงเลยนะครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่ณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ก้องกีรติกับพี่เจมชับชับชับครับ
0: เฮ้ยนี่พี่เจมเรืองศักดิ์นี่
1: ไม่ใช่เลย อาจจะชื่อมาจากพี่เจมเรืองศักดิ์แต่ผมน่าจะผมเคยฟังเพลงไม่กี่เพลง
0: ใช่เหรอ
1: ไม่ทัน
0: แต่ชื่อเรามาจากเจมเรืองศักด
1: ิ์ใช่น่าจะใช่พี่ช่วงนั้นคุณแม่น่าจะชอบ
0: แต่สมัยนั้นคือพีคมากนะพี่เจม
1: พีคใช่
0: พี่สาวพี่ก็ชอบมากเลย
1: อ๋อ
0: พี่เขาโหพี่เขาหล่อมากอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: พี่เจมเนี่ยเคยฟังเพลงอะไรบ้างเพลงอะไรบ้าง
1: ข้าวมันไก่
0: ข้าวมันไก่ต้องฟัง
1: ฉับฉับฉับก็เคยฟัง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ก็ช่วงนั้นเหมือนมีข่าวเขาประสบอุบัติเหต
0: ุใช่
1: ก็เลยชื่อเจมก็เลยถ้าคนยุคผมก็น่าจะเยอะหน่อยใช่
0: แกเครื่องบินตกนะ
1: ที่สุราษฎร
0: ์ที่สุราษฎร์ใช่แต่ว่าแกรอดชีวิตนะ
1: ถูกต้อง
0: เพลงดังๆอะไรไซเลนเลิฟไซเลนเลิฟเคยฟังไหม
1: ไม่เคย
0: โอ้เก่ามากเลยอ่ะ
1: นี่ไม่เคยครับ
0: โอ้พี่ชอบมากพี่ชอบทุกวันนี้ยังฟังอยู่เลยนะยังเปิดฟังอยู่เลยนะเจมเรืองศักดิ์เนี่ย
1: เดี๋ยวผมไปลองฟังว่าผมไม่ค่อยได้ฟังอะไรพี่เดี๋ยวต้องไปลองฟัง
0: ฉันคงไม่อาจถ้าไม่เธอเปลี่ยนใจ
1: นะใช่ใช่ใช่อันนี้คุ้น
0: อันนี้ MV ดีด้วยไปดูได้
1: ครับพี่แล้วก็คุณนัทพงศ์บอกว่าเตะเอเชียสบายเลยครับก็ปี2034เตะที่ซาอุดิอาระเบีย
0: ซาอุดิอาระเบีย
1: ครับ
0: เขาพร้อมแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: จริงๆนี่ถือว่าเอเชียจัดถือว่าต่อกันพอสมควรนะ
1: ครับ
0: กาตาเว้นมาเนี่ยอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็กลับไปเอเชียต่อเลย
1: ใช่แล้ว อนาคตทีมจากเอเชียก็อาจจะยื่นข้อเสนออีกนะพี
0: ่
1: โดยเฉพาะทางนิวออสเตรเลียอินโดเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะยื่นเหมือนกันรวมถึงก่อนหน้านี้บ้านเราก็เคยจะมีแผนที่จะยื่นเหมือนก
0: ัน แต่พอเรายื่นไปในนามของอาเซียนเวอร์ชันนะร่วมมือกันจัด
1: ครับที่ผมเห็นมาเนี่ยมันจะมีร่วมกันระหว่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียที่เขาจะยื่นในอนาคต
0: อืมอุ้ยแต่จริงจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาอินโดนี่ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะ
1: โอ้โห ก็ไกลอยู่นะพี
0: ่ไกลนะ
1: ใช่ใช่
0: ออสเตรเลียซีแลนด์เนี่ยเขาอยู่ภาคพื้นทวีปเดียวกันถูกปะล่ะ
1: ใช่ใ
0: ช่แต่ว่าอินโดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะ
1: อินโดเนี่ยจะใกล้กับออสเตรเลียหน่อยแต่ว่าอินโดกับนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะ
0: ใช่อินโดกับนิวซีแลนด์มันไกลนะ
1: อืม
0: เออ
1: ครับอ่ะแล้วก็ส่วนอาเซียนนี่น่าจะอีกนานเลย
0: อาเซียนน่าจะอีกนาน
1: อีกนาน
0: ดูจากความพร้อมแล้วนะ
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามหรือว่าการคมนาคมสัญจรนะ
1: ใช
0: ่นี่ตอนนี้นี่ถ้าใครดูถ่ายทอดสดอยู่สัญญาณภาพมาแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ที่สนามที่ฟิลาเดลเฟียนะ
1: ใช
0: ่พร้อมแล้ว
1: สนามนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีฝนนะพี
0: ่ไม่มี
1: แต่ว่าต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในรัศมี13กิโลเมตรเนี่ยถ้ามันมีเกิดพายุหรือมีเกิดฟ้าผ่าเนี่ยเกมต้องจุดทันที
0: ใช่
1: เพื่อความปลอดภัยของนักเตะนะพี่แล้วไอสถานการณ์แบบนี้เราเห็นจากฟุตบอลสโมสรโลกครั้งที่แล้วเยอะ
0: ใช
1: ่ครับเดี๋ยวผมขอดูข้อความจาก Facebook คุณทักเขาบอกว่าผมดูถ่ายทอดสดแต่หูผมฟังคลื่น99จัดครับไม่ว่าใครจัดคู่ไหนก็โคตรมันฮาทุกคู
0: ่น่ารักมากนะครับแฟนรายการเรา
1: ครับก็คืนนี้ก็ติดตามกันได้ยาวๆจนถึงช่วงสายเลยทีเดียวครับผมมีข้อความอีกหรือเปล่าบอกว่าผมดูครบครับทำงานไปดูไปด้วยผมทำงานเที่ยงคืนเลิกเช้าตู่ต่อครับเด็กรถเขียว
0: นี่แหละครับสวรรค์ของคนนอนดึกนอนเช้านะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ดูได้สบายเลยครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่เจมส์คะขอห้าอันดับแชมป์โลกประเทศไหนได้เยอะสุดตามลำดับด้วยค่ะขอบคุณการขาดจากน้องเธอลงทุนเดี๋ยวผมเช็คให้เลยละกันแต่อันดับหนึ่งนี่ยังน่าจะเป็นบราซิลนะพี่
0: บราซิลแน่นอน
1: ถ้าสมัยไม่มีใครมาล้มได้นะเวลานี้
0: ใช่
1: ใช่เดี๋ยวผมขอไล่เรียงเลยละกันสำหรับอันดับแชมป์โลกครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอันดับหนึ่งนี้บราซิล5สมัยครับ
0: ใช่
1: ปี58 62 70 94แล้วก็ยุค 3R พี
0: ่2002
1: ทรงไดโกโลกเองพี่เป็นตำนานเลย
0: ใช่โอ้เด็กตัดกันลืมเลยนะ
1: ผมเคยตัดด้วยนะพี่ตอนนั้นเนี่ยพี่สาวตัดให
0: ้โอ้สุดยอด
1: คุณแม่เจอปุ๊บเรียบร้อย
0: กำลังจะถามว่าคุณแม่ว่าไงบ้าง
1: ก็ต้องไปตัดทรงต้องไปไถออกพี่ครับผมแล้วก็4สมัยเนี่ยมีเยอรมันครับปี54 74 90แล้วก็2014ตอนนั้นเนี่ยที่บราซิล
0: ครับ
1: ที่ยิงบราซิล7ลูกเลย
0: แฟนบราซิลร้องไห้เลยนะ
1: ใช่แล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ได้4สมัยเนี่ยเป็นอิตาลีครับ
0: ครับ
1: ปี34 38 82แล้วก็ปี2006ที่เยอรมันที่มีจังหวะโขกบอลลือโลกเลยพ
0: ี่ใช่นั่นแหละแล้วก็ที่ฟาบิโอกอสโซอ่ะฮีโร่แล้วก็หายไปจากโลกฟุตบอลเลยนะ
1: ใช่
0: เก่งเป็นเดียวนะ
1: แล้วก็ปีนั้นคานาวาโรได้บอลลงดอย
0: เออใช่
1: เป็นกองหลัง
0: ไม่กี่คนแทบจะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: ที่ได้บอลลงดอ
1: คนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าคนเกือบสุดท้ายใช่ไหมพี่ที่จะก่อนที่จะเข้ายุคโรนัลโดกับเมสซี่
0: ใช่ก็เป็นแทบจะคนท้ายๆก่อนที่ยุคต่างดาวเนาะ
1: ใช่แย่งอยู่สองคนแล้วก็อาร์เจนตินานี่3สมัยครับอยู่ในอันดับที่ถ้านับเป็นอันดับก็จะอันดับ3เพราะว่าที่2มี2ทีมก็คือเยอรมันอิตาลีใช่
0: ใช่
1: อาร์เจนตินานี่ได้ปี38 86แล้วก็2022ครับแต่เข้าชิงทั้งหมดเนี่ยโอ้โหก็
0: ชิงไป6ครั้ง
1: 6ครั้งนะพ
0: ี่อันนี้น่าชิง6ครั้ง
1: ส่วนอันดับ4ก็มี2ทีมครับฝรั่งเศสปี98กับปี2018แล้วก็อุรุกวัยปีแรกเลย
0: ใช่
1: 30กับปี1950
0: มี50ใช่
1: ส่วนอันดับ5นี่ก็มี2ทีมครับ ทีมมหาชนพี่อังกฤษ
0: ใช่
1: ปี1966แชมป์โลกที่เวมบี
0: เป็นเจ้าภาพ
1: สเปนปี2010สเปน2010ก็ยุคไรเทียมทาน
0: ใช่
1: ยุคที่คว้า3แชมป์เมเจอร์ติดตั้งแต่ยูโร2008บอลโลก2010แล้วก็ยูโร2012
0: ในยุคสเปนที่ติกิตาก้ามาใหม่ๆนะ
1: ใช่
0: เสริมนิดนึงอุรุกวัยเนี่ยจริงๆพวกเขาคว้าแชมป์โลก2ครั้งแต่สังเกตว่าดาวบนตราบนหน้าอกเนี่ยเขามี4ดวงเพราะว่า2ดวงแรกอ่ะเขานับโอลิมปิก
1: โอลิมปิกยุคก่อนที่มีบอลโลก
0: ยุคก่อนที่มีบอลโลกเขานับว่ามันเป็นการชิงแชมป์โลกเขาเลยขออนุญาตติด4ดวงก็เลยมี4ดวงบนหน้าอกนะครับอุรุกวัย
1: ครับผมโอ้โหแต่ก่อนนี้โอลิมปิกนี่ใหญ่กว่าบอลโลกเลยพ
0: ี่ใช่กีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ
1: ครับส่วนปี2010ก็อย่างที่บอกว่าสเปนชุดนั้นก็ไร้เทียมทาน
0: ใช
1: ่เล่นแผนอย่างที่พี่ก้องบอกว่าติกิตาก้า
0: ใช่
1: ยุคแรกๆเลย
0: เคาะบอลกันนี่เป็นร้อยพาร์ทนะครับ
1: แล้ว2010นี่สเปนแพ้เกมแรกนะพี
0: ่ใช่
1: แพ้สวิต
0: ก่อนเลย
1: แล้วก็
0: ไปเป็นแชมป์นะ
1: ใช่แล้วก็มีช็อตที่ตอเลสสะดุดยอดยางไง
0: พี่เจ็บฮาเลย
1: ช่วงนั้นนี่ตอเลสนี่กำลังจะย้ายแล้ว เรียกว่า
0: ใกล้จะเป็นช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกของตอเลสนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตอเลสเขาเก่งเฉพาะตอนใส่เสื้อแดงจริงนะ
1: จริงพี่
0: เขาใส่เสื้อสีอื่นเขาไม่เก่งนะ
1: 2008มานี่ผมชอบมากเลยผมเนี่ยชอบตอเลสจริงๆเนี่ยทีมชาติผมไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะพี
0: ่
1: แต่พอตอเลสมาลิเวอร์พูลเล่นสเปนเนี่ยผมเชียร์สเปนเลย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ชอบมาก
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเวลาผมถามเพื่อนผมเนี่ยในรุ่นเดียวกันน่ะถามว่านักเตะลิเวอร์พูลคนไหนที่ชอบมากที่สุดมีคนตอบตอเลสนะพี่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ตอเลสนั้นเลย
0: เพราะในยุคนั้นนะตอเลสคือทั้งเก่งแล้วก็เท่ด้วยเอาจริงนี่พี่เป็นแฟนแมนยูนะแต่ว่าชอบตอเลสเหมือนกัน
1: ใช่
0: คือชอบด้วยเรียกว่าคาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตารวมไปถึงวิธีการเล่นด้วยตอเลสเป็นผู้เล่นที่แบบว่าชิงเหลี่ยมกับกองหลังเก่งมากนะ
1: Fox in the box
0: ของจริงเลยอ
1: ่
0: ะคือแบบว่าถามว่าเร็วไหมเร็วแหละแต่ไม่ได้เร็วแบบขนาดเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วก็ถามว่าคมไหมคมแต่ไม่ได้คมขนาดแบบคมแบบกริบกริบอะแต่ว่าลูกเก่งคือลูกเหลี่ยมที่ชิงเหลี่ยมมากองหลังนะ
1: ครับ
0: ออกตัวได้เปรียบยืนลายเก่งไม่ค่อยล้ำหน้าเนี่ยคือตอเลสเลย
1: อืม
0: เก่งมาก
1: มันจะมีท่ายิงหนึ่งของตอเลสที่เป็นลูกเป็นซิกเนเจอร์เลยคือไอ้ท่าสไลด์ยิงแกที่เป็นท่าที่ติดตาอยู่
0: ใช่
1: แล้วก็ปีนั้นเนี่ยสเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มแพ้สวิตเซอร์แลนด์นัดแรกส่วนอีก2นัดก็ชนะฮอนดูรัสครับแล้วก็ไปชนะชิลีส่วนรอบ16ทีมเนี่ยชนะโปรตุเกสคู่ปรับเลยชาติบ้านไกลเรือนเคียงกันด้วยแล้วก็รอบ8ชนะปารากวัยครับรอบรองนี่ชนะเยอรมันส่วนรอบชิงนี่ชนะเนเธอร์แลนด์ประตูจากอังเดสอินเนสตาในช่วงทดเจ็บ
0: ที่มีเหตุการณ์มอนยันหลักถีบยอดอกกันนะครับรอบช
1: ิ
0: งวันนั้นนะเป็นถือว่าเป็นภาพไวรัลหนึ่งในฟุตบอลโลกนะที่กี่ครั้งก็ต้องกลับมาฉายซ้ำนะฮะ
1: ต้อง
0: กังฟูคิกของไนเจลเดยองนะฮะ
1: ใช่
0: เรียกว่าเต็มอกชาบี้อลองโซเลยนะฮะ
1: ครับผมแล้วก็บอลโลกครั้งนั้นเนี่ยกำเนิดปลาหมึกพองเลยพี
0: ่ทายแม่นๆนะ
1: ใช
0: ่ทายไม่แม่นโดนย่างแล้วบอกนะ
1: เรียบร้อยไปแล้ว
0: เรียบร้อยไปแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเอาจริงตอนนั้นสเปนพูดถึงกองหน้าเขาดี2คนเลยนะเขามีดาวิดบีย่าอีกคนนึงนะ
1: ใช่ดาวิดบีย่าแล้วก็มีตอเลส
0: ใช่แบ่งมาชุดนี้บ้างไหมสักคนนึง
1: โหดีเลยพี่
0: คู่นั้นเกิดยุคเดียวกันนะ
1: ใช่นอกจากยุคนั้นเนี่ยตอนย้อนกลับไปยูโรก็จะมีกีซ่าด้วยพ
0: ี่เออดันเล่นกีซ่านี่ก็
1: เก่งใช่
0: ปีที่ติดยูโรน่ะเขาเล่นกันแล้วมายอร์กาน่ะยิงลุ้นดาวซันโวลาลิก้าเลยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเจ้าดันเล่นกีซ่าเนี่ยจำได้ก่อนจะไปเล่นในตุรกีกับเฟเนบาเช่หรือกาลาตาซาลายนี่แหละ
1: ใช่แต่พอมาดูยุคนี้นี่กองหน้าสเปนไม่มีเลย
0: ไม่มีครับแต่ก่อนหน้านี้คนบ่นออยาสบาวเยอะนะ
1: ครับ
0: เขายิงโชว์ไปแล้ว
1: ถูกต้อง
0: อย่าไปบ่นเขานะ
1: ใช่หรือแม้กระทั่งตอนยูโร2002อ่ะก็ไม่มีกองหน้าพอใช้เชฟไฟเบกาเป็นฟอลนาย
0: เป็นฟอลนายโอ้แต่ในยุคนั้นฟอลนายกับติกิตาก้าของสเปนของจริงอ่ะ
1: ถูกต้องครับผม
0: ใครเล่นก็ได้นะ
1: ถูกต้องครับเดี๋ยวผมดูข้อความช่วงท้ายนิดนึงบอกว่าแว็บแรกนึกว่าพี่โก้ดัสกรทองเหล่ามาจัดรายการครับจากคุณธนบดี
0: นี่เอาจริงๆนะ ผมมารายการแต่ละครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: คนต้องทักเป็นพี่โก้ดัสกรเนี่ยเม้นหรือ2เม้นตลอดนะ
1: เสียงอ๋อคล้ายๆเลยพี
0: ่เอองงมากเลยเหมือนเหรอ
1: พี่ก้องเคยเล่นบอลใหญ่ไหมพี่หรือว่าเล่นแค่ฟุตซอล
0: เคยเด็กยุคพี่ต้องเล่นฟุตบอล11คนมาก่อนเพราะก่อนหน้านั้นฟุตซอลยังไม่เข้ามาเต็มร้อย
1: ครับ
0: เล่น11คนมาก่อนครับแต่ว่าด้วยความที่พอฟุตซอลเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าฟุตซอลมันเราไปได้ดีกว่าก
1: ็
0: เลยเลือกเล่นฟุตบอลแต่พอเล่นได้นะทุกวันนี้ก็ยังไปเตะเล่นเตะแข่งเดินทรงเดินสายก็เตะ11คนได้ย
1: ัง
0: ได
1: ้ครับผมก็ตามเชียร์พี่ก้องได้นครปฐมคริสเตียนใช่
0: ไหมใช่ครับช่วงนี้ผลงานอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าสนุกครับบอกเลย
1: ครับผมเคยมีโอกาสไปนั่งดูฟุตซอลพี่กอง
0: ใช่เหรอดูที่ไหนมา
1: ผมไปดูที่ท่าข้ามรอบหนึ่ง
0: ดูที่นู่นเลยเหรอสนามชัยเลยเหรอ
1: เนี่ยไปกับสแตมเนี่ยแหละสแตมบ้านเขาอยู่แถวท่าข้าม
0: เ
1: ขาอยู่แถวสมุทรสงคราม
0: อ๋อสแตมเขาเด็กแม่กอง
1: ใช่ใช่
0: พี่กองอยู่เขาเรียนสถาสมุทรเขาเป็นรุ่นน้องเพื่อนในทีมพี
1: ่อ๋
0: อเล็กสถาสมุทรนักบอลเก่ง
1: เนี่ยพาผมไปดูต้องบอกว่าผมตกใจมากพี่ทางเข้าสนามเนี่ย
0: โอ้เป็นไง
1: โอ้โหลึกมากเลยที่ท่าข้ามแต่สนุกฟุตซอลแล้วก็เคยไปดูที่ปสว.
0: ปสว.มานี่
1: ใช่
0: อันนั้นสนามติดแอร
1: ์
0: สบายมากสบายมาก
1: เลยว่าชอบตรงนี้แหละ
0: ใช่
1: ติดแอร์เพราะไปดูบอลสนามใหญ่นี่ไม่มีนะพี
0: ่ใช่มันไม่มีแอร์ไง แต่ถ้าไปดูฟุตซอลเนี่ยบางทีแบบโอ้ซื้อขนมไปกินเพลินนะครับคุณผู้ชมถ้าไปดูกันเยอะนะบางสนามติดแอร์นี่นั่งสบายมากเก้าอี้ดีแอร์เย็น
1: ใช่
0: ครับดูไประวังหลับด้วยนะครับ
1: ถูกต้องแล้วแต่ว่าพอไปดูในฟุตซอลที่มันเป็นที่ปิดเนี่ยพี่เวลาเสียงเชียร์เนี่ยโอ้โหดังกล้อง
0: มันจะอื้ออึงหน่อย
1: ต้องครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เปิดฤดูกาลแล้วด้วย
0: ใช
1: ่ก็ตามเชียร์กันได้
0: ใช่ถ้าวันไหนท่านผู้ชมหรือว่าน้องเจมส์อยากจะไปทักมาบอกได้นะ
1: ครับผม
0: เซอร์วิสดีซะด้วยนะครับทีมผม
1: ครับก็ช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดู SMS เพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ย พี่โอ๊ตกับพี่โอ๊กมารอแล้วพี
0: ่
1: เ
0: ราจะแฟนบายรอแล้วนะครับ
1: ไปก็อย่าลืมบอลโลกคู่ต่อไปฝรั่งเศสกับอิรักลงสนามแล้วด้วยตอนนี้นักเตะเนี่ยกำลังร้องเพลงชาติอยู
0: ่
1: ก็เดี๋ยวบรรยายโดยพี่โอ๊กกับพี่โอ๊ตติดตามได้ทาง FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect Facebook แล้วก็ YouTube ครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมกับพี่ก้องต้องไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานทีมภาคมาเตรียมตัว
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active RadioMCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netบอลโลกสตอรี
3: ่ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นแต่ง1ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมแต่งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งและเกมสวนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบดแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcard Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
9: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้
5: แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
10: นี่ไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกงสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ก่อนหน้านี้ก็สถิติร่วมกับโฟเซ่นะครับ16ประตูนี่ก็18แล้วนะ
10: ใช่เอาอิรักสู้สู้ลุยมาลูกนี้ปูสิมบอกไปฟาวครับฝรั่งเศสจะโต้แล้วครับมาแต่ว่าตะปบลูกนี้ไม่อยู่ครับเดมเบเล่
9: ก็ต้องดูเกมรุกวันนี้นะครับของฝรั่งเศสครับบาโกล่าลงมาเป็นตัวจริงนะก็เล่นอยู่ทางซ้ายนะครับเดมเบเล่นี่ก็อยู่ทางขวาแล้วก็เอ็มบัปเป้นี่ก็หน้าเป้าคู่นี้ไม่เคยเจอกันในเกมนานาชาติเลยนะแต่เขามีข้อมูลว่าเขาแบบเป็นนอกสนามนี่เขามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
10: อ๋อเหรอ
9: ใช่เหมือนกับว่าฝรั่งเศสก็อยากได้น้ำมันจากอิรักก็อยากจะได้เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
10: อ๋อครับ
9: ในนอกสนามนี่ดีกันไม่เหมือนอิหร่งอิหร่านกับอเมริกา
10: อิหร่านนี่ก็บอกว่ามาที่อะไรนะเตะที่ LA ไงใช่ไห
9: ม
10: ก็บอกได้รับการต้อนรับที่ดีนะ
9: เออ
10: มีเขียนจดหมายขอบคุณด้วย
9: ก็ถือเป็นทีมเต็งทีมหนึ่งนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
10: ใช่
9: เต็งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเต็งต้นเลย
10: เพราะว่าในบอลโลกนี่ก็ชิงมา2ทีแล้วนะ
9: ใช่
10: 2018เป็นแชมป์นะครับ2022ก็แพ้เจนยิงจุดโทษนะครับชูซูเด้ครับจ่ายเข้าในมาลูริฟมาจับไม่อยู่ครับเดมเบเล่เอาไปติดกรรมการครับลูกนี้ซิดานิกบาวโอ้เจอบี้แล้วครับอิรักต้องถอยกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่ผู้รักษาประตูครับบาซิลอาเมดบาซิลเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับโมงเช็ดมาลูกนี้แต่ว่าก็สอนทันครับลูกาดินเตะทิ้งออกข้างไปก่อน
9: อิรักนี่ยังไม่เคยมีแต้มในบอลโลกนะครับเล่นบอลโลกมา4นัดนะครับไม่มีแต้มแพ้รวดเนี่ยครับแล้วยิงได้2ประตูนะประตูที่ยิงได้นัดที่แล้วนี่ประตูที่2เลยนะ
10: ก็นัดที่แล้วแพ้นอร์เวย์มานะครับ
9: ครับ
10: 1ประตูต่อ4
9: และไอ้คนยิงประตูก็เป็นทำเข้าดูตัวเองด้วยนะทั้งยิงประตูตัวเองแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งเลย
10: ก็ไอเมรุเซนนะ
9: ไอเมรุเซน
10: ใช่ทิ้งยาวมาครับก็ถือว่าจี๊ดจ๊าดใช้ได้อยู่นะครับไอเมรุเซนชูสกูเน่ครับกระโดดทิ้งขึ้นหน้าไปมองสวนกลับมาอีกทีนึงติดอยู่ที่ลาบิโอลูกาดินครับเอาลงแล้วก็จ่ายขึ้นหน้ามาเอาแล้วครับเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้โยกเข้าในหลบมาแล้วแล้วก็เจอขัดขาครับโอ้ยเหลืองเลยมานาทีที่6เท่านั้นเองครับรับใบเหลืองไปแล้วครับใบแรกของเกมนี้ครับเอาอัมมารี
9: โอ้โหเอ็มบัปเป้ติดเครื่องแล้วก็กระชากตัดเข้าในนะครับเอาไม่อยู่ครับเอาอัมมารีนะครับลูกนี้นี่ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินเลยครับผู้ตัดสินเป็นดรูฟิชเชอร์จากแคนาดานะครับเอ็มบัปเป้นี่เห็นเมสซี่เล่นอย่างนี้ยิ่งมุ่งมั่นเข้าไปใหญ่นะขึ้นมาแล้วครับพวกกองหลังครับซาลิบาอุปาเมกาโน่ครับใบเหลืองแรกของเกมนะครับคอนเฟิร์มครับ
10: วางลึกมาเสาไกลครับมงตั้งมาลูกนี้ติดแต่ว่าไปแยกมาได้แล้วอุปาเมกาโน่ร่วงลงไปผู้ตัดสินบอกว่าไม่ฟาวครับเดี๋ยว VAR เช็คอยู่แล้วนะครับจังหวะแบบนี้เคลียร์ทิ้งมาก่อนครับยังไม่พ้นครับบอลอยู่ที่โอลิเซ่ดึงจังหวะรอข้างหน้านี่เตรียมพุ่งแล้วครับแล้วก็เอ็มบัปเป้ตวัดมาลูกนี้น้ำหนักขาดไปหน่อยแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าเตะทิ้งจังหวะนี้แล้วก็เป็นลูกเตะมุมนะครับจุดโทษเมื่อกี้ก็เคลียร์นะครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไร
9: ก็เช็ค เรียบร้อยนะครับชี้ไปที่เตะมุมเท่านั้นนะครับเกมช่วงแรกนี่ถือว่าอิรักนี่เอาเหมือนกันนะมีจังหวะตอบโต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนี้ฝรั่งเศสได้เตะมุมครับ
10: เอาม
9: ีเช็คอยู่ฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับ
10: น่าจะผ่านเรียบร้อยครับเดมเบเล่ครับเล่นสั้นมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่โอลิเซ่คืนกลับไปครับเดมเบเล่ล็อกมาลูกนี้เอ้าไม่ผ่านครับติดซิดานิกบาวชนกันอีกทีนึงบอลออกครับก็ยังเป็นลูกทุ่มนะครับของฝรั่งเศสทุ่มกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่ไมเคิลโอลิเซ่โอลิเซ่เลี้ยงตัดในมาครับแล้วก็ออกซ้ายมาอีกทีนึงลูก้าดีนวางเข้ามาลูกนี้ชกทิ้งออกมาได้ครับบราซิลแล้วก็ยิงสวนไปเลยครับเอ็มบาเป้อีกทีนึงครับซัดลูกนี้ปลิ้นออกหลังไปครับ
9: โอ้จังหวะเดียวจังหวะนี้นี่ได้จบไป3ทีนะครับฝรั่งเศสเริ่มต้องออกแรงเซฟแล้วนะครับอาเมดบาซิลโกของอิรักนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายนี่เป็นเอ็มบัปเป้ครับถ้ายิงมันไม่ค่อยถนัดนะครับออกไปเยอะครับไม่ได้ลุ้นอะไรนี่ครับมาทุกเกม
10: จานนี่ฟานติโน่มีกาลอมเบอร
9: ์จ้ะไอ้สองคนก็น่าคุ้นๆนะแต่นี่ชื่อไม่ออก
10: เพราะไอ้ป้ายชื่อมันจะไปอยู่ข้างหลังไงไอ้ป้ายชื่อข้างหน้านี่มันเป็นของไอ้คนที่อยู่ด้านหน้านะครับโอลิเซ่เจอลุมแย่งไปครับอิรักตัดบอลไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ซิดานิกบาวให้เข้านายมาครับอิสมาเอลคืนกลับไปครับซิดานิกบาวยังอยู่ในแดนตัวเองครับฝากซ้ายมาครับดอสกี้ดอสกี้ทิ้งไปข้างหน้าลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเข้ามือไม้เมยองแล้วก็ฝรั่งเศสได้เร็วมาเลยครับคืนทางซ้ายครับลูกาดินรอตัวพุ่งอยู่ครับหยอดมาลูกนี้เจอดึงครับพูลสินเฉย
9: ก็วันนี
10: ้บาโคล่า
9: วันนี้อย่างที่บอกคือเมสซี่ทำลายสถิติไปแล้วสถิติตัวเองแล้วก็สถิติของไอ้โคเซ่นะแต่ว่าวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้สมมุติแฮตทริกนะก็ทำลายสถิติเดิมเหมือนกันนะ16ประตูอ่ะตอนนี้เอ็มบัปเป้นี่14ประตูนะ
10: 14
9: เมสซี่ตั้งไว้18แล้วตอนนี้ถ้า4ลูกก็เท่ากันเลยวันนี้ซึ่งก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลย
10: เพราะว่าในฟุตบอลโลกนี่เอ็มบัปเป้นี่โหเทพอ่ะ
9: แต่คราวนี้แต่ละเกมถ้ามันขาดมันขาดเลยนะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
10: เพราะว่าก็คือพอมันเพิ่มทีมมามันก็จะมีทีมที่มันก็นะอาจจะดูห่างๆหน่อย
9: ใช่
10: คือก็เราก็คิดซะว่ามันเหมือนเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายอีกรอบนึงแล้วกัน
9: มันดูอุ่นเครื่องไหม
10: อ
9: ุ่นเครื่องก่อนที่จะของแท้ในรอบ32ทีมนะ
10: ใช่
9: หวังว่าจะไม่มีทีมใหญ่ทีมไหนตกไปแล้วกันนะแต่ก็ดูก็ไม่น่ามีนะสเปนบราซิลก็รอดละ
10: โอ้ย1-2ก็มาสวยครับเดมเบเล่เปิดเลียนเข้ามา

0: ลูกนี้ยังติดอยู่ปั่นไว้ชูสกุนเด้คืนกลับมาครับแถว2ลาบิโอทางออกมาครับแบดลีบาโคล่าจ่ายมาลูกนี้เผื่อเยอะเหลือเกินครับมาซ้อนทันครับทาชินแต่ว่าก็ต้องรีบเตะทิ้งออกข้างไปครับ
1: อยู่เท่าที่ดูทีมที่เละเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่จะสู้อ
0: ่
1: ะประเภทหมูสู้เขียงอ่ะ
0: เออ
1: เออ
0: ใช่
1: แบบว่าจะโต้จะอะไรแบบเนี้ยจะเอาบ้างเนี่ยสุดท้ายโดนแต่ทีมนี้แบบอุดเลยนั่นแหละบางทีรอด
0: จะได้ถ้าถือถ้ารับลึกๆเลยแน่นๆอะไรเงี้ยบางทีมันจ่อไม่ได้แต่ถ้าประเภทแบบกะมาโต้ด้วยมาอะไรเงี้ยมีโอกาสโดนสูง
1: ซาอุเมื่อวานเนี่ย
0: เออ
1: โอ้จะโต้จะอะไรด้วยครับเรียบร้อย
0: เรียบร้อยใช่นะครับกับอีกอันกรณีนึงก็คือคุณชื่อตูนิเซียนะโดนทุกนัดโอ้โหนัดละ4นัดละ4ครับนัดแรกแพ้ 5-1 นัดที่2โดน 4-0
1: กลัวจะปลดโค้ชเลยโค้ชคุมนัดแรกกลัวจะโดนปลดเนี่ย
0: ก็ขินนี่นักเตะมันบอกว่าตูนิเซียนักเตะบอกว่าโค้ชคนที่พามานี่คนละคนนะไอซาบีลัมบูชี่เข้ามาทำเดือนเดียวฮะ
1: เออ
0: เข้ามาทำเดือนเดียวแล้วก็แกก็ไปเอานักเตะอะไรที่ไหนมาก็ไม่รู
1: ้
0: เออแล้วก็พอสุดท้ายมาทำนัดแรกอ้าวโดนปลด
1: เละ
0: ก็โดนปลดคือนักบอลก็บอกว่างงมากเลยคนที่แบบช่วยกันพาจากรอบคัดเลือกมาบางคนก็ไม่ติด
1: ไอเดอร์นาใช่ไหมเขามาคุมก็ดูยังไม่ค่อยดีนะสำหรับในทีมอ่ะ
0: ใช่เพราะว่ามันโหเขาทีมอื่นเขาเก็บตัวกันมาครึ่งเดือนแล้วอ่ะไอ้นี่บอกว่าซาบิลามูชี่เพิ่งเข้ามาทำเดือนเดียวเองแล้วก็เนี่ยสปิริตมันก็เสียหมดอ่ะเพราะแกก็ไปเรียกตัวที่แบบเด็กใหม่มาอะไรงี
1: ้ครับซาบิลามูชี่นี่เป็นคนอะไรที่คุ้นก็เล่นในฝรั่งเศสนะ
0: ใช
1: ่รู้แกเกิดในตูนิเซียอะไรป่ะ
0: ไม่รู้
1: มีเชื้อสายอะไรบ้าง
0: แต่ว่าก็เนี่ยสมาคมฟุตบอลก็เนี่ยมีส่วนเลยอยู่ดีก็ไปเปลี่ยนโค้ชไง
1: ใช
0: ่ส่วนฝรั่งเศสก็ขึงอยู่นะครับอีรักก็เหมือนประลองกำลังแป๊บนึงก็รู้แล้วแหละเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวฮะอย่าเพิ่งไปบุกเลยลงไปรับแน่นๆกันก่อนดีกว่าครับ
1: นัดแรกก็โดนไปเยอะนะครับโดนไป4ลูกมีพลาดเองด้วยนะครับ
0: เดมเบเล่ครับกระตุกไปกระตุกมาอยู่ฝากมาให้มาเอ็มบัปเป้คืนมาครับเดมเบเล่แล้วก็ยิงลูกนี้ฉลับเอาไปแยกกันเองดูดมาลูกนี้โอลิเซ่มาแต่ว่ายังมาช่วยขวางไว้ได้ครับอุตเตออกไม่ได้ครับอีรักแต่ทิ้งขึ้นหน้ามาก่อน
1: โอ้โกจะรับอยู่แล้วครับเพื่อนมามงตัดหน้าครับเกือบไป
0: โอ้ฮาเชมครับไอ้หนุ่มผมยาวไม่ต้องแย่งเล่นครับวันนี้ได้เล่นทั้งวันแน่ครับกองหลังอิรักอ่ะลอสกี้ครับดักได้โอ้โหจะไปไขว้จ่ายครับติดเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้โยกหนีนิดนึงครับสุดเส้นล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็จ่ายเข้าในมามีข้ามหลอกด้วยโอลิเซ่พยายามจะปั่นครับลูกนี้แต่ว่าติดครับมงทิ้งออกมาก็โอ้โหเหมือนเตะกำแพงครับฝรั่งเศสได้บุกมาใหม่
1: แต่ฝรั่งเศสเกมแรกครึ่งแรกก็ยิงไม่ได้นะมาแก้เกมครึ่งหลังเลยครับเดชองนี่ลบคำสบประมาทไปเยอะเลยนะ
0: ใช่คือในบอลโลกครั้งนี้ก็เกมลุกดูดันขึ้นเอ็มบัปเป้แล้วครับนับหนึ่งแล้วครับเอ็มบัปเป้โอ้ยิงด้วยซ้ายครับจากนอกกรอบเขตโทษครับ
1: โอ้แต่คนที่ดีใจพิเศษคือน้องฟางนะอยู่ในห้องนะดีใจอยู่คนเดียว
0: เหรออ
1: ๋อเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
0: อ๋อ
1: โอ้แต่เกมนี้เต็มไอ้จะลูกนี้เต็มข้อยังไงบัปเป้โอ้โหไปเปิดช่องนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับนี่ครับประตูที่15ครับส่งให้คุณพ่อที่ยืนดูบนอัศจรรย์นะครับตัวที่15ในบอลโลกครับของคิลิยานเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็ประตูที่3นะครับในบอลโลกครั้งนี้โอ้โหเป็นจังหวะที่อิรักจะตัดได้อยู่แล้วแล้วพลาดนะครับโอลิเซ่คืนมาครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับลูกพุ่งเข้าหน้าต่างแบบบราซิลนี่หมดสิทธิ์รับครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าบราซิลไม่ได้ลงนะฮะออกคนละบราซิลฮะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่ปัดโดนปลายมือนะครับแล้วก็ปลิ้นเข้าไปครับอาเมดบราซิล
1: โอลิเซ่ก็ได้แอสซิสต์ไปอีก1ลูกนะครับโอ้โหเหมือนโดนเพื่อนบังเหมือนกันนะ
0: เฮ้ยบราซิลนี่มันแปลว่าอะไรไอ้ใบกะเพราอะไรนี่หรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่บราซิลเนี่ยถ้าเดี๋ยวต้องแปลแล้ว
1: ถ้าถามฟิสิกส์อะไรเงี้ย
0: อ๋อทำไมฟิสิกส์พอได้อะ
1: ไม่ได้เหมือนกัน
0: อ๋อ
1: มาอีกแล้ว
0: โอ้โหเริ่มนับหนึ่งเร็วมากครับโอริเซ่จะดิ้นหนีเข้าในครับ
1: โอ้โหวันนี้คุณว่าจะจบเท่าไหร่คุณวัด
0: โอ้น่าจะเยอะ
1: นะ แล้วอิรักโดนแล้วอ่ะต้องบุกด้วย
0: ใช่แล้วคือฝรั่งเศสนี่ตัวลุกแต่ละคนนี่แบบโอ้โหมันจัดจ้านทั้งนั้นเลยอ๋อใบโหระพา
1: ใบโหระพาคือใบมิ้น
0: ท์ไม่รู้ใบอะไรมั้งน่ะใบกะเพราก็ได้นะเขาบอกแปลว่าใบกะเพราก็ได้นี่ไง
1: นั่นที่เรากินกันนี่ก็คือ
0: นี่ไงบาซิเบซิลบาซิลเนี่ย
1: ผัดเบซิลอะไรอย่างเงี้ยเราสั่ง
0: โอ้โหเหนือชั้นเลยอ่ะ
1: แล้วนัดสุดท้ายนี่อิรักเจอเซเนกัลเลยนะเดี๋ยวต้องดูอีกคู่นึงนะครับนอร์เวย์กับเซเนกัลนี่จบยังไง
0: ใช
1: ่ถ้านอร์เวย์ชนะนี่ก็ลอยตัวนะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์แล้วก็นัดสุดท้ายก็เซเนกัลอิรักก็มาตัดกัน
0: คือถ้าแต่ว่าถ้านอร์เวย์ชนะนี่อิรักก็ยังไม่ตกนะอิรักสมมติแพ้อันนี้ก็ต้องลุ้นคู่หลังด้วยลุ้นคู่นอร์เวย์ด้วย
1: ใช่ต้องให้นอร์เวย์ชนะนะ
0: ไม่งั้นก็อาจจะตกรอบเหมือนกับไอ้หลายๆเคสอะนะใช่ไหมที่แพ้2นัดแรกแล้วตกรอบเลย
1: เพราะว่าวัดเฮดูเฮดก็แพ้อยู่ดี
0: ใช่หมุนโด่งมาลูกนี้ก็ออกข้างไปครับโอ้อิรักก็ยังไม่ได้บุกอะไรเลยเท่าไหร่แล้วครับ
1: โอ้โห
0: ไอเมรุเซนนี่ยังไม่ได้บอลเลย
1: 11ประตูจากการเล่นในทีมชาติฝรั่งเศส12นัดหลังสุดกับเอ็มบัปเป
0: ้แต่ว่าอิรักลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้จ่ายเข้าในมาแต่ว่าลึกไปหน่อยครับมาถึงไมค์เมยองครับรับสบาย
1: ถือว่าจ่ายได้เสี่ยงเหมือนกันนะครับจะจ่ายให้อาร์เมนฮุสเซนครับแต่ว่าเมยองก็รอจ้องอยู่แล้วครับออกมารับได้ไม่ยาก
0: วันนี้ดูแล้วก็น่าจะงานเบาครับไมค์เมยองเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสก็ครองบอลโดยตลอดครับลาบิโอให้มาครับมาดูโกเน่เห็นบัปเป้นี่ก็ลงมาเล่นกับเพื่อนๆตลอดนะครับเนี่ยลงมาเชื่อมบอลครับ
1: รู้สึกแบบเล่นทีมชาตินี้กระปรี้กระเปร่านะความสุขเลยแฮปปี้
0: ใช่แล้วผลงานโดยเฉพาะในบอลโลกจับต้องได
1: ้
0: แต่ยูโรนี่ก็เงียบกันโอริเซ่ตัดนายมาครับโอริเซ่จ่ายต่อมาอีกทีนึงแล้วก็ให้มาชูสกูเดยังดักไว้ได้ครับมาวิ่งก็ระวังผมกันพันกันด้วยนะครับผมยาวเยอะเหลือเกินครับไอ้ฝั่งขวาฝรั่งเศสเนี่ยชูสกูเดกับทางโอริเซ่เนี่ยครับ
1: และไอ้มีไอ้อักรามอาชิมเนี่ยก็ผมยาวนะของอิรักอ่ะไปประกบขึ้นมงกันเนี่ยเผื่อผมพันกันนะ
0: พลิกหนีมาลูกนี้ดอสกี้ครับเจอดักไว้ครับลาบิโอได้ฟาวครับอิรักลาบิโอนี่ตอนนี้ตัดมาสั้นหน่อยครับคุณแม่สั่งนะ
1: แม่มาไหม
0: น่าจะมาเลยมั้งไม่งั้นแกเล่นไม่ออก
1: เป็นนักบอลที่แม่ดังกว่าตัวเองเลยคุณแม่แกมีชื่อเสียงเรื่องความจุนจ้านนิดนึงครับแกวุ่นวายกับการชีวิตลูกเยอะนะ
0: ใช่
1: จะหือจะอือเหมือนกันนะอิรักจะบุกขึ้นมาเมื่อกี้ก็ต้องตัดไว้ก่อนนะครับฝรั่งเศสไม่งั้นอาจจะไปยาว
0: รอพยายามโต้อยู่งานนะครับอิรักก็40ปีนะครับไม่ได้มาบอลโลกนะมาครั้งเดียวก่อนนั้นนี่ก็ปี1986นะ
1: ครับ86ตอนนั้นก็ที่เม็กซิโกนะ
0: ใช่
1: แต่คราวนี้นี่ไม่ได้ดูไม่แน่ใจไม่แน่เตะที่เม็กซิโกนะ
0: อันนี้เหรออ
1: ิรักไม่มีนะ
0: น่าจะไม่มีไม่น่าจะมีนะทิ้งยาวมาลูกนี้ดูติดอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ล็อกมาสวยครับบาโคล่าบาโคล่าล็อกไปทีนึงโดนสอนอยู่2ครับบาโคล่าย้อนกลับมาได้ครับเอ็มบัปเป้เอ้าปล่อยล็อกครับแม่ไม่ยิงมงสกัดออกมายังไม่พ้นอันตรายครับกุนเดหนุนไปอีกทีนึงยังติดอยู่ครับยังแย่งกันอยู่แล้วก็สุดท้ายเป็นฝรั่งเศสครับชิงกลับไปต่างกันใหม่ครับอุปาเมกาโน่ปล่อยกับอเดียงลาบิโอเล่นครับเดมเบเล่ฝากมาครับชูสกุนเดย้อนกลับไปที่เดมเบเล่แล้วก็ทิ้งมาให้กับชูสกุนเดมาแต่ว่าลูกนี้แรงไม่น้อยครับออกหลังไปเลย
1: กุนเดนี่แกเป็นแบ็คหรือแกเป็นปีกครับเนี่ยยังไม่เห็นแกลงเลย
0: ไม่ต้องลงแล้วดูทรงโอ้โหเดี๋ยวคงกองเชียร์ก็ไม่กลัวฝนไม่กลัวอะไรเลยนะ
1: มาเต็ม
0: ไปหมดเลยแน่นมากอันนี้แบบไม่ดูแล้วไม่ค่อยมีที่ว่างแล้ววันนี้
1: คือเป็นบอลโลกที่คนดูเฉลี่ยเยอะมากนะ
0: ใช่สนามมันใหญ่มากไง
1: แต่ละที่นี่โอ้โหหกเจ็ดหมื่นนั้นน่ะ
0: แต่ว่ามันก็โดนวิจารณ์เรื่องแบบบางทีมองขึ้นไปบนจันทร์แล้วจะมีเก้าอี้ว่างๆเยอะบางคู่ก็ไม่แน่นแต่ว่าคือสนามมันใหญ่จัด
1: ใช่สนามมันเหยียบแปดหมื่น
0: อ
1: ่ะใหญ่จริงๆ
0: โอริเซ่จัดแทงครับลูกนี้โดนดักไว้ครับ อิรักก็พยายามจะคอไปคอมาแล้วก็สุดท้ายก็เสียบอลกันเองครับชักหงุดหงิดกันเองแล้วครับตอนนี้ซาอิดอิสมาอิลครับ
1: มีฝรั่งก็ทำข้อมูลของดาวยิงตลอดกาลของฟุตบอลโลกมานะเมสซี่18โคเซ่16โรนัลโด15นะ
0: ใช่
1: มบัปเป้ก็15นะคร
0: ับโรนัลโดก็เป็นสถิติเก่าไงโอ้กระชากไปดื้อเลยครับบาโคล่าบาโคล่าสุดเส้นแล้วครับจะคัดลูกนี้ออกไปหรือยังครับยังนะครับก็ไปติดอิรักแล้วก็ออกข้างครับก็ลุยต่อครับฝรั่งเศสลาบิโอครับโอ้อิรักโง่หัวไม่ขึ้นจริงครับลูกาดีนบอมเข้ามาครับบราซิลชกทิ้งออกมาได้มาติดอยู่ที่มานูโกเน่ชูสกุนเด้ครับจ่ายต่อมาทางขวาครับเดเมเล่จะกระชากลูกนี้ไม่ผ่านครับติดดอสกี้ดอสกี้โอ้โหไฟบังคับครับต้องลุยไปเองแล้วก็จ่ายไต่เส้นมาลูกนี้ก็ดักสบายครับอุปาเมกาโน่
1: โอ้โอลิเซ่แกโหดๆนะจะแตะผ่านเฉยเลยดอสกี้ยืนบังอยู่นะครับเดมเบเล่นะเป็นเบเล่เนี่ยผ่านไม่ได
0: ้มาอีกแล้วครับเดเบเล่ก็วันนี้มาสตาร์ทไปทางขวานะครับให้โอลิเซ่ไปเล่นข้างในซ้ายก็เป็นบาร์ลีบาโคล่าครับแต่ละคนครับจี๊ดจี๊ดทั้งนั้นลาบิโอ
1: สำรองยังมีหลายคนนะ
0: โยกมาครับบาโคล่าแล้วก็แม่จะจ่ายต่อเข้ามาข้างในครับบอลไม่ถึงโอลิเซ่แต่ว่าฝรั่งเศสก็ลุยต่อครับลาบิโอหนีเอาตัวรอดกลับหลังมาก่อนครับฝากมาที่ซาลิบากลับมาครับลาบิโอคืนไปที่ซาลิบาโอ้นี่ก็เดินขึ้นมาเล่นอยู่ในแดนอิรักหมดแล้วครับย่าน่าจะตายกันหลายตัวแล้วตอนนี้ฝากขวามาครับเดมเบเล่เดมเบเล่ตั้งป้อมแล้วครับเปิดลึกๆมาเสาสองมาจะขึ้นมงเจอดันนิดนึงครับธรรมทานเป้ปลิวเลย
1: โอ้เด้งแล้วอย่าก็ติดสปริงตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับบอลมันห่างเยอะฝรั่งเศสนี่ชนะขาดร้อยสุดในบอลโลกนี่คือผลต่าง4ประตูนะครับนะเคยชนะปารากวัย 7-3 นะครับบอลโลกปี1958ชนะไอร์แลนด์เหนือ 4-0 นะก็58นะครับแล้วก็มี98ที่เคยชนะซาอุ 4-0 เหมือนกั
0: น58ก็ที่นี่ไงอะไรจุดฟองแตงไงยิง13ประตูอ่ะทัวร์นาเมนต์เดียวอ่ะ
1: ชนะปารากวัยนี่ 7-3 นะครับ
0: เออ
1: เล่นรถเมย์นะคร
0: ับ
1: เอาช่วงนี้พักไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ
0: เฮ้ยเราก็มีโฆษณาเหมือนก
1: ัน
0: เหรอ
1: แน่นอนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์นะครับ cheer.mcot นะครับแล้วก็ .net ขั้นตอนก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อบัตร M-Cot Super Fan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับจากนั้นก็บัตร M-Cot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ M-Cot Super Fan นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร M-Cot Super Fan Diamond ราคา500บาทนะครับจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็สำหรับภารกิจหลักนี่ก็มีอย่างรางวัลที่1ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับราคานี่แพงมากนะคุณโรนะราคาเนี่ย 1,599,000 บาทนะครับก็คือล้าน6นะครับตีง่ายๆนะล้าน6นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลรางวัลที่3นี่มีตั๋วเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะครับนอกนั้นยังมี Go Gift Watcher อีก5รางวัลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cot Fan จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับแคมเปญของเรานะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับผม
0: ครับ
1: เปลี่ยนตัวซะแล้วเหรอ
0: เอ้าไอ้คนยิงประตูนัดที่แล้วฮะ
1: ไอเมนูเซนออกครับ
0: โอ้
1: อะไร ลงมานี่

0: กองหน้าเหมือนกันนะครับอาลีอัลฮามาดีครับกองหน้าของอิปสวิชนะครับ
1: อ๋อน่าจะเจ็บหรือเปล่า
0: ใช่เจ็บ
1: แกก็กลุ่มไปที่บริเวณขาหนีบนะครับครั้งที่แล้วลงเล่นคู่กันนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเบอร์18กับเบอร์9นะครับแต่ว่าเกมนี้ก็อาจจะเลือกซื้อเกมรับหน่อยครับ
0: ครับ
1: ถอดเอาไว้ตัวหนึ่งสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนกันเองครับอาลีอัลฮามาดีครับ
0: พอเราบอกว่าอาจจะเจ็บนะครับก็ฟังผู้บรรยายนะว่าจะมีข้อมูลอะไรนะครับผู้บรรยายก็บอกอาจจะเจ็บเหมือนกันครับ
1: อ้าวเฮ้ยมันก๊อปเราไว้วะเนี่ย
0: แต่เองก็คำที่บริเวณคนกันนี่ป่ะนะ
1: ใช่
0: น่าจะเจ็บนะครับ
1: เบซิลครับสาดโด่งขึ้นมาติดหัวลาบิโอครับเอ็มบัปเป้พักได้แต่ว่าก็อิรักแย่งไปครับย้อนมาก่อนครับฮาเชมขอสั้นๆครับให้กับอิสมาเอลจะทิ้งยาวแล้วครับให้ริมเส้นวิ่งนะครับเอาแล้วครับทิ้งมาตรงนี้อุ้ยสวยครับอิรักไหนกรอบเขตโทษย้อนกลับมาครับเอาฮามาดีลงมาใหม่ได้ลองยิงเลยครับลูกนี้แต่ว่าติดบล็อก
0: ไอฮุเซนอยู่ตั้งนานมันยังไม่ได้ยิงเลยครับ
1: เอ
0: าฮามาดีลงมาแป๊บเดียวได้ยิงแล้วนะครับแต่ว่าก็ติดบล็อกไป
1: ยังโดนขวางไว้ได้นะครับ
0: โอ้โหทางโซเชียลนี่ก็เข้ามาดูกันได้นะครับที่ YouTube Facebook นะครับ
1: วันนี้ไม่มี TikTok นะ
0: ไม่มีโอ้แต่ว่าทาง YouTube มีคอมเมนต์เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะ
1: ไม่เป็นไรเรามีเวลาอีกชั่วโมงนึงอ่ะหลังเกมอ่ะ
0: เออใช
1: ่เออถ้าฟ้ามันจะผ่าจะอะไรก็เอาให้อยู่ใน7โมงนะเปิดมาลูกนี้แม่มงทิ้งออกมาได้ครับ
0: แล้วถ้ามันไม่อยู่อ่ะ
1: ก็ก็ส่งต่อให้คู่หลังแล้วมั้งเพราะมันมี7โมงก็มีคู่ใหม่มาแล้วไงใช่มั้ย
0: เวลาเราก็มีแค่นี้นะ
1: ครับ
0: จริงๆเราก็อยากอยู่แหละอยู่ไม่ได้นะ
1: ครับ มันมีอีก2คู่ไงใช่มั้ย
0: ใช่
1: เพราะอีกคู่อีกฝรั่งเศสตอนแรกอ่ะเค้ามีแนวคิดว่าจะไปเตะตอน 02:00 น.เลยนะ 02:00 น.ของที่นี่นะ
0: มันจะเป็นกี่โมงบ้านเราเนี่ย
1: บ่ายโมงเพราะว่ามันต้องรอหลังอีนี่ไง
0: หลังพายุเหรอ
1: ไม่ใช่แบบว่ามันมีคู่7โมงแล้วมีคู่10โมงอีกไงมันก็ต้องไปรอหลังไอ้คู่นั้นน่ะ
0: รอเจ็บหมดรอเสร็จหมดใช่ไหม
1: เออแล้วก็ไปเตะทีหลังนะแต่ว่าเขาก็สุดท้ายมันดูแล้วพายุเนี่ยฟ้าใสเชียว
0: คือพยากรณ์อากาศนี่บอกว่าพายุมันผ่านไปลูกหนึ่งแล้วนะแล้วก็เขาเลยเปิดประตูที่สนามฟิลาเดลเฟียให้แฟนบอลเข้า
1: ครับ
0: สภาพสนามก็อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมนะฮะทุกอย่างนี่เป็นไปตามกำหนดที่สามารถเล่นได้นะครับ
1: ตามมาตรฐาน
0: ใช่ก็ฝนก็ไม่ตกฟ้าก็ไม่ผ่านะฮะ
1: ใช่เพราะว่าคือโปรโตคอลของฟีฟ่าคือถ้ามันมีฟ้าผ่าใช่ไหม8ไม้อ่ะใกล้ๆสนาม8ไม้เขาก็จะต้องยุติแล้วก็อพยพคนเข้าไปอยู่ข้างในนะ
0: ใช่
1: จะมานั่งลอยหน้าลอยตาอยู่บนถนนจันทร์นี่ไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวฟ้าผ่าเอา
1: ฟ้าผ่าเอา
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยสุดท้ายอ่ะแล้วแต่ละครั้งที่มันหยุดอ่ะก็ต้องครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะมาเริ่มใหม่อ่ะแล้วถ้ามันหยุดสัก2ครั้งนี่ก็เกินชั่วโมงแล้ว
0: ใช่
1: ที
0: ่สำคัญคือถ้ามันหยุดคือหยุดเกมแล้วเนี่ยแล้วมันดีขึ้นเนี่ยก็กลับมาได้แต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องหยุดต่อไปเรื่อยๆ
1: หยุดไปเรื่อยเพราะว่าหยุดแต่ละครั้งอ่ะมันก็ต้องกว่าจะกลับมาก็ต้องเอาคนเข้ามาในสนามนักเตะต้องลงมาวอร์
0: ม
1: มันมีแบบมันไม่ใช่ลงมาแล้วเตะเลยแบบเราไง
0: ครับ
1: โอ้โ
0: หเกมเมื่อกี้นี้เมสซี่ยิงแฮตทริกยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
1: ใช่ช่วงต้นเกมเลยยิงออกยิงด้วยซ้ายแต่ว่าออกไปแม่ก็แฮตทริก2นัดติดเลย
0: โอ้โห
1: เทพเกินเอ้าทิ้งมาลูกนี้อีรักชักสู้เหมือนกันนะครับเอ้ตัวสำรองลงมาที่ใช้ได้นะ
0: เก็บบอลดีเหมือนกันนะ
1: อิสมาเอลครับออกขวามาขอสั้นๆอยู่ครับบอลอยู่ที่อิสมาเอลคืนไปครับบอลทางขวาฮุเซนอาลีเปิดลูกนี้ไปติดครับได้ลูกเตะมุมครับโอ้หลังจากไปหยุดเบรกมานี่อิรักชักดูดีครับ
0: ครับ
1: ว่าน
0: ี่ครับอากาศยังไงก็ต้องคูลิ่งเบรกนะครับอากาศร้อนอากาศหนาวสนามเปิดแอร์สนามฝนตกก็ต้องมีนะครับ
1: ใช่ไ
0: อเทชันเบรกนะครับ
1: เพราะว่าโฆษณาซื้อไว้แล้ว
0: ครับแต่ว่าก็ต้องเน้นนะครับลูกนี้อิรักได้จุดโทษในที่3เอ้ยไม่ใช่จุดโทษเตะมุมนะครับทางฝั่งขวาครับในที่30พอดีก็ต้องลุ้นจากลูกอะไรแบบนี้นะครับทีมมันรอง
1: โอ้แต่ว่าดูรูปร่างก็เสียเปรียบเยอะเลยนะครับอิรัก
0: ครับ คุณมดแดงบอกว่าฝรั่งเศสขอชนะสวยๆสัก 4-0 ครับ
1: โอ้โห3ยังไม่พออีกเหรออืมแล้วก็คือถ้าอิรักวันนี้โดนเร็วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องสู้แล้วแหละ
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสไหลนะเพราะว่าฝรั่งเศสข้างบนนี่โอ้โหจี๊ดๆทั้งนั้นครับ เปิดสายมาลูกนี้แล้วก็ยังไปเกี่ยวมาได้ครับแต่ว่าก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็บังให้ออกข้างไปครับมานูโกเน่
0: โอ้เปิดแรงครับข้ามไปหมดเลยครับโกเน่ก็บังออกข้างไปอยู่ถ้าจะเล่นลูกโด่งก็ยากเหมือนกันนะเพราะฝรั่งเศสนี่โอ้โหกองหลังก็อย่างใหญ่ล้วนๆเลยนะครับตัวเบอร์เริ่มเลย
1: แต่ว่าอิรักช้าไปหน่อยครับลูกนี้กาเซมฝรั่งเศสเซตเกมขึ้นมาใหม่โอ้โหคนเป็นโค้ชฝรั่งเศสนี่ก็ปวดหัวครับนักเตะมันมีให้เลือกใช้เยอะจริง
0: ซีดานเลยไม่ไปให้ทีเอ้ยไม่ใช่เดชองเลยไป
1: ทีแต่ว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้สุดท้ายแล้วทิ้งมาลูกนี้อ้าวหลุดมาทางซ้ายครับแบลลี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าข้างในเพื่อนไปไหนหมดครับเอ็มบัปเป้มาแล้วครับให้มาเอ็มบัปเป้เจอบังอยู่สองครับย้อนกลับมาเดมเบเล่ตั้งป้อมไม่ยิงครับดึงไว้ก่อนแล้วก็ออกซ้ายไปครับแบลลี่บาโคล่าคืนกลับไปครับเดมเบเล่นอกกรอบเขตโทษบอกให้ลูก้าดินขยับหน่อยครับแม่เดินทอดน่องเหลือเกินออกเป็นลาบิโอคืนกลับมาครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้แต่งมาแล้วก็จะบวกครับมาแต่ว่าต้องยังครับผู้เล่นดีลักแย่ท้ามาขวางไว้ก่อนลาบิโอครับดึงไว้ต่อมาครับลูก้าดินสุดเส้นแล้วเปิดเรียดมาลูกนี้ติดอยู่ที่ทาชินโอ้แต่ว่าอิรักเจอฝรั่งเศสบี้เร็วครับต้องเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก็ดักไว้สบายครับซาลิบา
0: ก็เดี๋ยวไปดูฟอร์มลูก้าดีนกันได้นะครับจะมาเมืองไทยนะครับแอสเซวิลล่านะครับ
1: วิลล่าก็จะมาเตะกับบีจีนะ
0: เตะที่กับบีจีที่ธัญบุรีนะ
1: ครับ
0: แกขึ้นรูปธัญบุรีเนี่ยโอ้โหรูปตึกเต็มเลยนะ
1: เหรอ
0: คือเพราะเขาโปรโมทใน IG ของสโมสรเนี่ย
1: อ๋อ
0: เขียนว่าธัญบุรีแต่รูปสีลมชัดเลย
1: เหร
0: อตึกเต็มเลยสีลมสยามเลยแถวนั้น
1: อ
0: ะ
1: แถวนั้นก็มีโรงแรมอยู่เหมือนกันนะ
0: ดูเจริญมากเลยคนไทยบอกธัญบุรีตรงไหนครับ
1: ก็สนามบีจีสเตเดียมเปล่า
0: ใช่ไหมคือรูปอ่ะเกิดมาเตะบีจีสเตเดียมแต่ว่ารูปที
1: ่อ๋อรูปไปเอารูปแถวสีลมมาร
0: ูปแถวสีลมมา
1: อันนี้คือไอจีของแอสตันวิลล่านะ
0: ใช่ใช
1: ่อ้าวตังป้อมแล้วครับลูกาดินเปิดมาลูกนี้มงสกัดไว้ดอสกี้มามงคืนกลับไปกับผู้รักษาประตูครับอเมดบาซิล
0: มีถามพี่โอ๊ตเข้ามานะครับพี่ฟุกเนี่ยย้ายจากทูไปโมโนได้คาเซน 1M ครับพี่สนใจไปภาคที่โมโนกันไหม
1: จริงเหรอ
0: ไม่รู้ครับโอ้ขนาดนั้นเลยฮะ
1: เสียมาก
0: ยอดฝรั่งเศสดูไหลลื่นมากครับ
1: ดีกว่ายูโรอ่ะยูโรครั้งล่าสุดนี่แบบโอ้โหอย่างฟืดอะ
0: นะเล่นบอลโลก
1: แบบไอ้ทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าน่าจะไปแล้วทีอะเดอชองอ่ะจริงคือเล่นแบบแล้วตัวลุกอย่างนี้นะแบบเล่นไม่เป็นแบบนี้อ้าวแต่ว่าแทงมาดูดิมาแต่ว่าลูกนี้เกี่ยวไปแล้วก็แรงไปหน่อยครับแบลลี่บาโคล่า
0: หลายคนก็ตั้งคำถามมาแหละเดชองอ่ะนะที่มาทีมเขาคว้าแชมป์โลกมาแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ยังโดนตั้งคำถามอยู่แต่นัดที่แล้วก็ถือว่าลดเสียงวิจารณ์ไปได้เยอะนะครับเพราะว่าแก้เกมลงมานี่ทีมดีเลยข้างหลัง
1: เนี่ยแล้วก็แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็คุณภาพของในฟุตบอลโลกอ่ะมันก็จะเจอทีมจากทวีปอื่นๆด้วยใช่ไหมมันก็เรื่องของสปีดความเร็วสรีระร่างกายฝรั่งเศสก็จะไม่ได้เปรียบตรงนั้นด้วยนะ
0: มันเลยดูดีนะ
1: มันก็เลยเนี่ยดูแบบไหลลื่นอะไรเงี้ย
0: แต่ที่ยูโรมันแบบใกล้ๆกันหมดนะ
1: ใช่
0: โอ้โหไวจริง
1: เดมเบเล่หนีไปได้แต่ว่าก็สุดท้ายบอลออกข้างไปแล้วครับแหมมะเร็งผู้ช่วยผู้สิทธิ์หน่อย
0: มีเลสมาเล่นทีมชาตินี่เล่นริมเส้นนะเปเช่นี่เป็นตัวเป้าเลยครับเดมเบเล่
1: แล้วก็โอลิเซ่ที่ปกติเล่นกับสโมสรนี่เล่นเป็นปีกขวานะครับเข้าไปเล่นข้างใน
0: ใช่ก็นัดที่แล้วพอปรับเรื่องในดีเลยโ
1: อ
0: ้ลูกแรกที่แทงให้เอ็มบัปเป้สุดยอดเลย
1: นี่เมื่อกี้ก็เป็นคนจ่ายนะ
0: ใช่
1: จ่ายกับเอ็มบัปเป้ก็ได้ไปอีก1แอสซิสต์ครับบาเยสโดนบี้เข้ามาครับขึ้นลำบากครับเพราะฝรั่งเศสก็ขยันวิ่งไล่วิ่งลุมนะครับ
0: ติดตลอดเนี่ยพวกกองหน้ากองกลางนี้ไม่ได้พลิกเลยครับของอิรัก มีบอกว่าแฟนเฉพาะกิจต้องการกี่เม็ดครับ
1: โหไม่ทราบราคาเลยฮะ
0: ต้องบอกเรามานะเราไม่รู้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่ใช่ขึ้นทางขวาครับชูสกุลเด้แต่ว่าข้างหน้าไม่มีปีกครับก็ถอยกลับมาก่อนฟาเมกาโน่เล่นกับเดมเบเล่ครับจ่ายมา
0: เอ้ยเอาฮามาดี้นี่ย้ายไปอยู่โบตันแล้วอ่ะ

0: อะไรนะไอ้โกใช่ไหมวอซินยาอะไรก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
1: วอซินยาวอซินยา
0: วอซินยา
1: ดังเลยตอนนี
0: ้โอ้แล้วไอ้คนตามไอจีนี่เยอะกว่าแบบเยอะกว่านอยเออร์เยอะกว่าจามามูเซล่าอะไรพวกนี้ด้วยนะ
1: 15ล้านแล้วมั้ง
0: 15 16ล้านแล้วอ่ะ
1: จากไม่กี่หมื่นอ่ะ
0: จากเป็นหลักหมื่นอ่ะเออ
1: สุดยอดอ่ะมีผลจริงนะคร
0: ับ ใช่แล้วเมื่อวานแม่มาดูด้วยไงโอ้โหรั่วเชีย
1: ครับ
0: รั่วโชว์แม่เลยอ่ะ
1: เอ้
0: าฝน
1: เอ้า
0: คนดูบนอัศจรรย์ตอนนี้ใส่เสื้อกันฝนแล้วฮะ
1: คือฝนตกได้นะแต่ว่าอย่าฟ้าผ่านะ
0: เออ
1: แต่ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับ
0: อ้าวแต่ว่าตอนนี้คนดูใส่เสื้อกันฝนมาแล้วครับแต่ว่านักฟุตบอลยังลุยกันต่อครับอิรักลุยขึ้นมาครับดอสกี้ล็อกครับอยู่นอกกรอบเขตโทษวนแล้วก็สุดท้ายกลับหลังดีกว่าครับดอสกี้โอ้โหเซ็งเลยครับแม่ทำเร็วกันมาแต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับ
1: คือมันแน่นเลยโน้ตไปมาหมดคือฝรั่งเศสถึงจะบุกเยอะแต่ว่าพอเล่นเกมรับนี่ก็ลงมาทั้งทีมเหมือนกันนะครับ
0: โอ้แล้วเงยหน้าขึ้นมาเจอแบบซาลิบาอูปาเมกาโน่ชูสกุนเด้อย่างเงี้ย
1: โอ้โหอย่างกระตึกนะไอ้พวกนี้นี่2เมตรเหยียบๆ2เมตรเท่านั้นน่ะ
0: ตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วกันทุกคนนะไอ้พวกเนี้ย
1: ไปทางนู้นน่ะทางขวาน่ะทางนู้นก็ดี
0: อ่ะก็ดีแล้วน่าจะเบาสุดแล้วดอสกี้ครับอิรักก็เลยเคาะไปเคาะมาเหมือนครับโอ้เคาะรอฟ้าผ่าแล้วไงพ่อรีบๆเล่นกันหน่อย
1: ครึ่งแรกก็เหลืออีกจะ38นาทีนะครับ
0: เออถ้าจะไปผ่าก็ไปผ่าช่วงพักครึ่งนะเอ้าลุยขึ้นมาครับบาโคล่าหลายลูกนี้แล้วก็มาติดนิดนึงครับไม่ยิงเองครับแบลลี่บาโคล่า
1: ครับ
0: โอ้จะไปไหลต่อครับ
1: อุ้ยนิดเดียวลูกนี้ถ้าหลุดเนี่ยได้โอกาสยิงแน่นอนครับ
0: นี่ครับก็ฝนตกชัดเจนโอ้ตกหนักด้วยนะ
1: ครับ
0: นี่คือนี่มันคือพายุมันไปลูกแล้วนะ
1: ไปแล้ว
0: ไปลูกแล้วนะ
1: แล้วมันมีกี่ลูกเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้
1: เ
0: ลยมันถ่ายหนัง Twitter กันหรือไงเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าคนที่เขาอยู่ที่นู่นนะเขาบอกว่า not delay นะ
0: เหรอ
1: not delay yet นะคือยังไม่ delay
0: ยังไม่ delay
1: แต่เขามี YET มาก็ยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะ delay หรือเปล่านะคือตอนนี้ยังไม่ delay นะ
0: ใช่คือเขาบอกคนอเมริกาเขาเจอสถานการณ์นี้ประจำอ่ะบางคนเขาบอกบางทีมันก็เตือนยาวๆมาแต่ว่าสุดท้ายพอถึงเวลาจริงอาจจะยังไม่มีอะไรอะไรเงี้ย
1: แล้วถ้ามีพยากรณ์อากาศเหมือนเขาเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วนะฮะ
0: ใช่ใส่เสื้อกันฝนเมื่อกี้แบบพร้อมเพรียงมากเลย
1: ฝนตกเขาไม่กลัวนะฝนตกนี่โอเคแต่ครบกูฟ้าผ่านะ
0: ครบฟ้าผ่า
1: ฝนตกนี่ก็แข่งได้นะก๊อปเกิร์ฟก็แข่งได้แต่ว่าฟ้าผ่าไม่ได้นะ
0: มันจะมีตัววัดประจุไฟฟ้าไงใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ฝรั่งเศสก็ขึ้นมาขึงต่อครับสกอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นนำฝรั่งเศสนำอยู่ 1-0 นะลูกยิงของเอ็มบัปเป้นะครับก็สู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้ว
1: ถือว่าได้เร็วนะนาที14แต่ว่าหลังจากนั้นก็นึกว่าจะมาเรื่อยๆนะครับ
0: อ
1: ย่างนั้นก็ยังไม่มานะ
0: ใช่
1: จะ40นาทีอยู่แล้วนะครับ
0: คือลักก็ยังแบบไม่ได้บุกอะไรสักทีเดียวนะครับก็ยังลงไปเน้นรับกันอยู
1: ่
0: รอจังหวะโต้สวยๆครับบาเยสพลิกหนีมาครับโอ้โหเจอหลายด่านเหลือเกินครับบาเยสบอกไม่ไหวแล้วครับเจอเสียบไปลูกนี้แล้วผู้ตัดสินไม่เป่าด้วย
1: ฟาวด้วย
0: แต่ว่าไปชิงคืนกลับมาได้ครับอิสมาเอลอ้าวแต่ว่าไปจ่ายย้อนหลังแล้วยิงใช่เลยครับโอ้โหมาเอ็มบัปเป้ครับเห็นผู้รักษาประตูออกมาไกลครับ
1: บัปเป้นี่โอ้โหแบบชัดเจนมากเลยว่าผมจะเอาแบบอยากทำสถิติอยากยิงเยอะๆลูกนี้เห็นโกมาไกลหน่อยซัดเลยนะ
0: ว่าหลุดกรอบเยอะครับ
1: มีประท้วงขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินเล็กน้อยครับผู้เล่นเอรักว่าทำไมไม่ฟราวนะฟีฟ่าเองก็บอกว่าไม่ยังไม่มีแบบเสี่ยงว่าจะฟ้าผ่านะถึงแม้จะฝนตกก็ตามเลย
0: ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
1: ดูซาซาดูนะถ้าดูจากหน้าจอเลยนะ
0: ใช่
1: ตกอยู่ป่ะเนี่ยน่าจะตก
0: น่ายังตกอยู่นะเพราะว่าคนดูก็ใส่เสื้อกันฝนกันอยู่ดึงกันอยู่ครับแล้วก็เป็นซาลิบาครับมงได้โอ้ยเจอเสียบล่วงไปครับคราวนี้ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินครับโอ
1: ้หนาเม็ดเลย
0: หนักด้วยครับ
1: รีบมาขอโทษเลยครับซีดานอีกเบา
0: โอ้ยแกเปิดปุ่มมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าดีมันโดนถักถาครับ
1: ลูกเนี้ยถ้าโดนขาเข้าไปเต็มๆเนี่ยใบแดงแน่นอนครับดีที่มันโดนถักถาก็เลยไม่โดนอะไรครับ
0: แกจะโดนเหลืองเพราะเอามือไปแตะหน้าอกผู้ตัดสินเนี่ยแหละครับ
1: แตะหน้าอกไม่อะไรอย่าปิดปากนะ

0: ปากแดงเลยนะจ๊ะ
1: มิเกลมิลอนนะครับโดนไปแล้วนะโอ้มันก็น่าเห็นใจนะบางทีนักบอลมันชินอะ
2: บางทีมันลืมตัวนะ
1: ลืมตัวมันกดใหม่ฮะเอ้าเอ็มบัปเป้เ
2: ธอ
1: มาดูนี่แล้วก็เอ็มบัปเป้ไม่ได้จบครับมายังช่วยสกัดไว้ได้ครับอิรักแต่ว่ายังออกมาไม่ได้สุดท้ายเสียฟาวครับลูกาดิน
2: โอ้บัปเป้ถ้าเข้าลูกนี้เป็นมีแน่นอนโอ้แกพลิกแกบังแกวนไปเองหมดเลยนะ
1: เนี่ยดึงปุ๊บ
2: โอ้โหหมุนมาทีครับแล้วแตะผ่านอีกตรงกลางอีก2คนจะเตะไม่อยู่ครับแล้วจะคึงอีกทีโอ้โหไอ้ตัวสุดท้ายไอ้ตัวสุดท้ายนะครับแห่ขามาสกัดได้ครับฮุเซนอาลีครับโอ้ไม่งั้นเอ็มบัปเป้ได้2เต็ม
1: โอ้ดูไปยังสวยครับแมนเนตคือจะเป็นประตูที่สุดยอดเลยนะครับ
2: ใช่ใช่ใ
1: ช่จังหวะเทิร์นมานี่ยอดเยี่ยมมากให้มาสวยครับอาแล้วครับบังไว้แต่ว่าเจอดึงลูกลงไปครับฝรั่งเศสก็ตัดฟาวครับอาเดียงลาบิโอ
2: โอ้ลาบิโอนี่ลาบิโอนี่ร้ายจริงๆลูกนี้นี่เห็นจะเสียทีมจะเสียเปรียบนี่แกรีบชนเลย
1: ก็เห็นโกโลกองเต้ก็มานะชุดนี
2: ้ใช่ใช่ก็เดี๋ยวคือช่วงนี้แต่ละเกมของแต่ละทีมมันอาจจะเว้นนานอยู่นะ
1: อ
2: าจจะเกือบเกือบอาทิตย์อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอบต่อๆไปเนี่ยจะเว้นไม่นานเท่าไหร่นะ
1: ครับโอ้ฝนตกหนักนะเนี่ยดูดิ
2: หนักหนัก
1: เนี่ย
2: นี่ถ้าเป็นอะไรสตีฟแมคคาเรนนี่ต้องออกมากลางร่มแล้วนะ
1: เออแต่คุณซื้อทั้งสองทีมนี่รู้งานนะครับใส่สูตรกันมานะทั้งคู่เลยนะเดอร์ชองกับแกมาโนครับหัวสูตรเปียกครับแม่แกก็ไปนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองดีกว่า
2: โอ้แต่แฟนบอลนี่กลัวที่ไหนครับสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับ
1: เ
2: ห็นกล้องนี่เฮฮาน่าดู
1: มาทีน้อยคุ้มครับเนี่ยเราทุกคนก็เตรียมตัวกันมาเลยนะเนี่ยใส่เสื้อกันฝนกันทุกคน
2: แต่บนโลกครั้งนี้เราก็ยังไม่เห็นฝนตกนะ
1: เห็น
2: ยังเท่าที่ผมดูนี่ไม่มีนั่นแหละนะ
1: ใช่
2: ยิ่งตกหนักๆนี้ก็ยิ่งไม่เห็นนะ
1: คู่นี้ตกหนักจริงครับคือพยากรณ์อากาศถือว่าแม่นนะนะ
2: ใช่อ
1: ยู่ที่ว่าจะมีฟ้าผ่าหรือว่าแต่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็พยายามจะลุยต่อครับแต่ว่าชักจะไม่ค่อยต่อเนื่องเหมือนกันครับดักไว้ได้ครับซีดานิกบาวโอ้โหหมุนไปหมุนมาครับหมุนไปซ้ายเจอวอริเซ่ครับหมุนมาขวาเจอแบรดลีย์บาโคล่าครับคืนหลังดีกว่าก
2: ลับบ้านดีกว่า
1: ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับอิรักที่อาเมดบาซิล
2: เดี๋ยวจะทด4นาทีนะครับครึ่งแรกแล้วถ้าครึ่งหลังฝนตกหนักเนี่ยมันจะมีไฮเดชันเบรกอยู
1: ่ก็คงมีแหละเพราะว่ามัน
2: ต้องมี
1: มันซื้อมันโฆษณาแหละตามสไตล์กีฬาอเมริกัน
2: อ
1: ่ะ
2: โอ้อากาศหนาวๆนะยังพักคูลิ่งเบรกนะฝนตกด้วย
1: คือแบบต้องบอกบอลโลกครั้งนี้นี่สปอนเซอร์แบบเยอะมากเนี่ยดูดิดูข้างสนามอ่ะ
2: ฟันเละ
1: ฟีฟ่าแบบโอ้โหแล้วปรับเขาบอกว่ามีความปรับให้มันเป็นแบบกีฬาอเมริกันน่ะใช่ไหมแล้วมีไฮเดชันเบรกนี่คือข้ออ้างอะครับจริงๆก็คือจะเบรกโฆษณานี่แหละ
2: คือช่วงเวลาที่เบรกจริงๆอะ3นาทีนะแต่ว่ารวมทั้งหมดอะเกือบ5นาทีนะคือโฆษณาได้อีกเกมละ10นาทีอะ104เกมอะโหได้อีกเป็น100ล้านดอลลาร์เลยนะ
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าคือสถานีทีวีอเมริกาเขาก็เอาไปโฆษณากันหมดแหละถ้าเป็นของนี่ฝนตกหนักจริงครับแต่ว่าถ้าเป็นในยุโรปเป็นสถานีเก่าแก่บางทีเขาก็อาจจะไม่ตัดโฆษณาเยอะอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะไม่ตัดไงไม่ตัดเขาโฆษณาก็ให้เห็นภาพในสนามใช่ไหมแต่ของอเมริกาเขาไม่สนใจอยู่แล้วไง
2: ไม่สน
1: เขาเน้นขายของอ่ะ
2: ตัดกลับมาช้าด้วย
1: บ
2: างทีโฆษณาเกินด้วยบอลเตะแล้วยังไม่กลับมาเลยโอ้แต่ลูกนี้ได้ฟรีคิกครับฝนตกด้วยครับอิรัก
1: แล้วครับโอกาสลุ้นของอิรักนะครับฟรีคิกระยะไกลนะครับกำแพงฝรั่งเศสคนเดียวเปิดยอดไปเสาไกลครับหม่งสกัดไว้ได้ครับซาลิบาลูกาดีนหวดทิ้งขึ้นหน้าไปก่อนครับแหมก็เล่นแบบเพลย์เซฟเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสแต่มันก็มันมีข้อดีอย่างก็คือพอมันโฆษณาเยอะมันก็ทำให้คนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปอ่ะเขาก็ไปหารายได้ได
2: ้
1: ใช่ไหมมันก็ถ้ามองกลับมาในมุมนึงก็คือเขาก็อาจจะจ่ายตังค์ให้ฟีฟ่าได้เยอะขึ้นฟีฟ่าก็ได้ตรงนี้อ่ะ
2: คือถ้ามองมุมการตลาดดีหมดอ่ะแฮปปี้ทุกฝ่าย
1: ใช่
2: จริงเราก็ไม่ได้ถ้าสำหรับผู้บริโภคเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ
1: มันก็มีหยุดพักกินขนมอะไรอย่างเงี้ย
2: ได้พักหน่อยหลายๆทีมเองก็ได้โอกาสแก้เกมคือมันเป็นการหยุดแบบจริงจังเลยนะ
1: ใช่ใช่
2: บางทีมเนี่ยเอาแท็บลงแท็บเล็ตมาแก้เกมกันเลยนะ
1: แล้วมันมีการตั้งข้อสังเกตนะว่าบางทีพอไฮเดชันเบรกปุ๊บอ่ะมันทำให้บางทีมันพลิกกลับมาได้นะ
2: ใช่
1: พลิกกลับมาได้เพราะว่ามันมีหยุดแก้เกมแบบจริงจังอ่ะ
2: ก็อีกเกมคู่ไหนผมจำไม่ได้ช่วงแรกๆอ่ะโค้ชยังบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยได้แก้เกมตอนไฮเดชันเบรกครึ่งหลังเนี่ยแหละเลยกลับมาได
1: ้เนี่ยอีรักเนี่ยตอนนี้หลังจากไฮเดชันเบรกก็ดีขึ้นนะครับช่วงไฮเดชันเบรกก่อนไฮเดชันเบรกก็ควอเตอร์แรกอ่ะโอ้เละเลย
2: งงหัวไม่ขึ้นเลย
1: โอ้ไม่ขึ้นแล้วเสียประตูไปด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ
2: โอ้แต่ทำไมเสียประตูเดียวนี่รับได้นะ
1: อืม
2: ถึงนะถึงตอนนี้นะครับผู้บรรยายบอกทด4นี่ทด3นะ
1: อ้าวดินหนีไปได้ครับสวยครับฮามาดีเอาฮามาดีครับจ่ายเข้านายมาโอ้ให้มาลูนี้ก็ไปติดครับไปติดบาริบาโคล่าโอลิเซ่เจอล้อมอยู่ลาบิโอคืนกลับมาครับซาลิบาแม่ก็พยายามจะบีเพสซิ่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็แกะมาได้สบายๆครับบอลอยู่ที่อุปาเมกาโน่ครับค่อยๆจ็อกกิ้งเดินขึ้นมาครับอุปาเมกาโน
2: ่ยังไม่เคยได้แต้มในบอลโลกเลยนะครับอิรักทำมาได้อย่างฝรั่งเศสนี่อย่างเท่นะครับทำได้ได้ป่ะนะฮะ
1: ยากอยู่เงินนะครับ
2: ครับ
1: โอ้โหอยู่กลุ่มแข็งเลยนะวีรัก
2: นอร์เวย์ก็มาดีนะครับ
1: วันนั้นก็อุตส่าห์ตีเสมอได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสียประตูง่ายๆลาบิโอ
2: นอร์เวย์มาดีนี่ไม่ใช่ทีมนะอาหารนะครับมาเต็ม
1: อ๋อครับ ก็เรื่องฮาแลนด์เขาบอกเป็นอะไรพรีเซนเตอร์อะไรนะซีฟู้ดฟอร์มนอร์เวย์ขายปลาแซลมอน
2: ขายปลาแซลมอนขนอาหารมาไม่รู้กี่ตันเนี่ยทีมนอร์เวย์เนี่ยเอามาทำกินเองที่อเมริกาเนี่ยแล้วนอร์เวย์นี่แบบเขาขึ้นชื่อเรื่องแซลมอนอยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่บางทีก็จับในแถวแถวอ่าวตังเกียเนี่ยแหละครับ แต่ก็แปะว่ามาจากแซลมอนนอร์เวย์นะ
2: บ้านเขามีไอ้นั่นไหมบุฟเฟ่แซลมอนอะไรอย่าง
1: น
2: ี้ไหม
1: ได้จะมีนะโอ้สีที่ส้มแป๊ดมาเลย
2: ครับ
1: ปลาแซลมอนเอาจบครึ่งแรกนะครับสุดท้ายฝรั่งเศสแม้ว่าจะบุกหนักแต่ว่าโอกาสยิงจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะ
2: ใช่ใช่
1: ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับจากท่านประธานไปนะครับนาที14
2: ก็ยังแค่ประตูเดียวโอกาสยิงจากเว็บฟีฟ่านี่7ครั้งนะครับตรงกรอบครั้งเดียวนะ
1: อ้าว
2: ได้ประตูด้วยนะ
1: โอ้โหอาเมดบาซิลฮะแม่ตรงกรอบครั้งเดียวเข้าเลยครับ
2: ครับ
1: อ
2: ่ะก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะในครึ่งแรกนะครับโดยเฉพาะฝนตกนะครับ
1: ใช่
2: แต่ว่าก็ยังไม่หยุดนะครับเกมก็ยังดำเนินต่อได้ก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะฝนตกแต่ว่าไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรนะครับ
1: ฝน
2: นาทีนี้นะครับ
1: ฝนก็ยังไม่หยุดด้วยฮะ
2: ครับ
1: ครับนอกจากเกมไม่หยุดเดี๋ยวฝนก็ยังไม่หยุดด้วยก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับ
2: ครับ
1: ว่าสุดท้ายเราจะมีฟ้าผ่าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะเอาน้องฟิลิปลามาแล้ว
2: พักไหม
1: พักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามในครึ่งหลังกันต่อนะครับ
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: บอลโลกสตอรี่
4: จอห์นลึก4ทีมกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาแต่ง1ของกลุ่มภายใต้การนำของคริสเตียนพูลิซิชและกุนซือมาริโซ่โปเชติโน่สหรัฐมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงที่สุดเพราะการเล่นในบ้านที่สนามโซฟาสเตเดียมและลูเมนฟิลด์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเก็บแต้มได้ตามเป้าหมายตุรกีถูกยกให้เป็นแต่ง2ของกลุ่มช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นเป็นอย่างมากนำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอาดาคืนแลนักวิเคราะห์มองว่าตุรกีเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดและมีโอกาสเบียดแย่งอันดับ1ของกลุ่มได้ ลยทีเดียวปารากวัยทีมจอมตื้อจากอเมริกาใต้ที่มีจุดเด่นด้านเกมรับเสียเพียง10ประตูในรอบคัดเลือกอาจเป็นตัวแปรสำคัญทำให้กลุ่มนี้พลิกผันได้เนื่องจากพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่มีวินัยและความแข็งแกร่งด้านออสเตรเลียขุนพลซ็อกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็นหนึ่งในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
0: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
10: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร![![![![![► 02-201-6569
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: วัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยเช้าวันอังคาร23มิถุนายนวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95 Super Station ของเรานะคะสวัสดีน้องโด่งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เป็นเช้าวันที่กรมอุตุเตือนฝนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะก็วันนี้33จังหวัดนะคะเมื่อวาน40กว่านะวันนี้33จังหวัดที่จะมีความเสี่ยงต่ออะไรอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะกรุงเทพก็ด้วยนะคะบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับในวันนี้นะคะ23กรุงเทพนั้น 30% ของพื้นที่ไม่เยอะนะคะเมื่อวานเยอะกว่าภาคใต้ทั้งสองฝั่ง 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออก30คันร่วงภาคกลาง20เองภาคอีสาน20แล้วก็ภาคเหนือ 30% นะคะก็ไม่เยอะนะวันนี้เมื่อวานเยอะกว่า
1: ค
0: ่ะวันนี้ก็ฝนลดลง
1: ครับผมเนี่ยเตรียมตัวกันเนาะโดยเฉพาะบางทีพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดใช้มอเตอร์ไซค์นะจะได้เตรียมตัวระมัดระวังกันเนาะ
0: จริงจะไปทางไหนใจยังไงอะไรอย่างนี้นะคะจะได้เตรียม
1: เมื่อวาน
0: นะเตรียมร่ม
1: มอเตอร์ไซ
0: ค์ค่ะ
1: ไม่เจอฝนเลยมั้งไม่เจอเลยนะกรุงเทพไม่เจอเห
0: รอเอ้ยทำไมเขาบอกว่า 60% ใช้คำว่าถล่มด้วยซ้ำ
1: ใช่ไหมพี่แต่ว่า
0: โชคดี
1: อย่างนั้นเมื่อวานไม่อสมทก็ไม่ตกนะฮะ
0: Oh.
1: ใช่พี่กลางวันเอารถเดินคิดแต่โอ้โหวันนี้โชคดีนะเอารถขึ้นตึกหมายถึงว่าไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนไปอสมทช่วงเที่ยงนะฮะ
0: ค่ะก็วันนี้น้อยกว่าเมื่อวานอีกก็ดีแล้วนะคะมีนิดๆหน่อยแต่ว่าถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนค่ะ
1: เนี่ยก็ตอนที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยเขาลงเตะอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาพักเขาให้นักเตะให้นักฟุตบอลกับแฟนบอลเนี่ยแบบเข้าหาที่หลบเลยครับพี่ตอนนี้แมตช์เลื่อนไปก่อนเลยครับเพราะว่า
0: เ
1: ขาประกาศเตือนเรื่องฟ้าผ่าที่อเมริกาตอนนี้ครึ่งหลังลงเตะไม่ได้นะครับทีมชาติฝรั่งเศส
0: จะผ่า
1: แต่ทีมชาติอิรักเขากลัวนักเตะสาบานกันไว้นะฮะแล้วก็ฟ้าผ่านะฮะ
0: ก็เลยพักไปก่อนอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ก็คือพักการแข่งขันไปเลยนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวฟ้าฝนดีเมื่อไหร่ค่อยว่ากันใหม่นะฮะฝนที่อเมริกาเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็เขาห่วงเรื่องฟ้าผ่านะฮะเขาจะขึ้นลูกฟ้าผ่ามาเลยแล้วก็ขึ้นว่าแมตช์การขันแบบพักชั่วคราวเลย
0: ค่ะแต่ก็
1: เหมือนมีการเขาฟ้าผ่านะ
0: มันแตกนะฟ้าผ่าเนี่ยมันผ่าที่เดิมๆนะ
1: ใช่นักบอลเคยดีนะนักบอลมันหยุดกลางที่โล่งแจ้งนะนักบอลนะเปรี้ยงออกมาเนี่ยนะนักบอลโดนก่อนนะฮะ
0: ค่ะจำจุดเดิมว่าบอกว่าเครื่องที่ไหนที่โดนอยู่เรื่อยๆอ่ะจำได้ไหมที่มีนักท่องเที่ยวไทยเคยไปเที่ยวอ่ะแล้วโดนฟ้าผ่าแถวแคนาดานี่แหละมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องใช
0: ่มีเตือนด้วยเนาะก็ดีแล้วจะได้ปลอดภัยก็คือตอนนี้หยุดอยู่พักอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ก็คือพักครึ่งแล้วก็พักยาวๆไปก่อนเลยครับซึ่งก็ฝนจะเบาอ่ะ
0: น่ากลัวเหมือนกันเนาะค่ะแต่เขาไปเปิดเพลงไม่อะไรใช่ไหมช่วงพักอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่เลยพี่ก็ตอนนี้มันสนามแบบการแก้มเลยแล้วแฟนบอลก็ไม่จะหลบไหนฮะ
0: ไปเปิดเพลงเต้นอะไรก็ไม่ได้นะ
1: โอ้ใช่
0: จะทำอะไรโอ้ยมีพักกลัวฟ้าผ่าเป็นไฟธรรมชาติบนโลกก็งวดขึ้นมาทุกทีแล้วเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใช่ประมาณเกือบเดือนก็จบแล้วมั้งใช่ไหมฮะ
0: ใช่02-2481366นะคะ02-2481366ค่ะน้องเมย์รออยู่นะใครจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยทักทายนะคะที่อเมริกาก็เตือนฟ้าผ่าบ้านเราต้องเตือนนักท่องเที่ยวระวังเจอเสือและช้างป่านะฮะก็ของที่ปีล็อกอบต.ปีล็อกอำเภอทองผาภูมิร่วมประกาศเตือนเลยตอนนี้ให้ระมัดระวังเส้นทางปีล็อกกับอีต่องนะคะเพราะว่าจุดมีอยู่จุดหนึ่งเจอเสือโคร่งโขงช้างป่าในเขตอำเภอทองผาภูมิเพราะฉะนั้นก็คือว่าจุดเกิดเหตุหลักเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในชุมชนนะแต่ว่ามันจะมีภาพเสือโคร่งกับโขงช้างเนี่ย อยู่ในพื้นป่าอีกตำบลหนึ่งชื่อตำบลท่าขนุนกับตำบลชะแลห่างจากชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวพอสมควรนะคะปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยตรึงกำลังและผลักดันสัตว์ป่ากลับเข้าป่าลึกตลอด24ชั่วโมงโอ้ทำงานกันตลอดเลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็กลัวว่าเดี๋ยวจะถ้าจะไปทางปีล็อกเนี่ยจะปลอดภัยไหมอะไรอย่างนี้นะคะเดินทางได้ไหมล่าสุดนั้นทางอุทยานยืนยันว่าสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะใครที่ใช้เส้นทางขึ้นลงปีล็อกอีต่องแม้ว่าจุดเกิดเหตุตามข่าวจะอยู่ห่างแต่ว่าเนื่องจากปีล็อกเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่ช่วงนี้ก็เริ่มออกมาเพื่อความปลอดภัยก็นะเวลาจะขับรถผ่านตรงจุดนั้นนะเส้นทางปีล็อกอีต่องนะคะขอให้ลดความเร็วลงและคอยสังเกตสิ่งผิดปกติบริเวณสองข้างทางอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในระหว่างเวลา 18:00 นถึง 18:00 นเพราะเป็นช่วงที่ทัศนวิสัยลดลงแล้วก็เป็นเวลาการออกหากินของสัตว์ป่าทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะเสือและช้างห้ามชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้าไปในเขตป่าลึกหรือพื้นที่รกทึบโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเด็ดขาดเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยได้คือเขาตั้งกล้องเงินวงแล้วมันบอกมาพอดีเลยโอ้โหเสือนี่คือแบบท่าเหมือนคำรามเลยอ่ะตัวโค้งอ่ะโอ้เนี่ย
1: คนที่คนที่ชื่นชอบแบบสัตว์ป่าเนี่ยนะคงแบบว่าดีใจได้เห็นภาพอะไรอย่างนี้นะ
0: จริงรู้สึกโอ้ยยังสมบูรณ์มากแล้วช้างดูสิช้างพ่อแม่ลูกวิ่งข้ามถนนกันน่ารักเลยมีตัวลูกหนึ่งตัวกระเปี๊ยกเดียวนะคะมีหลายรุ่นเนี่ยช้างประมาณ 3-4 รุ่นนะคะเดินข้ามถนนอยู่นะคะส่วนเสือก็ชัดเจนมากนะคะนี่เสือจริงนั้นไม่ใช่เด็กจบคาราแล้วไปสวมชุดไปเลสคอร์ดอะไรนะไม่ใช่นะนี่ของจริงนะคะ เนี่ยของจริงถ้าเราเคยที่เคยนำเสนอข่าวจะได้ไหมที่เด็กเขาทำงานที่สวนสัตว์อ่ะเขาบอกว่าโอ้ไปแต่เช้าเลยไปสวมเลสคอร์ดเสือแล้วตกลงมาแล้วเจอกับเสืออีกตัวหนึ่งนั่นแหละอีกตัวบอกว่าที่จบพละมาใช่ไหมกูมาทำงานอย่างเงี้ย
1: อีกตัวก็ไม่ตอบอ่ะ
0: แต่ว่าพูดใช่เพราะว่าจบสาขาพละมาเราทำงานก็คือใส่ชุดเสือเนี่ยอยู่ที่สวนสัตว์สวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รายได้ดีอยู่นะอันนี้ของจริงนะคะอบต.ปีล็อกชี้แจงแล้วนะคะว่าของจริงแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนมากนักแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่านี่แหละห้ามขับรถขึ้นไปตอน6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้า
1: อ
0: ย่างเงี้ยคนชอบไปเที่ยวแถวเนี้ยปีล็อกอีต่องอะไรพวกเนี้ยยังสมบูรณ์อยู่นะคะน่าไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหแล้วมีโอกาสยังอยากจะไปเลยฮะวันนั้นบอกที่บ้านไว้อยากไปไม่เคยไป
0: ไปทางนี้ไปได้ค่ะไปน้องต้องเคยไปนี่ไหมไปล่องแพในเขื่อนเนาะสนุกมากเลยใช่ค่ะค่ะเนี่ยแหละไปเส้นทางนั้นแหละก็คือแวะล่องแพแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยอ่ะโอ้สนุกจริงสนุกมากเลยที่เมืองการเนี่ยมีแหล่งเที่ยวเยอะมากเลย
1: ยิ่งเจอเสืออย่างนี้เดี๋ยวชวนภรรยาไป
0: รีบ รีบเลย
1: เจอเสือ
0: แล้วทำมันแกล้งทำมันแกล้งจอดถ่ายรูปตรงนั้นน่ะ
1: เปิดกระจกเปิดกระจกธรรมชาติเธอรับลมธรรมชาติเปิดกระจกไว้เธออ่านั่นแหละ
0: เอาสิพูดแล้วต้องทำนะลูกผู้ชาย
1: ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะรอดเสือจะไม่กล้าทำอะไรพวกนี้นะ
0: ไม่รู้มีกี่ตัวนะแต่ในภาพมันมีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนเสือกำลังหาวหรือกำลังคำรามไม่รู้นะแต่ว่าแบบเห็นฟันแล้วน่ากลัวจริงเสือโคร่งเสือโคร่งด้วยนะคะก็อย่างที่บอกอะนักท่องเที่ยวที่เจออะไรแบบนี้บางคนก็ชอบมากนะมันรู้สึกท้าทายนะแล้วก็ป่าสมบูรณ์มากอะเราสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้ได้อย่างดีค่ะ
1: ครับผม
0: เก่งจริงค่ะ
1: ส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่านะน่ากลัวกว่าเสือนะครับก็คือเที่ยวนะฮะนี่แหละนะ
0: นักท่องเที่ยว
1: ไปชิงทรัพย์ขโมยกระเป๋าพี่แท็กซี่ใช่ไหมโอ
0: ้
1: พี่แท็กซี่โดนแล้วครับพี่โดนขโมยกระเป๋าไปต่อหน้าต่อตาเลยแท็กซี่สาวใช่คือปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่แบบว่าแท็กซี่ไปก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวเนาะครั้งนี้กลับกันนะครับแท็กซี่สาวไปแจ้งความครับตกเป็นเหยื่อนะจู่ๆเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับขึ้นมาบนรถแล้วก็ชิงกระเป๋าเธอกลางทางเลยเธอเลยต้องตัดสินใจบีบแตรปีนขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นโอ้นะฮะ
0: ประเทศ
1: ก็แน่นอนป่าตองคนเยอะพอบีบแตรทีเนี่ยคนก็ต้องหันมามองกันเต็มไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้
0: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่านี่นะฮะโชเฟอร์สาวนะครับชื่อว่าคุณพิชชาภาอายุ39ปีนะฮะก็กำลังขอความช่วยเหลือกับทั้งพลเมืองดีกับทั้งตำรวจของสภ.ป่าตองนะครับเธอเล่าว่าตอนประมาณ 9:50 ของเมื่อวานนี้นะครับไปรับชาวยุโรปที่หน้าโรงพยาบาลป่าตองผู้โดยสารบอกไปโรงแรมจุดๆๆนะครับก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยเอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าถือของเธอที่วางอยู่บริเวณเบาะหน้าที่ดูเอื้อมมือมาหยิบไปดื้อๆเลยนะฮะซึ่งในกระเป๋าเนี่ยมีทั้งโทรศัพท์มือถือมีทั้งเงินมีทั้งพวกบัตรต่างๆเอกสารสำคัญเธอก็พยายามขอคืนตอนแรกคิดว่าต่างชาติแบบเฮ้ยคงล้อเล่นคงแบบหยิบไปแล้วจะมาเล่นมุกแบบว่าล้อเล่นหรือเปล่านะฮะก็พยายามขอคืนจนกระทั่ง
0: แต่ไม่ใช่
1: ไม่เลยฮะ
0: ของจริงจะขโมยของจริง
1: โอ้มันวิ่งเลยดิครับจะวิ่งเลยดิฮะนะด้วยความตกใจนะมันจะวิ่งแล้วอ่ะครับจะเปิดประตูลงรถแล้วอ่ะครับเธอก็เลยบีบแตรขอความช่วยเหลือจนนักท่องเที่ยวเนี่ยคนนี้ยอมคืนกระเป๋ามาพร้อมกับทรัพย์สินทั้งหมดไม่รู้คึกอะไรนะฮะจะมากระเป๋าไปได้ไงครับโอ้
0: สัญชาติไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ภูเก็ตหรือพัทยาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวแบบหลากหลาย
1: ครับ
0: นะคะ
1: โอ้ยก็ได้คืนเนาะนะว่าเป็นชาวแต่เหมือนเป็นพวกยุโรปที่เขาบอก
0: ยุโรปใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วที่มีแว่นคาดอยู่บนหัวใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โห
1: จะมากระเป๋า
0: อะไรกันเนี่ย
1: ไปดื้อๆอย่างนี้เลยนะฮะเขาก็ดูมีสติสัมปชัญญะดีนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมาหรือว่าอะไรมาหรือเปล่านะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้นะครับอ๋อแล้วก็ยังตามไม่เจอนะสุดท้ายแล้วอ่ะคือเขาค
0: ื
1: นกระเป๋าให้แต่ว่าใช่แต่ว่าไม่สามารถตามตัวมาสอบได้นะครับว่าตกลงนี่จะเอาจริงหรือเอาเล่นหรือเอายังไงนะแต่คิดดูว่าพี่ในภาพเนี่ยที่โชเฟอร์เนี่ยถึงขนาดต้องแบ เอี้ยวตัวไปข้างหลังเพื่อดึงกระเป๋าคืนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: โอ้เออแปลกคิดว่าเอาจริงแบบไม่เอาเล่นหรอก
1: ครับ
0: เออ
1: เอาจริงนะ
0: เอาจริงแล้วแหมเนาะจริงกระเป๋าของคนขับรถรับจ้างเนี่ยนะเออเผื่อว่ามีทรัพย์สินมหาศาลเนาะใช่ไห
1: ม
0: แสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะจากจังหวัดตราดค่ะ
1: โอ้ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีคุณตายนะคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่ศรีกับน้องด้งค่ะ
0: เชิญค่ะพี่ตายอยู่ตราด
3: คืออยากถามว่าสวัสดิการแห่งรัฐที่คนไม่เคยมีเลยอะค่ะเขาลงไม่ทันค่ะพี่ศรี
1: ลงไม่ทันนะ
3: ฮะค่ะเขาก็ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการเลยค่ะ
0: ไม่ได้ลงใช่ไหม
3: เขาลงไม่ทันค่ะ
1: อ้าวแล้ว
0: ลงไม่ทัน
1: นะเขาไม่ลงอะครับ
3: คือผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นคนไปสำรวจใช่ไหมคะแต่คงไม่ทราบเขาเหมือนกันว่าคือเพื่อนให้มาถามอีกทีอะค่ะคือลงไม่ทันค่ะแล้วจะมี
0: ไม่ทันก็ไม่ทัน
3: คือหมดสิทธิ์เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเขาเอาข้อมูลไปเช็คแล้วตรวจสอบคุณสมบัติไม่เคยมีบัตรมาก่อนใช่ไหม
3: ไม่เคยมีมาก่อน
0: ไม่ทันแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขาจริงๆเขาไปทุกบ้านไหมเราก็ไม่ทราบเนาะแต่ว่าติดไปแล้วอะค่ะพี่ตาย
1: เขาเพิ่งไปเจอเหรอครับหรือว่ายังไงนะครับ
3: คือเขาเป็นคนทะเลอะค่ะทีแรกจะลงให้เขาแล้วตอนนี้ว่าเขาก็ไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่
0: เดี๋ยวก่อน
3: เขาค่ะ
0: หมายถึงว่าเขาบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอีกค่อยลงอะไรอย่างนี้ค่อยไปค่อยมาจนหมดเขตอย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะคือทางผู้ใหญ่อะเขาก็บอกว่าพอดีคนสุดท้ายละลงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนสุดท้ายลงไม่ทัน
3: ค่ะก็เลยไม่ทราบว่าจะมีตกหล่นหรือรอบใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ตาม
0: ก็น่าจะ
1: ตามกำหนดแล้วมันติดไปเมื่อวันที่21เนี่ยไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็ไม่ได้แล้วอ่ะพี่ไม่ได้แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเขาให้เวลามาหลายวันแล้ว
3: ใช่ค่ะเพราะว่า
0: ครึ่งเดือน
3: เองก็มีแล้วอ่ะค่ะ
0: ใช่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขยันทำมาหากินเราจะได้ไม่เป็นคนจน
3: ใช่ค่ะ
0: เนาะไม่ได้ค่ะพี่ยังไงก็ไม่ได้แล้ว
3: เดี๋ยว
0: รอการประกาศผลของคนเดิมก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะพี่นะเอาเช็คใหม่หมดเดี๋ยวจะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วประกาศกันวันที่17เดือนหน้านี่แหละค่ะ
3: ค่ะของตายเรียบร้อยแล้วค่ะลง
0: แล้วเน
1: า
0: ะ
1: แล้วจ่ายเรียบร้อย
0: ลงแล้วอ๋อเรียบร้อยคุณสมบัติยังเท่าเดิมอยู่นะพี่นะ
3: เหมือนเดิมค่ะ
0: เหมือนเดิมนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะขอจริงๆ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ก็แล้วพี่ตายอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครที่บ้าน
3: ก็อยู่กับน้องนะคะแล้วก็คือทางเราก็สงสารทางนู้นเขาอะค่ะคือ
0: เขาไม่ได้เขาไม่ทันมันไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ
1: สำรวจไปอย่างนี้เนาะคือเหมือนว่าผู้ใหญ่ที่ไปเจออย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ไหม
3: คือแบบว่าทะเลอะค่ะคือก็ลำบากหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่จันทบุรี
0: ค่ะไม่เป็นไร
3: หาผู้ใหญ่ก็ลำบาก
0: ในรอบหน้าถ้าลงรอบนี้น่าจะอีกหลายปีน้องลุงนะกว่าเขาจะทบทวนอีก
1: สำรวจกันใหม่
0: สำรวจกันใหม่หรือไม่แน่นะอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าคนไทยจะหายจนไอ้บัตรเนี้ยต้องทิ้งเลยไม่มีละรวยไม่ไหวแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยพี
3: ่
0: ให้คนไทยหายจนไม่แน่นะอีก3ปีข้างหน้าบัตรนี้ยกเลิกไม่มีแล้วประเทศไทย
1: เปิดเพิ่ม
0: อ
1: ่ะปีหน้าจะเปิดเพิ่มมาเนี่ย
3: ขอบคุณนะคุณศรีกับน้องดาวมากเลยค่ะ
0: ค่ะพี่ก็ดีนะคะพี่ตาย
1: แจ้งข่าวให้
3: สวัสดี
1: ครับผม
0: ได้ฟังรอฟังนะคะเดี๋ยวแจ้งข่าวให้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: นี้โฆษกระทรวงการคลังก็สรุปนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4จนถึง21นะคะมีรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 12,720,000 คนค่ะน้องดงก็คิดเป็น 96.4% นะคะในส
1: ่
0: วนของกลุ่มคนที่ยังไม่มีบัตรแต่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐกระทรวงมหาดไทยดำเนินการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว 1,047,520 คนแล้วเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็จะประกาศผลกันในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะช่องทางก็คือผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารเหมือนเดิมนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางนี้นะก็รอลุ้นกันสรุปแล้วกี่ล้านแล้วเนี่ย12.7 ล้านจะบวกคนใหม่อีกล้านกว่า
1: ก็เกือบ6.4 นะ14 ล้าน
0: ประมาณนั้นนะใช่ค่ะค่ะก็ตามนั้นเนาะจริงๆก็ไม่อยากให้ใครหวังกับบัตรนี้มากนะคะเพราะว่ามันนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่พ้นกับดักเนาะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็บอกว่าเนี่ยอย่าไปเรียกบัตรคนจนอะไรนะแต่ว่ามันก็

0: ใช่ค่ะคือเป็นค่ากับข้าวอ่ะนายคนบอกเนี่ยมันเป็นค่ากับข้าวเนาะในแต่ละวันใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอวันที่17นะคะแล้วก็เรื่องลงทะเบียนใหม่ก็น่าจะอีกนานหวังว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูข่าวสลดนะคะคุณแม่ใจคอไม่ดีคุณแม่คนหนึ่งเนาะแกโทรหาลูกชายด้วย
1: ครับผมอ๋อ
0: เมื่อวานนี้ที่บางคนทีสมุทรสงครามนะคะ
1: อ๋อคือแม่ลูกไม่อยู่ด้วยไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านเดียวกัน
0: ใช่ก็อยู่คนละบ้านกันนะคะแม่นี่อายุ68ลูกนี่43ละก็แกบอกว่าลูกเนี่ยมีอาชีพขับเรือนำเที่ยวอ่ะก็เลยไปเช่าบ้านไปเช่าห้องพักอยู่นะคะแม่บอกว่าก็พยายามโทรศัพท์หาลูกตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนหน้านะเอ้ลูกก็ไม่รับสายทั้งวันเลยตัวทั้งเมื่อวานก็ยังติดต่อไม่ได้ก็เลยไปสอบถามเพื่อนร่วมงานที่ขับเรือด้วยกันมีคนบอกว่าไม่เห็นลูกชายแม่ที่ชื่อนายวิวัฒน์เนี่ย3วันแล้วนะอ้าวคราวนี้แม่ก็บอกแม่ก็โทรไม่รับเลยด้วยความร้อนใจก็ออกตามหาก็ไปเจอห้องเช่าปรากฏว่าประตูก็ปิดไว้เฉยๆไม่ได้ล็อกนะจากข้างในก็เปิดเข้าไปโอ้ยช็อกเลยทางด้วงลูกชายเสียชีวิตแล้วปกติลูกชายแม่จูบบุรีจัดมีโรคประจำตัวและมีอาการปวดขาเดินไม่ค่อยจะสะดวกนั่นแหละแล้วก็เป็นโรคเกาต์ร่วมด้วยแต่ลูกชายเป็นคนดื้อรั้นไม่เคยไปหาหมอเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการป่วยด้วยโรคประจำตัวกำเริบกระทันหันนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวเนาะก็เลยไม่มีใครพบเห็นไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้อย่างทันท่วงทีก
1: ็
0: ไปเฉยๆอย่างนั้นก็น่าจะ3วันแล้วล่ะ
1: โอ้โหก็คือหลับแล้วก็ไปสบายเลยอย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช
1: ่โอ
0: ้ค่ะก็บอกว่าภายในห้องเช่าเนี่ย
1: โอ้
0: เจอ
1: ถ้าเป็นเนาะ
0: บรรจุปัสสาวะจำนวนมาก
1: โอ
0: ้ก็แสดงว่าเขาฉี่ใส่ขวดแล้วก็วางไว้มีกล่องบุหรี่ก็คือยังสูบบุหรี่จัดอยู่ตามที่แม่เล่านั่นแหละนี่ไงก็ทีนี้อย่างที่บอกนะเมื่อวานพูดอยู่เลยว่าคนที่แบบเป็นอินโทรเวิร์ตใช่ไหมไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครอยากอยู่คนเดียวไม่อะไรเงี้ยเนี่ยหมอถึงบอกว่าคือมันก็ไม่ได้นะอย่างนั้นน่ะต้องมีคนแบบโทรหาบ้างคอยดูแลอะไรเงี้ยทีนี้ก็เขาหายไป3วันก็เจอเป็นศพจริงๆด้วยค่ะ
1: ครับพี่ถ้าแม่ไม่ติดต่อมาเลยปะเผื่อพี่ก็จะไม่รู้นะ
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ค่ะระวังกันเนาะดูดีกันด้วยนะคะข้างบ้านเนี่ยอะไรอย่างนี้เนาะ
1: นี่จากแม่ดูแลลูกมาดูพวกที่สามีภรรยานะฮะที่คุณสามีที่ชอบให้ภรรยานวดชอบนวดเนี่ยนะฮะหมอออกมาเตือนนะมีเคสหนึ่งนะพี่จีน
0: ะ
1: สามีขี้เมื่อยนะให้ภรรยานวดผ่อนคลายให้ตื่นเช้ามาเนี่ยสามีกลายเป็นคนแขนขาอ่อนแรงสุดท้ายสมองตายเลยนะครับ
0: นวดหัวเหรอ
1: นวดแบบก็กดตามร่างกายกดอะไรอย่างเนี้ย
0: ขี้เมื่อยก่อนนอนก็นวดซะหน่อยอย่างเงี้ย
1: ใช่แบบเมื่อยคอบ่าไหล่กดที่หน่อยนวดนิดนึงนะครับ
0: ค
1: ุณหมอด้านสัญญกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมองนะครับคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์นะฮะคุณหมอโพสต์เตือนในเพจหมอประชาผ่าตัดสมองนะครับถึงเคสหนึ่งนะคุณหมอเล่าครับว่ามันมีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดอันตรายจุดสมองตายห้ามกดน
0: ี่อ๋อ
1: คุณแม่บ้านคนไหนที่ชอบ
0: ช่างตัดผมด้วย

0: ใช่นะครับบางทีจะเราบอกโอ้ยเธอเมื่อยหลังว่ากดให้หน่อยเนี่ยฮะแล้วก็ อาจจะแบบบางคนกดเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกฉันเคยเป็นนวดมาเขากดฉันแบบนี้ฉันก็มาช่วยหวังดีไงกดให้สามีเอาศอกลงบางคนเอาศอกลงเอาศอกกดให้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แรงแรงหน่อยแรงแรงหน่อยมันยังไม่ได้
0: ใช่จุดเริ่มต้นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าฝั่งสามีเนี่ยอายุ54นะฮ
1: ะ
0: เริ่มต้นจากการเมื่อยค
1: อ
0: พอกินข้าวเย็นเสร็จก็บอกให้ภรรยาเนี่ยนวดให้ปรากฏว่ามันนวดไปแล้วบอกโอ้ยเจ็บเคล็ดกว่าเดิมอ่ะพอละพอละพอละแล้วก็เข้านอนคิดว่านอนแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะดีขึ้นนะครับต้องตื่นเช้ามากลายเป็นว่าแขนขาข้างขวาไม่มีแรงเลยพี
1: ่
0: แล้วจะขยับปากพูดไม่ได้เลยนะครับทั้งที่ผู้ชายเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะนะฮะสุดท้ายรีบแจ้งรถฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยมารับไปนะฮะปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทำการตรวจแล้วเขาบอกว่าภาพถ่ายทางสมองที่ออกมาเนี่ยฟิล์มทางสมองเนี่ยมันบอกว่าฟิล์มเป็นสีดำคือสมองตายเลยนะครับสีดำที่ทำซีทีสแกนออกมาเนี่ยปรากฏว่าสมองตายมาเกิน8ชั่วโมงแล้วอ่ะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอ่ะ4เส้นนะครับคือปกติเนี่ยเนาะมันจะมีเส้นเลือด4เส้นแต่เคสเนี้ยเส้นเลือดที่คอเนี่ยมันปริแตกเส้นเลือดเลยไปอุดตันเส้นเลือดอื่นๆนะครับก็เหมือนกับเส้นเลือดมันไปหล่อเลี้ยงสมองเพียงแค่3เส้นจากเดิมมันต้องไหลไป4นั่นแหละเลือดเลยไปเลี้ยงสมองไม่พอโอ้โหนะฮะสาเหตุเนี่ยเขาบอกการไปกดคลึงที่เส้นเลือดที่เรียกว่าภาษาทางการแพทย์เนาะคาร์โรทิดอาร์เทอรี่เนี่ยนะฮะกดจนหลอดเลือดปริแตกกลายเป็นลิ่มเลือดไปอุดตันนะฮะก็เลยทำให้สมองตายไม่น่าเชื่อเลยบางทีกดนะคุณแม่บ้านคนไหนกดแรงๆนี่อาจจะต้องระวังกันนะอุทาหรณ์จากเคสนี้ก็คือการนวดการคลึงที่คอแรงๆทำให้เส้นเลือดเนี่ยปรินะฮะแตกเส้นเลือดเซาะนะเป็นอาการของคนที่นวดแล้วกดแรงเกินไปเพราะฉะนั้นคุณหมอฝากเตือนนะครับหมอด้านสมองเตือนว่าถ้าอยากจะให้ภรรยานวดเนี่ยอย่าน้อยไปเรียนพื้นฐานก่อนให้พอรู้ว่าตรงไหนกดได้ตรงไหนกดไม่ได้ตรงไหนโดนเส้นเลือดตรงไหนจุดไหนสำคัญเพราะว่านวดแผนไทยเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องของเส้นเลือดหรือว่าจุดที่ห้ามกดบริเวณท้ายทอยอ่ะท้ายทอยจะมีจุดที่ห้ามกดอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะถึงขนาดเป็นสโตรกได้นะฮะ
1: อันตรายจริงอ
0: ันตรายโอ้โหที่พูดถึงตัวเองก็บางทีก็ชอบให้ที่บ้านกดนะฮะกดคอนวดคอนวดอะไรอย่างเงี้ย
1: คอบาลัยนั่นแหละคุณหมอเขาถึงเตือนไงว่าอย่าให้ช่างตัดผมนวดนะผู้ชายอ่ะบางทีนะเอามือแรงๆมาสับสับตรงท้ายทอยอ่ะปั้งปั้งปั้งเห็นไหมนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าไปโดนเส้นไหนอะไรยังไงอันตรายมากค่ะในพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วเนาะมีปกติเราจะอ่านข่าวเรื่องพระเรื่องพระกับยาบ้าเรื่องพระกับการประพฤติไม่เหมาะสมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะวันนี้เป็นกรณีพระอ้วนค่ะน้องรุ่ง
0: พระอ้วน
1: พระรูปหนึ่งเป็นพระรูปวัดอยู่ที่คุ้งพยอมบ้านโป่งราชบุรีอายุ34ปีนะคะชื่อพระนันทวัฒน์ท่านมีน้ำหนักตัวมากถึง260กิโลน้องรุ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงเพราะว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะแล้วก็มีต้อหินไขมันในเลือดสูงป่วยเป็นโรคความดันสูงแล้วก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานขณะนี้พระรูปนี้ไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติเหมือนพระทั่วไปเจ้าตัวเนี่ยแสดงความประสงค์ว่าอยากจะรักษาด้วยการผ่าตัดลดขนาดกระเพา ็อกได้ไหมเพื่อป้องกันการป่วยติดเตียงในอนาคตนะเพราะว่าคือเมื่อสักประมาณ 2-3 วันน่ะท่านบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วสุขภาพนี่นะคะแล้วที่สำคัญคือถามว่าทำไมน้ำหนักตัวเยอะขนาดนี้260กิโลนี่นะคะท่านบอกว่าก็เลือกถอนไม่ได้อ่ะปัญหาเนี่ยน้ำหนักเริ่มมาตั้งแต่อายุ15เนาะตอนอายุ15เนี่ยน้ำหนักร้อยกว่าโลก่อนจะเพิ่มเฉลี่ยปีละ 5-10 กิโลอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอายุ34นะคะการเดินก็เดินได้ไม่กี่สิบเมตรก็ต้องนั่งพักเหนื่อยคือไปบินทบาทไม่ได้อ่ะแล้วก็เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านโป่งเนื่องจากปวดตาอย่างรุนแรงในช่วงนั้นโรงพยาบาลก็ควบคุมด้านโภชนาการให้โอ้น้ำหนักลดลงมา20กิโลแล้วแต่ว่าพอกลับมาใช้ชีวิตที่วัดน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นอย่างเร็วเลยเนื่องจากไม่สามารถเลือกสรรอาหารได้รวมถึงยอมรับว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มน้ำหวานเมื่อรู้สึกโหยจากการขาดน้ำตาลแต่ตอนนี้โอ้ไม่ไหวแล้วเป็นห่วงสุขภาพในอนาคตก็เลยอยากขอว่าจะเข้าไปผ่าตัดลดขนาดของกระเพาะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็โรงพยาบาลก็ประชุมกันนะคะว่าจะเอายังไงดีทีมสาธารณสุขลงพื้นที่เลยค่ะเพื่อไปประเมินอาการเบื้องต้นกับพระก่อนพูดคุยกันก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะโรคอ้วนรุนแรงนะพระรูปนี้นะคะซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ว่ากินอาหารมากเกินไปนะแต่เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนด้วยกลไกการควบคุมความอยากผู้ป่วยไม่สามารถคุมน้ำหนักตัวเองได้เลยแนวทางตอนนี้ก็คือว่ารักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องให้อายุรแพทย์จิตแพทย์แพทย์ต่อมไร้ท่อศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดลดน้ำหนักนักกำหนดอาหารนักกายภาพพยาบาลมาร่วมกันวางแผนโอ้ต้องใช้หมอหลายทางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผนนะว่าจะยังไงแต่ว่าคุณหมอก็ยังไม่ได้ให้คำตอบว่าจะลดน้ำหนักได้เท่าไหร่จะผ่าตัดตรงไหนคือหมอบอกว่าอย่างนี้แม้ว่าการผ่าตัดจะช่วยลดน้ำหนักได้แต่ความสำเร็จของการรักษาจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยอ่ะน้องรุ่ง
0: ครับ
1: ทีมแพทย์จะขอประเมินสุขภาพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็อย่าลืมว่าการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนที่เป็นพระเนี่ยมีข้อจำกัดมากกว่าบุคคลทั่วไปเพราะว่าไอ้เรื่องพระธรรมวินัยก็ต้องปฏิบัติการฉันอาหารการดำรงสมณเพศอะไรพวกนี้และข้อจำกัดในการออกกำลังกายบางรูปแบบด้วยนะคือเป็นพระไม่ใช่ว่าจะออกกำลังกายได้เหมือนคนทั่วไปนะจะมาวิ่งเว่งอะไรไม่ได้นะน้องดงนะ
0: ครับผม
1: หมอก็เลยบอกว่าตอนนี้เอาเป้าหมายก่อนว่าขอให้คุณภาพชีวิตของพระรูปนี้ดีขึ้นก่อนแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นที่จะตามมา260กิโลกรัมไปกันเต็มวัดเลยเมื่อวานนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนดี
0: โอ้โหเขามีรูปให้ดูไหมฮะตัวท่านต้อง
1: มีค่ะ
0: 260เลยพี่ต้อง
1: ใช่ต้องตัวใหญ่มากใช่ไหมใช่
0: เนาะตัวใหญ่มาก
1: ตัวใหญ่เลยค่ะใหญ่ใหญ่เลยแหละตาข้างซ้ายมองไม่เห็นแล้วอ่ะอายุยังน้อยนะคะ34ปีเท่านั้นเองตาซ้ายมองไม่เห็นแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: ขอให้คณะแพทย์เร่งรักษาพระได้เร็วๆแล้วกันเนาะ
0: ครับอย่างน้อยอยู่ในการดูแลเนาะอยู่ในแผนการรักษาละค
1: ิ
0: ดว่าจะใช้วิธีไหนอย่างไร
1: หมอประชุมกันละว่าจะช่วยนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะเอาวิธีไหนผ่าตัดเลยไหมหรือยังไง
0: เออใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับทิ้งท้ายด้วยคุณยายวัย67แล้วกันนะครับแหมนะคือจริงๆอายุปูนนี้ก็น่าจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานอย่างมีความสุขนะชีวิตนะฮะแต่ไม่ใช่กับคุณยายคนนี้นะครับแกยังชีวิตแกยังชอบความตื่นเต้นท้าทายนะก็เลย ตัดสินใจไปขายยาบ้าครับอายุ67
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นเกิน
0: แบ่งขายยาบ้าอยู่นะฮะคือวัยรุ่นในชุมชนเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ามาที่บ้านแกเนี่ยแกจะซุกยาบ้าไว้ใต้หมอนแน่เลย
1: จะได้ของทุกคน
0: ได้ของแน่แกมีสต็อกเก็บไว้ใต้หมอนแกหมอนนี่แกรักมากเพราะอะไรเพราะแกซุกยาบ้าไว้แล้วก็ลุยลูกค้ามาก็จะนับตึ๊บๆๆๆส่งนะ
1: ครับอย่างคล่องเลย
0: อย่างคล่องเลยครับเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองนะครับอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นำกำลังไปจับกลุ่มนะฮะคุณยายอายุ67นะครับพร้อมของกลางยาบ้า30เม็ดอุปกรณ์สำหรับแบ่งที่นับซองบรรจุต่างๆนะครับจับคาบ้านเลยครับนะคือฝ่ายปกครองเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้แหมทำไมวัยรุ่นเนี่ยแวะมาเช้ากับวันเย็นนะครับเดี๋ยวปั่นจักรยานมั่งเดี๋ยวมอไซค์มั่งเดี๋ยวอะไรมั่งมาหาคุณยายมณีนะฮะคุณยายมณีอายุ67ที่บอกนะก็นำกำลังมาค้นก็เจอจริงๆครับพี่ยาบ้า30เม็ดใต้หมอนนั่นเป็นที่รักของแกเลยฮะหมอนใบเก่งของแกเลยเลยซุกไว้เลยฮะยาบ้าอยู่ในปลอกหมอน อยู่ในปลอกหมอนนะครับแล้วก็ถุงแบ่งเนี่ย234ถุงก็คือไอ้ซองใสนะฮะซองพลาสติกใสที่เอาไว้ใส่ยาเม็ด2เม็ดนี่แกขายหมดเม็ดละ40บาท
1: รายเล็กรายน้อยได้หมด
0: ใช่อยากมีรายได้อ๋อรับมาเม็ดละ30เอามาขายเม็ดละ40กำไร10บาทวันหนึ่งได้10เม็ดแกก็เอาแล้วบอกเป็นค่ากับข้าวโอ้โหนะฮะคือไม่รู้จะขายอะไรขายยาบ้าเรียบร้อยครับชีวิตบ้านปลายไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดแล้วครับอย่างนี้ก็ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็โดนข้อหาหนักด้วยนะฮะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนะครับโดยมีไว้ในครอบครองด้วยนะฮะก็ถูกส่งตัวไปนะครับตำรวจก็เอาตัวไปบันทึกการจับกุมนะฮะที่ว่าการอำเภอเขาชะกันเจ้าตัวก็มันจะปฏิเสธยังไงอ่ะพี่ข้อหามันของกลางมันคาหมอนขนาดนั้นคาบ้านขนาดนั้นนะครับเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับนั่นแหละว่าอยากจะมีรายได้เหมือนคนอื่นเขานะก็ไปรับมาจากคนในหมู่บ้านนี่แหละเอามาบวกกำไรต่อเม็ดละ10บาทลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือคนในหมู่บ้านที่เขารู้เขาก็จะมาร
1: ับซื้อกัน
0: มาซื้อกัน
1: มาอุดหนุนยายให้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองอย่างนี้เหรอโ
0: อ้คือเดี๋ยวจะขายผักขายเผือกอะไรมันใช่ไหมพี่อาชีพขายอะไรก็ได้เยอะแยะนะที่ไม่ใช่ยาบ้าครับ
1: โอ้ตาย
0: โดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะคร
1: ับ
0: 67นี่แล้วข้อหาจำหน่ายนี่หัวละอีกสิบปี
1: น
0: ี่ก็
1: หนักเลยนะยาย
0: ครับ
1: ยายไม่เสพใช่ไหม
0: ไม่เจ้าตัวไม่ได้เสพนะฮะมีข่าวที่เป็นจะบอกแกขายเอากำไรอย่างเดียวนะ
1: ค
0: ือทางการข่าวนะผู้ใหญ่บ้านบอกเหมือนกับแกมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายอย่างเดียวเลยพี่ให้กับคนในชุมชนเลยอ่ะตัวแกไม่ได้ติดยาอะไรนะฮะแต่ว่าไปรับมาขาย
1: ผมคิดว่าเป็นที
0: ่ที่พอจะได้เงินได้ง่ายอ
1: ่
0: ะง่ายอ่ะไม่ต้องไปนั่งขายของอะไรให้เหนื่อยรุ่นนี้ส่วนใหญ่ทำกับข้าวเข็นไปขายก็เหนื่อยอยู่บ้านสบายๆได้ตังค์เลยนะเรียบร้อยเลยครับไม่ได้ใช้ตังค์ครับ
1: อย่าหาทำนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่วันใดวันหนึ่งก็โดนกรวดแน
0: ่ครับ
1: เอาพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อกับข่าวเช้า95ค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: นะคะชั่วโมงที่2ค่ะ6นาฬิกา12นาทีเช้าวันอังคารวันนี้นะคะ23มิถุนายนเราจะรำแก้บนถวายเพราะว่าเจอผู้บ่าวดีมากเลยค่ะน้องดงคนนี
1: ้ใครครับใคร
0: คุณน้ำเพชรน้ำเพชรตียาพาตีนี่คือตอกตักสระอีแล้วก็ยาพาอ๋อน้ำเพชรนี่เป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะก็เห็นทีวีพูเขาลงว่าอย่างนี้เป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อหลายคนสงสัยว่านางงามที่ชื่อน้ำเพชรตียาภานำเงินจำนวนมหาศาลมาจากไหนหลังจากเจ้าตัวเคยเปิดใจว่าเคยลงทุนเทรดฟอเร็กซ์จนสูญเงินไปกว่า70ล้านค่ะน้องรุ่ง
1: โ
0: อ้เออขาดทุนฟอเร็กซ์ลงทุนไป70ล้าน
1: หายไปเลยตอนนี้รวยตอนนี้กลับมามีเงิน
0: รวยมากเลยไม่คือหลายคนก็เลยสงสัยว่าเราเอาเงินมหาศาลมาจากไหนตั้ง70ล้านไปลงทุนแล้วขาดทุนขนาดนี้เออคือเขาบอกว่าเลิกอยากให้เธอตอบว่าเงิน70ล้านเนี่ยเพชรไปเอามาจากไหนเธอบอกว่าคำตอบสั้นๆเลยเพชรได้ผัวรวยค่ะ
1: ชัดเจน
0: เธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอได้ผัวรวยสามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตพร้อมทั้งมอบทรัพย์สินไว้ให้จำนวนมากอยากได้อะไรก็ซื้อให้ตลอดก่อนทิ้งท้ายแบบแซ่บว่าคนไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะคะวาสนาของเรามันไม่เท่ากัน
1: จ้าไม่เกี่ยวเลย
0: แล้ว
1: จ้า
0: เธอตอบแบบนี้ไปดูคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยนี่ขนาดผัวฉลาดขาดทุนตั้ง70ล้านเลยคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตให้สามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนการลงทุนให้แสดงว่าสอนแล้วพิษไม่ได้เอาไปใช้เหรอถึงลงทุนเอง70ล้านหายวับไปเลยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ทีวีพูนะคะก็ลงไว้แล้วก็ขอโทษนะน้องเพชรเนี่ยเธอไม่ตายใหม่ด้วยนะใครเข้าไปเม้นเข้าไปอะไรนี่นะฮะเพชรจะตอบได้ทุกคนเลยเข้ามาเม้นด้วยตัวเองด้วยนะนี่เข้ามาเม้นเลยนี่ใครถามอะไรอูมีคนบอกเลิศมากเธอก็ขอบคุณไปมีคนเข้ามาบอกว่ามันย้อนแย้งนะคะตรงผัวฉลาดก่อนให้เล่นไงเสียเยอะขนาดนี้เธอก็ไปตอบว่า
1: ก็
0: เอามาเสียฟอเร็กซ์ไงฮะ
1: หรือว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยง
0: เนี่ยอ๋อเธอก็บอกว่าก็เสียฟอเร็กซ์ไงแต่ตอนสอนอะไม่ได้สอนฟอเร็กซ์ไงนึกออกไหมเธอก็ตอบได้คนนี้ก็เขาบอกอุ้ยนี่ขนาดฉลาดแล้วนะคะนี่ก็เธอบอกว่าสามีอีกคนหนึ่งมาแซะสามีฉลาดไม่ได้แปลว่าภรรยาฉลาดตามด้วยนะคะแต่วาสนาเธอดีคนนี้บอกคำตอบเธอเลิศมากเอาไป18โมงค่ะก็เข้าไปดูเขาบอกว่า70ล้านนะไม่น่าสะเทือนถ้าสามีรวยขนาดนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาโอ้โห70ล้านแสดงว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็แต่การเธอการที่เธอมาเม้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับแบบนี้แล้วเหมือนกับพร้อมเขาเรียกอะไรพร้อมตอบโต้กับชาวเน็ตอยู่แล้ว
0: พร้อมใช่ค่ะพร้อมเลยเธอก็มาโต้อยู่ในนั้นแหละก
1: ็
0: เธอก็บอกว่าก็มาลงทุนก็มันหายไปแล้วจะให้ทำยังไงขาดทุนไปแล้วอ่ะประมาณนี้ค่ะเนาะอันนี้ก็วาสนาจริงๆเนาะสามีรวย
1: ใช
0: ่ลงทุนขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยคนก็ลุ้นกันนะบางคนก็แบบว่าตกลงเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าน้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอ่ะพี
0: ่เพราะว่าไลฟ์สดขายของกันนะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไลฟ์สดจนแบบ มีคนแซวผีผลักบ้างไหมล่ะเออแบบจะมีโอกาสจิ้นกันจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมาหรือยังไงฮะเออ
0: ใช่เขาบอกว่าเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเฮ้ยนะรังสิตหรือมอกรุงเทพไม่ทราบสองคนเนี้ย
1: น่าจะมองกรุงเทพนะก่อน
0: ใช่เรียนที่เดียวกัน
1: เ
0: ขาบอกว่าเรียนที่เดียวกันแล้วก็
1: พูดจาแบบเขาเคย
0: ขางมาก
1: เขาเคยเล่าอ่ะนะว่าตอนสมัยเป็นนักศึกษาขวัญเป็นยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียวก็จะรู้
0: อ
1: ่ะเขาจะเคยเห็นกันอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยมีถึงขนาดข่าวที่ถูกปล่อยออกมานะครับว่าเนี่ยขวัญมีข่าวลือว่าท้องอาจารย์เบียร
0: ์อุ้ย
1: อันนี้ถือว่าแรงกันเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวแรงเลย
1: นะครับนี่นะก็น้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์เลยควงกันมาเปิดใจนะครับในรายการนะครับบอกว่าหลังจากเจอคนปล่อยข่าวลือว่าท้องเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่คุณขวัญเนี่ยฟาดกลับเลยนะบอกว่าข่าวนี้แรงมากใครทำหรือว่าใครสร้างข่าวนี้ขอให้ตกนรกเลย เธอบอกขอให้ตกนรกเลยนะครับ แล้วก็เลยได้มาเปิดใจในความสัมพันธ์กับอาจารย์เบียร์แบบหมดเปลือกนะครับก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเธอบอกอย่างนี้ยอมรับว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยชีวิตสนุกขึ้นแถมยังช่วยกันทำอาหารกินแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตกันอยู่เสมอนะครับนะไอข่าวที่บอกว่าหลุดว่าท้องอาจารย์เบียร์เนี่ยนะฮะไม่ได้ท้องนะครับเธอบอกนะไม่รู้ว่าข่าวนี้มาได้ยังไงเหมือนกันขวัญจะบอกว่ามันมาจากการปั่นกระแสของเว็บหนึ่งในช่องต่อนะแต่ถ้าใครอยู่กับขวัญก็จะรู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ขวัญเนี่ยมีเรื่องดราม่าเยอะนะฮะแต่เรื่องท้องกับอาจารย์เบียร์เนี่ยนะครับเพิ่งเคยเจอเธอบอกแล้วก็จะว่าขำก็ขำไม่ออกเธอบอกแบบนั้นนะแต่ว่าเรื่องท้องเนี่ยไม่ได้ท้องนะไม่ได้ท้องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮะเธอบอกว่าใครที่มาปล่อยข่าวนี้นะโอ้โหขอให้ตกนรกไปเลยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเคยเจอข่าวพวกนี้มาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเว็บพนันอะไรเงี้ยเหมือนเอารูปเอาอะไรเธอไปโพสเชิญชวนเล่นเว็บพนันนี่ก็มีนะครับล่าสุดก็ที่ท่านพัดเปิดว่าท้องมาปล่อยข่าวเอายอดไลค์เอายอดคนดูมั้งว่าเธอเนี่ยท้องกับอาจารย์เบียร์นะครับก็เป็นการปั่นกระแสถามว่านอกจากแช่งเขาตกนรกแล้วจะไปแจ้งความไหมล่ะเธอบอกไม่ไม่ต้องหรอกเสียเวลาคนพวกนี้เขาไม่ได้อยู่เมืองไทย
0: อ
1: ยากจะบอกกับดาราทุกคนว่าอย่าเราแค่อย่าเพิกเฉยนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะคนอื่นเนี่ยเวลาเขามาอ่านเขาอาจจะเข้าใจผิดได้นะอย่างน้อยก็เราต้องแสดงตัวตนว่าเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม
0: ่ก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านี่ก็เดาไม่ถูกนะเพราะว่าก็ความสนิทสนมอะไรด้วยนะรู้แบบรู้ไส้รู้พุงกันเวลาเขาไลฟ์สดอะเขาพูดจาแบบเพื่อนมาก
1: อะก็อาจารย์เบียร์บอกว่าโอ้ยข่าวนี้ปัญญาอ่อนคนไม่ใช่ปากกัดมองตาแล้วจะได้ตั้งใคร
0: คือเวลาเขาเรียกขวัญอุษามณีอะอีนี่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอุ้ยนี่เขานางเอกนะอาจารย์แต่ไม่เพราะความเป็นเพื่อนนะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ความเป็นเพื่อนพวกเจอสมิธสนมกันไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่มากเวลาไลฟ์อยู่คู่กันแล้วมันส่งเสริมอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเนาะยอดขายยอดอะไรมันก็ดีกันทั้งคู
0: ่
1: นะคร
0: ับ ส่วนคู่นี้นี่เลยคู่ของคุณเดี๋ยวจะเป็นคู่ไหมคืออันเนื่องมาจากว่าในเพจของซอเปาแล้วกันเรื่องนี้ต้องใส่ใจแคปภาพคุณธัญญาเรศรามณรงค์ไปคอมเมนต์ถามน้องหนิงปัทมา Miss Grand Thailand 2026ในทำนองที่ว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรกับเป๊กสัญชัยหรือเปล่าแล้วคุณหนิงก็เข้ามาตอบด้วยนะเชื่อเนื่องมาจากว่าเขามีรูปล่าสุดเนี่ย ก็ถามกันว่าหลังจากนี้คือหนิงเข้ามาตอบว่าอย่างนี้หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ไปคอมเมนต์ต่อก็คือว่าคุณธัญญาเข้าไปถามว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะก่อนที่หนิงปัตมาจะตอบสั้นๆว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะซึ่งหลายคนก็เลยงงว่าเอ้าแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นยังไงเป็นแซวกันเล่นไหมรู้จักกันสนิทมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมซึ่งนักข่าวก็เลยก็ทีวีพูดอย่างนั้นแหละก็ไปถามกับหนิงปัตมาเพิ่มเขาบอกว่าถ้าถามหนูในเรื่องของพี่เป๊กใช่ไหมคะก็เห็นมาบ้างจริงๆว่าหนูกับพี่เป๊กเนี่ย เป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันแล้วก็พี่เป๊กเป็นคนให้งานหนูจริงๆแต่ถามว่าเป็นเรื่องของซัมติงไหมอันนี้อาจจะยังนะคะรู้สึกยังไงเวลาเขาพูดถึงเราตลอดเขาบอกก็เฉยๆทุกอย่างเขาเรียกว่ามันจะมีเดี๋ยวความจริงมันก็จะได้ออกมาเองเราไม่จำเป็นต้องไปรีบร้อนหรือว่าแบบร้อนตัวอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้ก็คุยกับพี่ๆที่สนิทแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ตอบตามความจริงไปเราไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นอะไรถามว่าเอาแล้วกับพี่เป๊กอะคุยกันหรือเปล่าบอกพี่เป๊กหนูก็คุยก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าหลังๆก็แทบไม่ได้คุยกับแกเพราะกลัวว่าจะแบบเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่สบายใจต่อกันแต่ก็บอกกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าบอกความจริงไปว่าเราเป็นพี่ที่รู้จักกันเป็นพี่น้องที่รู้จักกันอ๋อพี่เป๊กให้ตอบแบบนี้แล้วคุณธัญญาก็ไปถามตรงเลยไงว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะเธอก็เลยตอบตามที่คุณเป๊กบอกก็เลยว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: ครับก็คือไม่มีอะไร
0: ก็ถ้าตอบแบบนี้ก็เป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: ครับส่วนนางเอกสาวคุณใหม่ดาวิกานี่ก็แต่งงานกับคุณเต๋อไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเมื่อวานนี้ก็เจอนักข่าวนะครับก็เวลาศิลปินที่แต่งงานไปแล้วเนาะนานๆเจอนักข่าวก็อัปเดตกันมันก็จะมีเรื่องอะไรถามแล้วนอกจากว่ามีแพลนจะมีลูกหรือยังมีลูกตอนนี้ติดหรือยังอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับนักข่าวก็นะฮะเจอคุณใหม่ดาวิกาก็เลยอัปเดตชีวิตนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่ามีเรื่องของมีแพลนในการวางแผนเปิดอู่ปิดอู่อย่างไรนะฮะก็คุณใหม่ดาวิกาเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องแพลนมีลูกเนี่ยนะครับเธอบอกตอนนี้ยังลังเลเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือเธอมองว่าการมีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับช่วง 1-2 ปีนี้เนี่ยยังไม่มีแพลนแน่ๆยังไม่มีแน่นะเต๋อน้อยนะฮะใหม่น้อยยังไม่มาแน่ๆนะครับแต่จะถึงขนาดแบบว่าผิดเลยไหมเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นมันยังเป็นเรื่องของแบบปีสองปีหน้าเข้ามาว่ากันอ่ะอนาคตเข้ามาว่ากันนะครับ
0: ไม่มีในช่วงนี้อย่างนี้เหรอ
1: ใช่ใช่ยังไม่มีนะฮะแต่เรื่องหนึ่งที่ทำให้สุขภาพจิตเธอเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือเธอพี่เธอบอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจที่จะเลิกเล่น X เลิกเลยไม่ทวิตแล้วนะพอเลิกเล่นไปเนี่ยนะฮะสุขภาพจิตเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องราวของคนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเธอจะแบบค่อนข้างที่จะใส่ใจอ่ะกับเรื่องของทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเธอบอกพอเธอเลิกเล่นโซเชียลตรงนั้นไปนะสุขภาพจิตเธอดีขึ้นเลยไม่ต้องแบบคิดมากเผาวงระแวงอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ไม่มีแล้วก็ดีนะ
1: ใครที่แบบติดมากๆก็ลองดูนะโล่งไปเลยก็ได้นะ
0: คือไม่น่าเชื่อเลยดาราระดับนางเอกนี้นะมีความกังวลเรื่องนั้นด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ใครจะไปคาดคิด
1: ครับผม
0: จริงอย่างบางคนก็ไม่เห็นมีปัญหานะคือเขาไม่เล่นพร่ำเพื่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นซีทีฟมากกับเรื่องแบบนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหม
1: ดาราบางคนอย่างที่บอกพอเรื่องของวางแผนว่าไม่มีตอนนี้ยังไม่อยากมีบางคนเขาจะไปแบบเก็บไข่ไว้อะไรอย่างนี้เนาะ
0: อ๋อใช่
1: แต่คู่นี้เขาบอกว่าไม่เลยยังไม่มีแพลนอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอยากจะไปเก็บไข่เก็บสเปิร์มอะไรก็ไม่มีแต่ว่ายังไม่อยากมีจริงๆเนาะสองคน
0: ค่ะแต่น่าจะอยู่แบบสบายสบาย
1: ครับผม
0: ค่ะจบไปบันเทิงมากีฬาเลยแล้วกันเนาะฟุตบอลโลกเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วว่าพักอยู่ใช่ไหมตอนนี้เริ่มแข่งหรือยังไม่รู้มีรักหรอ
1: ค่อยดูนะฮะ
0: มีรัก
1: ยังไม่ลงเลยพี่ยังไม่กลับมาทำการแข่งขันเลยนะฮะ
0: โอ้
1: ยังขึ้นในเว็บที่แจ้งเนี่ยยังขึ้นว่าเลื่อนการแข่งขันอยู่เลยนะ
0: เออ
1: หมายถึงว่ายังรออยู่เลยรอการแข่งขันอยู
0: ่รอฟ้าฝน
1: แสดงว่าอากาศที่อเมริกาที่เมืองที่เขาเตะกันนี่
0: ค่ะ
1: นะโอ้โหเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะฮะแล้วฝนยังดูยังดู
0: โอ้คือฝนมันก็คึ้มๆนะแต่ว่าเขาบอกว่าตามกฎถ้ามีฟ้าคะนองในระยะรัศมี8ไมล์จากสนามการแข่งขันจะหยุดพัก30นาทีแล้วก็จะย้ายผู้ชมเข้าสู่ที่ปลอดภัยเพื่อรอดูสถานการณ์หลังจากเลื่อนแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็แข่งต่อได้แต่ถ้าเจอฟ้าคะนองซ้ำก็เริ่มนับเวลาใหม่30นาทีอีกครั้งหนึ่งอ๋อครึ่งแรกฝรั่งเศสนำอยู่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้เลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยโอ้กับอิรักเหรออ
1: ิรักครับพี่อิรักเนี่ยมีกองหลังที่เล่นอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะติดไปฟุตบอลโลกด้วยนะ
0: โอ
1: ้เอออย่างเท่เลยนะเขาค้าแข่งอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะฮะ
0: ค่ะ
1: เออแล้วก็เนี่ยติดอยู่ในทีมอิรักชุดนี้ด้วยนะแต่ว่านัดนี้อาจจะยังเป็นตัวสำรองอยู่
0: ยังไม่เคยเห็นหน้าตาอิรักเป็นยังไง
1: ก็จะ
0: นักกีฬา
1: แขกขาวเหมือนพวกแขกขาวนะ
0: แขกขาวใช่ไหมเหมือนอิหร่านเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะเออฝรั่งเศสก็อุ้ยก็อุ้ยทำไมหน้าตาออกแนวยุโรปเหมือนกันนั้นเนี่ยเห็นละ
1: เออไปถึง
0: ฝร
1: ั่
0: งเศสน
1: ี่
0: คือมาถึงอิรักก็ดูขาวๆเป็นฝรั่งเหมือนกันนะส่วนฝรั่งเศสก็เป็นก็ผิวสีอยากฝรั่งเศสอ่ะ
1: เออ
0: เออแปลกเนาะนักฟุตบอลเขาว่าผิวสี
1: เยอะฝรั่งเศสเนาะคนผิวสีเยอะ
0: ผิวเข้มเลยแหละเออนะคะ
1: ใช
0: ่อ่ะก็ยังไม่ได้แข่งตอนนี
1: ้ครับ
0: ฮะไปดูชมอย่างอื่นไปก่อนนะใครที่ติดตามอยู่นะคะ
1: อ๋อถ้าฟ้าแล็บต้นใหม่นี่ต้องหยุดอีกครึ่งชั่วโมงเหรอฮะ
0: หยุดเลยใช่ค่ะตามกฎเขา
1: ตามกฎใช่ไหมพี่
0: ใช่แป๊บๆลงมาเนี่ยเขากลัวค่ะ
1: ถ้าเราไปนั่งบอลที่เราวิ่งอยู่เราก็เสียวกัน
0: ใช
1: ่เกิดไอ้ทีมจัดบอกว่าเอากลับมาลงได้แต่ปรากฏว่ามองฟ้าขึ้นไปมันยังดูแบบ
0: มันไม่ปลอดภัย
1: ยังงงหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิส่วนอิหร่านนักเตะอยู่คนหนึ่งนะคะเขียนโน้ตด้วยลายมือในห้องพักหลังจบเกมเสมอกับเบลเยียมนะคะในศึกฟุตบอลโลกเป็นข้อความเรียกร้องสันติภาพแล้วก็ขอบคุณเมืองลอสแองเจลิสนะคะก็นี่ก็บอกว่าหลังจากที่ทางนักเตะทีมชาติอิหร่านออกจากห้องพักไปก็ทิ้งกระดาษนะคะเอาไว้ในห้องพักเนื้อหาก็แปลเป็นไทยสั้นๆว่าขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพคงอยู่เหนือทุกชนชาติแล้วก็บอกว่าจากเปอร์เซียโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนสู่ประเทศอิหร่านอันศรีวิไลในปัจจุบันจิตวิญญาณของอิหร่านยังคงมีชีวิตและมั่นคง เรามาลอสแอนเจลิสด้วยความภาคภูมิใจแข่งขันด้วยเกียรติยศและจากไปด้วยศักดิ์ศรีขอบคุณลอสแอนเจลิสสำหรับความมีน้ำใจไมตรีและขอบคุณชาวอิหร่านทุกคนที่มอบหัวใจเสียงเชียร์และจิตวิญญาณให้กับอิหร่านตลอด180นาทีที่ผ่านมาแล้วก็นั่นแหละข้อความสุดท้ายขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพยังคงอยู่เหนือทุกชนชาตินี่ค่ะก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ทิ้งเอาไว้ที่ห้องพัก
1: ครับผมต้องชื่นชมหัวใจเขาบอกว่าไม่มีแฟนบอลอิหร่านเลยเข้ามาเชียร์เลยนะครับ
0: ไม่มีเลยไม่ได้ซื้อบัตรเข้ามาหรือไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่ได้บัตร
1: หมุนไม่ได้บัตร
0: ไม่ได้บัตรค่ะก็จริงๆนะก็เกินไปอ่ะน้องเจ้าภาพอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าเอาจริงๆถ้าจะทำขนาดนี้ก็บอกไปเลยตั้งแต่แรกว่างดไปเลยคือจี้ไปทางฟีฟ่าเลยว่าโอเคให้บังคับให้อิหร่านถอนตัวไปตั้งแต่แรกไหมหรือยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: มันก็แหมมาดันเป็นอเมริกาปีนี้พอดีนะฮะเจ้าภาพนะโอ้โห
0: ใช่ไหมขนาดว่าแข่งก็ยังไม่ได้พักสถานที่เหมือนกับประเทศอื่นๆเลยอ่ะต้องบินกลับไปอีกประเทศนึงอย่างเงี้ยมันเคยมีหรออย่างเงี้ย
1: จริง
0: มันไม่เคยมีหรอกไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ก็อ่ะมันก็เกิดขึ้นได้แล้วในยุคปัจจุบันนะคะ
1: มีดราม่าอยู่ทีมชาตินึงครับทีมชาติเบลเยียมนะพี่นักเตะของทีมชาติเบลเยียมเนี่ยนะฮะเขาอยู่ค้าแข่งอยู่สโมสรดังนะแมนซิตี้ด้วยนะเชอร์เรมี่โดกูเนี่ยนะฮะปรากฏว่านัดที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลงสนามนะเขาเนื่องจากเขาบินกลับไปเฝ้าภรรยาคลอดก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอันไหนมันสำคัญกว่ากันอันไหนมันสำคัญกว่ากันระหว่างฟุตบอลโลกเนี่ยรอบแรกมันแค่3นัดนะ
0: อ๋อฮะ
1: ฟุตบอลโลกมีแค่3นัดแต่ภรรยาคลอดเนี่ยมันก็ครั้งเดียวในชีวิตเหมือนกันนะ
0: ใช
1: ่คืออะไรมันสำคัญกว่ากันระหว่างถ้าภรรยาเราท้องตอนเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงบอลโลกเนี่ย1เดือนเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกับช่วงภรรยาจะคลอดอ่ะเนาะแล้วสุดท้ายนัดที่แล้วเขาก็ไม่อยู่กับทีมจริงนะเขาก็เลือกที่จะบินกลับไปเฝ้าภรรยาเขาคลอดไปรอดูหน้าลูกเขาซึ่งถ้าในมุมคนปกติก็มองว่าทำหน้าที่พ่อได้ดีแต่ว่าล่าสุดที่โดนเนี่ยคือนักข่าวของประเทศเขานะนักข่าวของเบลเยียมเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เขาก็มองว่าเหมือนกับคุณทิ้งภารกิจทีมชาติไปทำภารกิจครอบครัวแต่นี่คือทีมชาตินี่คือบอลโลกอะมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมานะเขาก็ไม่รู้ว่าคนประเทศเบลเยียมเขารู้สึกยังไงนะ
0: เขาตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวมากเนาะ
1: เขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าเขานัดที่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ลงเขาจะขอกลับไปเฝ้าภรรยาเขา
0: ภรรยา
1: แล้วเดี๋ยวเขาจะบินกลับมาใหม่
0: แล้วต่อไปอ่ะนัดต่อไปเขายังมีสิทธิ์ได้ลงนะหรือว่า
1: จะกลับมาแล้วฮะนัดต่อไปเห็นว่าจะบินกลับมาร่วมทีมร่วมทีมชาติ
0: คือเขาก็เป็นตัวจริงไม่ได้สำรองอะไรใช่ไหม
1: เป็นตัวจริงแล้วเป็นตัวสำคัญด้วยพี
0: ่สำคัญด้วยอ๋อ
1: แล้วทีนี้พอเขาไม่อยู่ในนัดที่แล้วเนี่ยเบลเยียมดันทำได้แค่เสมอไง
0: อ
1: ๋
0: อไม่ดีนะไม่แพ้
1: ไม่
0: แพ้ที่แบบว่าพอดราม่าเลยนะ
1: เสมอเนี่ยก็เลยแบบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่านักข่าวในประเทศเขาก็เลยมองว่าคุณแบบทิ้งทีมชาติไปไปทำหน้าที่ส่วนตัว
0: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะ
1: เขาก็อยากมีโมเมนต์แบบว่าคลอดออกมาแล้วได้ถ่ายรูปกัน3คนอะไรอย่างงี้มั้งใช่ไหมฮะ
0: ยังน่าจะอย่างนั้นแหละเขาคิดว่าไม่อยู่แค่นัดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเพื่อนก็เติดกันได้อะไรอย่างงี้
1: อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเลยนะขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเขาจะเลือกยังไงเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันฟุตบอลโลกนะเป็น4ปีครั้งอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายนัดเพราะว่ายังไม่ตกรอบนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็เหลือนัดอีกใช่นัดเดี๋ยวอีกนัดนึงครับเบลเยียมได้เตะอีกหนึ่งนัดชี้ชะตานั่นแหละ
0: ค่ะ ตอนนี้เขาได้32ทีมแล้วนะคะใช่ไหมก็อาร์เจนตินาเนี่ยผ่านแล้วนะคะเข้ารอบ32ทีมได้สำเร็จเรียบร้อย
1: เริ่มใช่เริ่มคือถ้าใครที่ชนะ2นัดแรกไปเนี่ยก็การันตีแล้วแหละฮะว่าได้เข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอน
0: อาร์เจนตินาหนึ่งในนั้นค่ะเอาชนะออสเตรียได้นะคะในรอบแบ่งกลุ่มเจนะก็เมสซี่อุ้ยทำได้2ประตูเลยเนาะ
1: ใช่เมสซี่นัดแรกเนี่ยกดไป3นะครับเมื่อวานเนี่ยกดไป2
0: ค่ะ
1: คืออาร์เจนตินาเนี่ยทำประตูในฟุตบอลโลก5ลูกเที่ยวนี้เนี่ยเมสซี่เหมาคนเดียวยังไม่แบ่งให้ใครเลยฮะโอ้โห
0: เนาะ
1: ครับผมผู้แบกความหวังทีจริง
0: จริงใช่ค่ะแล้วก็โปรแกรมต่อไปของเขาเนี่ยจอแดนเป็นยังไง

0: ติดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ขอบคุณมือเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ค่ะ
2: มาม
0: าถึงช่วงโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม.ล่าสุดกกต.สั่งห้ามเผยแพร่ผลโพลแล้วนะคะทั้งกทม.และพัทยาน้องดงสำรวจได้สำรวจได้อยู่ใครเผยแพร่เจอโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือน
3: โอ้ก็วันอาทิตย์ที่แล้วนะนี่ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนาะ
0: ท้ายจริงๆใช่เนาะท้ายจริงๆนะคะก็วันที่28 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปร่วมกันสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างการเมืองแล้วกันสร้างการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตกันนะคะคิดว่าไม่น่ามีนะซื้อเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีไหมไม่น่าจะมี
3: ไม่น่านะพี่นะ
0: คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเนี่ย
3: ก็
0: นะคะ
3: ครับผมก็เห็นวันนี้แต่ละพรรคก็เริ่มเดี๋ยวจะมีเวทีปราศัยใหญ่อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่นะครับของกทม.
0: ค่ะเพื่อเก็บคะแนนในโค้งสุดท้ายได้เนาะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะ
3: ก็วันอาทิตย์นี้8โมงถึง5โมงเย็นนะฮะคนกรุงเทพนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็ออกไปใช้สิทธิ์กันได้จะเจอผลนะวันนี้เขาก็ทางปลัดกทม.เขาก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งมัน 6,000 กว่าหน่วยพี่แล้วเขาบอกว่ามีใช่มีตั้ง 4,000 กว่าหน่วยที่อยู่นอกอาคารนะครับนอกอาคารนั่นหมายถึงว่าบางหน่วยยังโชคดีหน่อยอยู่ใต้ถุนเคหะอยู่ใต้ถุนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนั้นก็ไม่นับแต่ว่ามี 4,000 กว่าหน่วยที่แบบกลางแจ้งแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเจอฟ้าฝนในวันอาทิตย์นี้ด้วยเพราะว่าเนาะการเลือกตั้งมันมีหน้าฝนนะครับก็กทม.ก็เตรียมรับมือไว้นะครับเรื่องของพวกเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมขังในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยขนาดเมื่อวานนี่ตรงห้วยขวางนะพี่เจอลมแรงๆเข้าไปอ่ะไอ้ป้ายที่แนะนำผู้สมัครอ่ะล้มหมดเลยป้ายที่ติดรายชื่อผู้ที่จะเลือกตั้งอะไรพวกนี้ล้มเลนเดียนหน้าหมดเลยนะ
0: โอ้เป็นป้ายที่เขียนแรงเหรออ
3: ืมเป็นป้ายมันเป็นแบบบอร์ดไม้อย่างนั้นที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยเจอลมเรียบร้อยนะถ้าวันจริงฝนถล่มเนี่ยสงสัยคนอาจจะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนถ้าเช้าๆเนี่ยไปได้รีบไปก่อนน้องพี่นะ
0: ค่ะ
3: ครับพี่ตีคงทะเบียนบ้านกลับไปนู่นแล้วมั้งหรือยังอยู่เทพไม่รู้พี
0: ่ย้ายแล้วค่ะ
3: ก็หมดสิทธิ์เลือก
0: หมดสิทธิ์เลือกแล้วเชียร์ได้แต่เชียร์อย่างเดียวนะคะคอยติดตามข่าวสารนะคะโอ้ยเราอยู่เป็นชาวกรุงเทพมาตลอด38ปีน้องรุ่ง
3: โ
0: อ้ค่ะกรุงเทพมา38ป
3: ีตั้งแต่ผู้ว่ายุคไหนอะเนี่ย
0: ผู้ว่าสมัยนั้นเหรอเดี๋ยวนะโอ้ยก่อนพลดีจำลองนู่นใครอ่ะค่ะก่อนพลดีจำลองนะคะ
3: ครับผม
0: นะคะแล้วก็อยู่มานานมากมาดูเรื่องของการประเมินผลงานรัฐมนตรีกับประธานกรรมาธิการของพรรคภูมิใจไทยในช่วง1ปีนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นักข่าวเจอนายกที่ทำเนียบก็ถามเนี่ยว่ามองแล้วเป็นยังไงบ้างที่ล่าสุดทางฝั่งของพรรคประชาชนนะคุณไอซ์ลักษณ์นกเขาโพสต์ทำนองเสียดสีว่าเป็นการกระตุ้นให้สสภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคเมื่อวานนายกก็ตอบสั้นๆนะบอกก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งเป็นนักข่าวถามอยู่ด้วยนะถามว่าเอ้าแล้วกรณีการโพสต์

0: เหมือนเป็นการเสียสีนะคนไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนายกก็ตอบอีกว่าก็เอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดถามย้ำว่ามองว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยขณะนี้ยังทำงานได้ดีใช่หรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าประเมินอยู่เรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันก็ต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาหลักถ้าเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำถามว่าให้เวลาประเมิน1ปีถือว่านานเกินไปไหมที่จะวัดในส่วนของ KPI รัฐมนตรีน่ะคุณอนุทินบอกว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วอย่ามองเป็นปีเลย1วันก็นานค่ะน้องลุงโอเคตอบอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะนี่แหละไม่ธรรมดาเนาะจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดไม่ตายใหม่นะคนเนี้ยไม่ตายใหม่ทุกเม็ด
1: จริง
0: เนาะค่ะ
1: แล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องแบบปกป้องพรรคด้วยนะโอ้โหนะข่มเลยเสียหนูข่มเลยฮะ
0: สุดๆจริงๆค่ะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็น่าจะมีหลายเรื่องที่ต้องออกมาในส่วนของดูแลเนาะทั้งเรื่องการเว้นคืนที่ดินเรื่องของAI passport ใช่ไหมแล้วก็เรื่องอะไรอีกอะงบอะงบอันเนี้ยนะคะนะคะเพราะว่าวันที่20เท่าไหร่อะที่จะมีการพิจารณาร่างงบรายจ่ายประจำปีอะ29นี้นะคะ29-30แล้วก็จะประชุมพิจารณาร่างงบประจำปี70กันแล้วแต่ว่าก่อนถึงเวลานั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะคะ24มิถุนายนเนี่ยวิทย์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลจะมีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบเวลาก่อนนะคะตอนนี้ที่ตั้งไว้คร่าวๆเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการคุยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดเวลาอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมจริง29-30แล้วก็1กรกฎาคมนี้นะคะทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามกับทางในส่วนของประธานวิทย์รัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะว่าในงบปี70เนี่ยที่จะมีงบของโครงการAI passport ด้วยเนี่ยจะไม่กังวลเรื่องการถล่มงบครั้งนี้ใช่ไหมคุณกรวีบอกว่ามีหรือไม่มียังไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามีการตั้งงบในโครงการดังกล่าวเป็นปีที่2หรือเปล่าเพราะว่าปีแรกไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่ไปใช้เงินกองทุนคงต้องไปดูในรายละเอียดถามว่ากลัวว่าจะโดนถล่มหรือไม่นั้นบอกไม่กลัวเพราะคิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงดียินดีให้ตรวจสอบค่ะค่ะโอ้ในวันดังกล่าวโอ้เดี๋ยวจะเป็นนี่ด้วยนะเพราะว่านายกจะไม่อยู่นะคะในวันประชุมร่างพรบงบปี70เนี่ยนายกจะไม่อยู่นะคะน้องโด่งจะตาม
1: ไปเหรอฮะ
0: ไปฝรั่งเศส
1: ไม่อยู่ได้ค่ะไม่อยู่ได
0: ้ได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จนะคะแต่ว่าจะมีคุณเอกนิตินะคะที่ดูแลเรื่องงบโดยตรงจะคอยชี้แจงในสภา
1: ครับผม
0: เนี่ยชัดเจนแล้วว่านายกไม่อยู่แน่นอนนะคะในช่วงระหว่างนั้น
1: เดี๋ยวรอติดตามนะครับ
0: ใช่ค่ะมีเพิ่มเติมไหมเรื่องอื่น
1: ก็ประมาณนี้ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวเราฟักเพลงก็ได้ครับ
0: ฟักเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรัตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายขอบคุณยาอมสมุนไพรเซียงเพียวด้วยนะคะโด่ง
4: ครับผม
3: ค่ะ
4: เมื่อวานนี้มีคนใจบาปครับพี่ที่เพชรบูรณ์นะเอายาเบื่อผสมหัวไก่นะฮะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ให้สุนัขกินนะฮะเฟซบุ๊กของกลุ่มวิเชียรบุรีบ้านเฮา
3: ค่ะ
4: นะฮะวงเล็บกลุ่มจริงนะครับเขาลงไว้นะฮะว่าโอ้ใจร้ายมากเลยนะครับแล้วน้องหมาก็ไปกินสุดท้ายน้องหมาตายไป6ตัวนะฮะผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีนะไปเจอกับพี่เจ้าของสุนัขที่ถูกวางยานะครับผมก็พานักข่าวไปชี้เลยนะว่าเนี่ยเขาเอาอาหารระหว่างล่อน้องไว้ตรงนี้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นสุนัขที่เขาเนี่ยเลี้ยงเอาไว้โหนอนตายในชนิดที่ว่าแบบสภาพมันคือรู้เลยว่าโดนวางยาแน่นะครับเพราะมีเลือดออกปากนอนดิ้นทุรนทุรายนะครับโอ้นะฮะก็
3: เลือดออกเลย
4: เลือดออกปากเลยพี่นะฮะสุนัขของเธอเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ตายทั้งหมด6ตัวนะฮะเหลือของเธอเนี่ยเหลือ3ตัวที่ยังไม่โดนยาเบื่อก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาวางรอบ2หรือเปล่านะครับถามว่าเอ้คนที่เขามาวางยาเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อก่อนมันก็มีคนเอาอาหารใส่ถุงมาวางไว้ให้หมาแถวนี้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าหมาเขาเนี่ยไปทำอะไรแบบสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรให้นะเพราะว่าหมาก็อยู่ในที่ของเขาไม่เคยออกไปไล่กัดคนไม่ไปไล่เห่าคนอะไรก็ไม่มีนะครับเธอก็เลยฝากเนี่ยนะฮะถึงคนที่มาก่อเหตุนะขอให้มีสามัญสำนึกนะครับอย่ามาทำอะไรกับน้องหมาแบบนี้เลยเขาก็มีชีวิตหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะรอดูเวรกรรมนะมันจะต้องตามทันสำหรับคนที่มาทำกับน้องหมาเขาไว้นะครับมันได้บางคนบางคนไม่มันก็มันได้บางคนรำคาญมั้งนะ
3: ก็ใช่ก็เลยอู๋ใช้วิธีนี้ก็มันก็โหดร้ายไปเนาะ
4: โหดไปครับผม
3: ไปหาวิธีอื่นนะคะจากกรณีที่มีนักการเมืองท้องถิ่นของพรรคประชาชนท่านหนึ่งนะคะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเพิ่งจะทราบว่าเราทุกคนเป็นคนจ่ายค่าไฟที่อยู่ตามท้องถนนอยู่ที่สาธารณะต่างๆนะคะการไฟฟ้าเอาอาหารเฉลี่ยลงในบิลค่าไฟของทุกบ้านมานานแล้วนี่การประเด็นนะคะเผื่อคนก็ส่งต่อๆกันไปล่าสุด
4: ตอนแรกผมรู้ว่าข่าวผมรู้ว่าแบบผมรู้ว่าเฟคนิวแล้วนะผมรู้ว่าแบบจะเป็นไปได้ยังไง
3: ก็ไปดูบินค่าไฟกันใหญ่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าก็เป็นคนออกมาพูดเองแหละว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเบอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปติดตาประชาชนรวมไว้กับบริษัทไฟบ้านและสุดท้ายคืออัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนทั้งสามเรื่องนี้จะทำให้ลดภาระค่าไฟของประชาชนถ้าหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดแยกในบริษัทเลยว่ามีการใช้ไปเท่าไหร่ถ้ายกไปเป็นความสูญเสียและนำไปบวกในบริษัทของทุกคนแบบนี้ไม่ถูกต้องขณะนี้มีการรวมบริษัทนะคะไฟทางกับไฟบ้านประชาชนได้หรือไม่คุณอนุสมบัติยอมรับว่าทำมาเป็น10ปีแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำวันนี้หลายคนพูดว่าจะช่วยกันประหยัดไฟประหยัดไฟทางแล้วได้อะไรนะคะแล้วก็บอกว่าตัวราชการสามารถอยู่ไปของงบมาจ่ายค่าไฟได้ถ้าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็ถูกลงนี่คุณเอกนัทก็บอกว่าเป็นคนออกมาพูดเองแหละนะเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆก็ทำมา10ปีแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะเร่งแยกส่วนเพื่อให้ค่าไฟถูกลงพร้อมหาแนวทางลดภาระประชาชนให้ได้ก็ตามนั้นแหละสรุปนะคะเป็นคนเปิดข้อมูลเอง นะคะว่ามันอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนทุกคนนั้นก็ช่วยกัน
5: มาเป็น10ปีแล้วนะพี่แล้วมันอยู่มาเป็น10ปีแล้วด้วยนะ
3: แต่บางคนนี่อย่างของที่บ้านเนี่ยตัดบัตรเครดิตไปก็เลยไม่ได้ดูเลยว่าในค่าไฟเดี๋ยวนี้ก็เก็บค่าอะไรไปบ้างเงี้ยก็มีหน้าที่จ่ายไปอย่างเดียวแต่ว่าก็ดีนะถ้ารื้อได้ก็น่าจะได้นะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้หลายคนก็รู้สึกเออเหมือน
0: ตายมือทงยิ้มสวย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: 7 โมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับพวกเราค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันเอง
7: น้องน้ำหวานอิสรีชีวิชาจุนนะครับ
6: เอ็นดูพี่ต้นจังค่ะก
7: ็ในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีคุณผู้ฟังที่มาสนับสนุนเรานะครับมาเป็นกำลังใจให้ทั้งทาง Facebook นะครับซึ่งก็จะเห็นคุณสุประชัยนะครับคุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณอมรีสานี้นะครับคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับฝน
6: เห็นคุณอาภรณ
7: ์เอ๋ละวัน
6: ค่ะคุณอาภรณ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning ASEAN สุขสันต์วันอังคารนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณวิโรจน์นะคะคุณกฎชมนคุณชวรีบอกว่าปั่นจักรยานไปฟังไปที่เชียงใหม่24องศาโอ้เย็นเหมือนกันนะคะดิฉันก็เพิ่งกลับมาออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบได้อย่างเต็มที่สักพักหนึ่งแล้วมีความสุขมากเป็นความสุขเล็กๆเรียกว่า small achievement ในแต่ละวันนะ เป้าหมายเล็กๆที่สำเร็จได้แล้วก็มีคุณเทศยะนะคะโอไฮโออาเซียนมีคุณพัทรานิชคุณสักกรินนะคะแล้วก็คุณอัมไพรและอีกหลายๆท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะ
7: ครับเห็นคุณชยุทธจากสุราษฎร์แล้วก็ทาง TikTok นะครับก็มีคุณบิ๊ก1963นะก็ได้รีโพสต์TikTok ของเรานะครับเพื่อจะได้คุณผู้ฟังได้เห็นกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คุณบิ๊กก็สวัสดีพวกเรามาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคุณ GPTMP 16นะครับคุณหมู899แล้วก็คุณผู้เข็นธรรมจักรนะครับได้เข้ามาร่วมในการเข้าชมใน TikTok ของเรานะครับคุณวัสรทานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
6: ค่ะในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกับเราสองคนเพิ่มเติมนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วง 7:15 เจาะลึกอาเซียนจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนนะคะผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือตีนหรือเปล่าเป็นเครื่องหมายคำถามมีตั้ง2ตัวเนี่ยเดี๋ยวมาตามกันในช่วง 7:15 ค่ะ
7: ครับผมมีรายงานพิเศษใหม่เรื่องนึงนะ